0: ประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับกปภครับเร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศรับมือซูเปอร์เอลนีโญเตรียมพร้อมน้ำประปาให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับนายจักรพงศ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นและมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2570ครับทางกปภก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้มีการสั่งการ234สาขาทั่วประเทศครับเร่งสำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มการสูบแล้วก็กักเก็บน้ำดิบในสระพักน้ำให้เต็มศักยภาพนะครับพร้อมกับจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการบริหารจัดการระบบน้ำให้สามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังและก็ปรับแผนการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ครับยังได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้กปภ พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคหากต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดก็สามารถติดต่อได้ที่กปภ.สาขาในพื้นที่ของท่านนะครับหรือว่า PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ก็ดีนะเตรียมการไปล่วงหน้าเลย
0: ใช่
1: นะ
0: เพราะว่ามันจะยาวไปจนถึงปี70หน้าอาจารย์นะ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญนี่นะมันมาแล้วด้วยนะแล้วก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นภัยแล้งก็จะมาด้วยแหละเนาะ
0: ถูกต้องนะครับ
1: เอาละช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
0: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเวลาวันคุณสุเกศครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เรามาต่อกันเลยนะให้ภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุษาคเนนะคะแหมฝีมือมนุษย์นี่แหละมันเยอะแยะไปหมดนะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะค่ะ
2: ธรรมชาติมีอยู่แล้วก็ไปเติม
0: ไปเติมเชื้อเพลิงสักหน่อยฝีมือมนุษย
1: ์ค่ะ
2: จะเห็นภัยพิบัติมากขึ้น
0: ครับ
1: เราจะพูดงี้ได้ไหมไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตานะมนุษย์เนี่ยเออ
0: ฮะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ไหม
0: ได้ยินครับได้ยิน
1: อ๋อเสียงมันเมื่อกี้ขาดช่วงแต่อาจารย์ได้ยินแล้วค่ะ
0: เชิญเลยครับ
2: ก็แน่นอนแล้วนะครับก็คือซูเปอร์เอริโย
1: มันมาแล้ว
2: แน่นอนมาแน่นอนมันจะเป็นอะไรแหละวงจรมันจะมีสามระลอก
1: ค่ะ
2: อันนี้เริ่มต้นแล้วมันจะไปหนักสุดก็คือระลอกที่สามก็คือปลายปี
0: ปลายปีนี้นะครับอาจารย
2: ์ใช่ค่ะคิดอย่างนี้ก็ได้ฮะกรกฎาคมสิงหา
1: อ
2: ันนี้ระลอกแรกกันยาตุลาระลอกที่สองพฤศจิกาธันวาปีระลอกที่สามไอ้ระลอกที่สามเนี่ยจะหนักสุดสุดที่หมายความว่าความร้อนความแห้งแล้งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาสุมหนักที่สุดก็คือปีวันนี
1: ้ทีนี้เราก็จะไม่ได้สัมผัสว่าจะมี the cool weather แล้วสิคะไม่เคยว่าจะมีอากาศเย็นๆมาหน้าจะไม่มีใช่ไหมอาจารย์เนาะช่วงปลายธันวา
2: จะต้องดูว่าวันอากาศเย็นจะไหวไหม
0: จะสู้ไหวหรือเปล่ากับเอลนีโญนะ
2: คือวันอากาศเย็นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความชื้นสัมผัสด้วยพอมันมาเจออากาศแห้งความชื้นมันก็จะไม่มี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอมันไม่มีนั่นแหละครับแล้วก็เราได้สิ่งนี้นะครับก็คือในฤดูหนาวแต่หนาวไม่เยอะไม่จัดนะครับแล้วความชื้นสัมผัสไม่สูงเป็นอากาศที่แห้ง
1: เออ
2: ขนาดหน้าหนาวปกติสมัยผมเป็นเด็กนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เขาเรียกว่าที่เด็กบ้านนอกกันเนาะเวลาหน้าหนาวนั้นเน
1: ี่
2: ย
1: โอ้ผิวแห้งเลยอาจารย
2: ์แต่ริมฝีปากมันแตก
1: ด้วยใช่ค่ะ
2: เวลาหัวเราะสมัยก่อนก็จริงได้ว่าคู่คู่คู่คู
1: ่ปากแตกเลือดออกเลยนะอาจารย์โอ้
2: แต่นั่นแหละก็เลยหัวเราะคู่คู่คู่หัวเราะอ่านไม่ได
1: ้ค่ะโอ้ค่ะเห็นภาพเลยอาจารย
2: ์ก็มันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าข้อดีของยุคนี้ก็คือมันสามารถพยากรณ์อากาศตรงหน้าได้
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ข้อเสียก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมักจะไม่ค่อยเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะมักจะไปตายเอาดาบหน้าอย่างเดียวอะไรตัวนี้นะมันก็เลยลำบากอยู่ใน
1: ก้อน
2: สมัยผมเป็นเด็กนะฮะหน้าฝนหน้าอะไรต่างๆทุกบ้านจะมีตุ่มน้ำเยอะมากเพราะมันไม่มีน้ำประปาไงครับสมัยก่อนไม่มีระบบน้ำประปาทุกบ้านก็จะมีตุ่มน้ำเก็บน้ำหรือในแต่ละชุมชนนะฮะก็จะมีบ่อน้ำสำหรับส่วนรวมนะฮะที่เก็บรักษาไว้ตัวนี้แต่ถ้าในเมืองมันก็เลยกลายเป็นเพราะมันเป็นชุมชนเมืองสังคมเมืองมากขึ้นเราก็จะไม่มีตุ่มน้ำหรือไม่มีที่เก็บรักษาน้ำเอาไว
1: ้ค่ะ
2: ก็จะไปพึ่งอยู่ที่ระบบสาธารณูปโภคหลักน้ำประปาอะไรอย่างนี้ก็เราได้ภาพอย่างนี้นะครับก็คือประปาก็จะมีการปล่อยน้ำที่ไม่ทั้งวันนะประมาณถ้ามันเป็นช่วงที่มันซูเปอร์เอลนีโญอย่างนี้ปริมาณน้ำมันจะไม่เพียงพอพอมันไม่เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับการอุปโภคบริโภคของคนก็จะถูกกระทบพอถูกกระทบแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในวิถีชีวิตปกติมันก็จะไม่ปกติเกิดขึ้น
1: ค่ะ
2: ลองได้ภาพดูนะครับก็คือเมื่อมันอยู่กับระบบท่อส่งน้ำแล้วโดยไม่มีระบบการรองน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมันก็จะเป็นปัญหาตื่นเช้าขึ้นมาเราจะไปทำงานน้ำไม่ไหลเอาน้ำก็ไม่ได้อาบ น้ำก็ไม่ได้อาบ
1: แย่เลยบ้านเราเด้อดูร้อนน้ำไม่อาบนี่ไม่ได้นะวันหนึ่งบางทีอาบต้องสองสามหนนะจันเนาะอย่างต่ำโอ
2: ้นะอากาศก็แห้งร้อนเด็กนะไปทำงานก็เอาเต่าไปเลี้ยงด้วย
0: เต่ากินเต่าแล้วฮะจัน
1: กลิ่นนะกลิ่นโอ้โหอยู่ใกล้ตัวแล้วก็สลบเหมือบเลยล่ะค่ะโอ
2: ้นั่นแหละครับนี่คือแบบธรรมชาติธรรมดามากเลยนะฮะแต่ถ้าเราได้เห็นนะครับก็ดีมากข้าวปลาอาหารมันก็มาจากน้ำด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: การปลูกพืชการจะเก็บเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่การที่จะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องใช้น้ำใช่ไหมครับแต่คนที่เขาผลิตข้าวเขาถูกห้ามไม่ให้ปลูกข้าวเอ๊ะยังไงล่ะ
1: เออ
2: ก็เพราะไม่มีน้ำให้พวกเขาไงจำได้ไหมฮะเวลาเราเจอวิกฤตน้ำเนี่ยก็จะมีคำสั่งจากทางการ
1: อ๋อใช่ค่ะ
2: ห้ามเกษตรกรทำนาปลังโดยเด็ดขาดห้ามโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีน้ำที่จะไปเติมให้สำหรับการทำนาปลูกข้าวนะครับก็ขอให้เกษตรกรเนี่ยไปปลูกพืชอื่นทดแทนคือ ถ้ามองในแง่ถ้าเรามองในแง่ของคำสั่งไปก็ดูธรรมดานะฮะตามไปดูกันแต่ถ้าเราไม่ถึงนี้ก็คือชาวนาเขาปลูกข้าวอาชีพของเขาก็คือปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วเอาไปขาย แล้วอยู่มาวันหนึ่งเพราะเขาไม่ได้ปลูกข้าวมันจะกระทบอะไรทีนี้ความเป็นอยู่ของ
1: ชีว
2: ิ
1: ตไงใช่ค่ะ
2: นะครับเมื่อไม่ได้ปลูกข้าวทางการบอกว่าให้ปลูกพืชอื่นก็แทนคือเวลาพูดมันง่ายนะพวกเขาปลูกข้าวมาทั้งชีวิต
1: ก็จะไปแปลงทำอย่างอื่น
2: เดี๋ยวแล้วจะให้ฉันปลูกอะไร
1: ปลูกอะไรล่ะ
2: ปลูกอะโวคาโดดิ
0: อะโวคาโดก็ไม่ได้ทุกที่นะ
1: อะโวคาโดก็ไม่
0: ปล
1: ู
0: กในระดับเหนือระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ไม่รู
1: ้แล้วเขาก็
2: ก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
1: ดินเดินก็ต้องไม่ได้ได้มันไม่ใช่อย่างนั้น
2: อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าปัญหานะครับพอเขาปลูกไม่ได้แล้วนะทางการแนะนำให้ปลูกพืชอื่นทดแทนแต่ทางการเนี่ยก็ไม่เคยนึกนะว่าพวกเขาควรปลูกอะไรดีเพื่อที่จะได้มีเงิน
1: จริงด้วยค่ะ
2: จริงไหมครับ
1: จริงอันนี้รัฐบาลจริงๆแล้วเป็นหน้าที่รัฐบาลในเมื่อรู้ล่วงหน้าแบบนี้เพราะว่ามีเครื่องมือในการที่จะพยากรณ์อะไรต่างๆได้มันต้องเตรียมการ เตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยเนี่ยนะที่เมื่อกี้ที่คุณภูเมศรายงานเนี่ยที่การประปาเขาก็มีการเตรียมล่วงหน้าไว้แล้วนะอาจารย์ค่ะ
2: แค่นั้นแหละถ้าเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมีแก้ไขปัญหาไหมคร
1: ับค่ะโอ้ต้องคิดตัวนี้ด้วยอ่าฮะ
0: หลายหน่วยงานก็ต้องช่วยกันแก้นะฮะ
2: มีการบรรเทาทุกข์ไหมมีการทดแทนอะไรไหมถูกไหมครับปลูกพืชอื่นทดแทนถ้าต้องถามปลูกอะไร
1: ค่ะ
2: ปลูกอะไรแล้วถ้าปลูกแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปขายที่ไหนเขาจะส่งใครจะมาซื้ออ
1: าจารย์เดนมันอาจจะเป็นพวงล่วงหน้าเลยนะแต่เมื่อภาวะซูเปอร์เอลนีโญมาเนี่ยตายแล้วจะทำยังไงดีน้ำดื่มมันก็จะต้องแพงขึ้นไหมอาจารย์มองไหม
2: แพงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับ
1: ค่ะ
2: สำหรับคนมีกระตันเนี่ยก็ซื้อได้อยู่แล้ว
1: นะครับแต่เงินมันจะหายไปนะอาจารย
2: ์
1: ค่ะ
2: แต่กลัวมันจะไม่มีอย่างเ
1: ด
2: ีย
1: วก็นี่ไงค่ะนี่แหละเกษตรกรจะแย่เอาด้วยนะเพราะว่าจำเป็นนะตั้งแต่ต้องใช้น้ำมากๆเลยค่ะ
2: ต้องทำไทยพัด
0: ต้องมีโครงการพลัสขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
2: ก็ได้หลายพัดเลยนะครับคือถ้าเราไม่บูรณาการไม่เรื่องของการตั้งรับอย่างแท้จริง
1: อาจารย์พูดถูกเลยต้องบูรณาการนะทำต้องดูในหลายๆมิติด้วยมารวมกันนะอาจารย์ค่ะเราจะขอพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศรีดิฉันวิรวรรณวรรุฒแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยอาจารย์ขาเรามาต่อกันเลยค่ะค่ะว่าจะต้องทำไงดีซุปเปอร์เอลนีโญมันมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องเกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงเลยค่ะอาจารย์
2: ก็นี่แหละฮะมันที่สุดเลยในความสามารถของ
1: ค่ะ
2: นักวางแผนและนำไปสู่การปฏิบัตินะฮะ
1: ค
2: ือเราเมื่อเรารู้แล้วนะฮะสามารถคาดการล่วงหน้าได้ขนาดนี้มันพิเศษกว่ายุคโบราณแน่นอน
1: ค่ะ
2: คือเราเห็นนะก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นพวกนี้มันล้วนแล้วแต่เกิดมากับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็คือสถิติมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้มาก่อนมันจึงบอกว่าเนี่ยมันแตกสุดในโลกสี่ตรงสี่ที่อะไรสารพัดเนี่ยก็แสดงว่ามนุษย์พูดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามันมีสถิติเกิดอยู่แล้วใช่ไหมครับมันฤดูกาลนี้มันมีองค์ประกอบแบบไหนนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่พยากรณ์อากาศได้อยู่ทุกวันนี้แต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ได้แล้วมนุษย์กับไม่มีความสามารถพอที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปบรรเทาสาธารณภัยอยู่ตลอดเวลานะฮะ
1: ค่ะ
2: พอมันต้องบรรเทาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะพยากรณ์อากาศจะทำไง
0: คือต้องตามแก้อยู่ตลอดแต่ไม่ได้ป้องกันล่วงหน้า
2: ใช
0: ่ครับ
2: พอจะเป็นดินไหวแล้วอันนั้นอย่างนี้แล้วรถมันติดแล้วไม่มีน้ำแล้วมันแล้งแล้วอะไรพวกนี้นะก็ทำได้มากที่สุดก็คือถ้ามันเอาสาธารณภัยเนี่ยก็คือมันขาดน้ำก็ต้องหาน้ำไปเติ
0: ม
2: ใช่ไหมครับวิธีไปเติมก็คือเอาก็ไปขนจากพื้นที่ที่มีน้ำเยอะเอารถไปขนไปสารพัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านก็ยืนรอเต็มจุดที่หน้าบ้านตัวเองเมื่อไหร่รถน้ำจะเอาน้ำมาส่งอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะต้องเสียวิถีชีวิตโดยปกติมาก
1: ค่ะ
2: นะครับนี่คือถ้าพูดแบบการใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วการใช้ในภาคการผลิตเราไม่จริงเมื่อเกษตรกรเขาไม่มีน้ำสำหรับการควบคุม
1: ผลผลิตก็ไม่ผลผลิตก็จะน้อยลงถอยลงน้อยไม่ลื่นอาจจะไม่มีเลยนะอาจารย์ค่ะ
2: ก็เมื่อเขาไม่มีผลประโยชน์แล้วเขาจะมีรายได้ไหม
1: ก็ไม่มี
2: รัฐก็ต้องพัด
1: มันก็จะไม่ช่วยหรอกนะอาจารย์จะเอาเงินที่ไหนมาพัดพลัสอยู่ได้ตลอด
2: ก็เป็นแหล่งก็ถ้าแก้แบบไม่บางแสนอะไรก็เอาไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาพอไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาเมื่อกี้ชาวบ้านเขารับเงินเขาไม่เข้าใจนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เวลารัฐบาลไปกู้หนี้ยืมสินแล้วเอาเงินมาแจกคนครับ
1: นั่นนะก็คือภาระของเราเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ก็นั่นแหละก็ไม่ใช่รัฐบาลมาจ่ายหนี้ให้นะครับเราก็ต้องจ่ายนะเพราะนั้นของฟรีนี่อย่าดีใจนะครับ
1: ค่ะ
2: มันไม่มีของ
1: ไม่มีของฟรีในโลกนี้หรือว่าของอะไรของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีถูกอะไรเงี้ย
2: ค่ะของแพงก็ไม่มีดีก็มีนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็เป็นไปได้ถูกไม่ใช่ว่าของแพงจะดีไปหมดค่ะ
2: แต่ซื้อมาของข้าวสวยๆเนี่ยนะออนไลน์พอเขาส่งมามันเป็นหม้อของข้าวพลาสติกของเด็กเล็ก
1: มันไม่ตรงปกครับ
0: พี่นึกว่าได้หม้อแบบสวยงามอย่างดีสุดท้ายมันเป็นโมเดล
2: เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องฝึกนะครับตอนนี้เรายังมีเวลานะในการที่จัดการบริหารน้ำนะฮะอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังมีฝนนะฮะมันก็ยังมีฝนเมื่อวานก็ตกหนักอยู่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ปล่อยให้มันไหลทิ้งตลบเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นน้ำรอระบายสำหรับคนเมืองก็เป็นปัญหานะเวลาฝนตกเห็นไหมครับการจัดการบริหารเราไม่สามารถที่จะวางแผนเพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เลยกลายเป็นบ้านน้ำพอฝนตกปุ๊บในเมืองเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหารถติดเพราะว่ามันมีน้ำก็ไม่ใช่คำว่าน้ำท่วมขังนะก็ใช้ศัพท์ใหม่ น้ำรอการระบาย
1: น้ำรอการระบายไม่ใช่น้ำท่วมนะค่ะ
2: บางทีมันก็รอนานนะรอนานเนี่ยไม่รู้มันจะระบายได้ยังไงมันก็แปลกนะครับก็คือเราเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำแล้ว
1: ซ้ำอีกก็ยังเกิดแล้วเกิดอีก
2: ถ้ามันเป็นครั้งแรกก็ว่าเป็นอย่างอันนี้มันนับไม่ถ้วนแล้วมันนับไม่ถ้วนแล้วแล้วก็พอมันนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าใครมาก็แล้วแต่ก็เลยเป็นข้ออ้างได้มันปัญหานั้นมันปัญหานี้ข้อมันตันขยะมันไปอุดครับร่องน้ำมีดินทับถมอยู่เยอะเ
1: นาะข้ออ้างเดิมๆค่ะ
2: แล้วทำไมต้องใช้แบบนี้สักทีหลายจริงไหมครับปกติเนี่ยพอเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ควรจะแก้ตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วไหม
0: ครับ
2: นะครับป้องกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมอะไรพวกนี้ไม่ใช
1: ่
2: ผมสังเกตมานานแล้วสังเกตไม่หลับว่าก่อนหน้าฝนก่อนฝนจะมามันควรจะมีการลอกท่
0: อ
2: ระบายน้ำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับมันก็ควรมีการลอกไอ้ร่องน้ำเปิดปูน้ำอะไรสารพัดนี่นะครับต้องเก็บผักตบชะบงชะบาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะไอ้พวกท่อระบายน้ำคันน้องคันน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเก็บให้พอแต่นี่พอฝนตกหนักเสร็จปุ๊บอ้าวเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับน้ำมันเยอะแต่ก็โทษเทวดาได้นะน้ำมันมากผิดปกติฝนมันตกเม็ดใหญ่หนาฝนมาแต่ไม่คือถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอว่าไปอย่างจริงไหม
1: ครับแต่นี้เจออยู่บ่อยๆเพราะอย่างนะ
2: แต่ก็แสดงว่าไม่เคยแก้ปัญหาเลยไม่เคยป้องกันปัญหาเลยไม่เคยมีแผนการปฏิบัติการที่สามารถเอามาใช้ปฏิบัติได้อย่าง
1: มันควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อะไรเราจะเห็นเขาวางแผนล่วงหน้ากันอย่างจริงจังนะอาจารย์เนาะค่ะ
2: ใช่แล้วนะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผัดมันประจันคุกได
1: ้ค่ะ
2: สิงคโปร์เพราะอะไรหนึ่งพื้นที่จำกัดสองล้อมรอบด้วยทะเล
1: ค่ะ
2: สามแผ่นดินก็น้อยสี่น้ำจืดไม่พอ
1: ก็เนี่ย
2: ก็ต้องซื้อจากคนอื่นไอ้สังเราเนี่ยมันเยอะจนท่วมรอระบายแต่พอหน้าแล้งไม่มีให้ท่วมนะครับถ้าเจอแล้งต้องขนน้ำจากที่หนึ่งไปอีกนิดหนึ่งนะครับท่อประปาก็ไม่มีน้ำให้ส่งนะฮะนั่นแหละครับไอ้นี่แหละมันคือสิ่งที่สะท้อนนะว่าฝีมือการบริหารและจัดการคุณเป็นอย่างไรครับแต่ว่าเท่าที่เจอมาก็คือว่ามีแต่การบรรเทาสาธารณภัยทุกปีฮะแล้วก็ตั้งงบไว้เลยนะครับงบบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่มันผิดที่ว่าฉันตั้งไว้แล้วฉันก็อยากจะใช้เพราะฉะนั้นก็ตั้งไว้เยอะๆเลยครับประกาศเป็นเขตอุบัติภัยอะไรสารพัดอย่างมันสามารถใช้งบใช้อะไรตัวนี้ทำไมเราไม่เปลี่ยนงบพวกนี้มาเป็นการป้องกันนะจะเอาไว้บรรเทาอย่างเดียวมันไม่ใช่
1: มันไม่จริงค่ะอาจารย์ควรจะเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าไม่ใช่มาเกิดแล้วค่อยก็มาบรรเทาภัยนะ
2: คือถ้ามันเป็นอุบัติภัยก็ว่าไปอย่าง
1: ค่ะ
2: อันนี้ไม่อยากจะใช้คำว่าอุบัติภัยเพราะว่ามันเป็นภัยที่เราเห็นมาแล้วแล้วมันก็เกิดมาแล้วแล้วเราก็เจอเผชิญกับมันมาแล้วไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยจริงไหมครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เรากลับไม่มีการป้องกันนะไม่มีการป้องกันที่ดีไม่มีการจัดการบริหารที่ดี นะฮะ
1: คือคงมีนะอาจารย์แต่ว่ามันยังไม่ลึกพอหรือว่ามันยังไม่ครอบคลุมพออาจารย์เรียนมองแบบนั้นเขาก็เตรียมการแหละแต่ว่ามันต้องมองในหลายมิติแล้วก็ต้องครอบคลุมให้มันกว้างขวางแล้วก็ให้มันลึกกว่านี้ไม่ใช่แค่ผิวเผินนะอาจารย์เนาะค่ะ
2: เรามีทรัพยากรนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่เราใช้ทรัพยากรโดยไม่มีประสิทธิภาพ
1: ค่ะ
2: เรามีงบประมาณแต่เราใช้งบประมาณไปแบบไม่ได้คิดต่อว่ามันจะ
1: ไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปค่ะ
2: ก็ทำไปจริงๆจะเรียกระบบเงินทอนระบบเงินทอนคือไม่ใช่เงินตัวเองก็ยังไปเอาเงินทอนแต่ไม่ใช่เงินตัวเองจะเอาไปซื้อของเนี่ยก็ได้เงินทอน
1: นี่แหละ
2: ก็ประมาณนั้นพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จก็ถ้าเราได้สภาพดูแบบแล้วเราก็ไม่เจอแบบนี้อยู่ตลอดก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ภัยธรรมชาติที่เราเห็นครับแต่เมื่อเราไม่ป้องกันหรือเราไม่มีแผนที่จะรับมืออย่างมีประสิทธิภาพมันก็คือเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่มนุษย์นะครับบอกทางด้วยในเรื่องก็อย่างตอนนี้นะฮะเขาพูดบอกแล้วเนี่ยว่ามันซูเปอร์เอลนีโญแน่นอนปีนี้นะครับพอมันเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะในช่วงเวลานี้มันยังไม่ถึงระดับที่มันวิกฤตหนักมันต้องมีวิธีการเก็บน้ำไม่ใช้กักน้ำไม่ใช้ในตัวเดือนอะไรสารพัดตัวในชุมชนอะไรก็ว่ากันไปจริงไหมฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เราเจอวิกฤตอย่างนี้มาโดยตลอดมันก็ยังคงเป็นวิกฤตอยู่เช่นเดิ
1: ม
2: ชาวบ้านก็ยังต้องเอาตุ่มถังกะละมังมารออยู่หน้าบ้านถ้าไม่มีน้ำประปา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะก็เพื่อนรอรถบรรเทาสาธารณภัย
1: เนี่ย
2: นะครับ
1: ก
2: ็รถดับเพลิงก็ไม่ต้องดับเพลิงแล้วนะฮะก็ส่งน้ำไปเองนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์เรานะฮะป้องกันได้บรรเทาได้แต่ไม่ทำ
0: ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะอาจารย์ครับเดี๋ยวเรากลับมา
1: ตามต่อวันพรุ่งนี้
0: นะครับเรื่องของ
2: สวัสดี
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เราสามคนลาพร้อมกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแปลว่าเราขอเริ่มต้นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาระสัมภวานพระจัดทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้นะครับวันนี้ครับเวลา 10:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนาระสัมภวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรและสิมิโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนาระสัมภวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาวันที่26มิถุนายนนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระราชทานหนังสือรำลึกองค์พาจดหมายเหตุพระประสูติการและพิธีสมโภชขึ้นพระอู่ในโอกาสพิธีปันนาระสัมภวานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนาระสัมภวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหนังสือ3เล่มประกอบด้วย1จดหมายเหตุพระประสูติการพระพิธีสมโภชน์3วันสมโภชน์เดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา2พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาอะไรแสดงพระธรรมเทศนานะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะครับที่ได้มีการพระราชทานให้นะครับสำหรับพาดหัวข่าวของไทยรัฐครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับในหลวงพระชนีเสด็จพระราชกุศลปันนาระสัมภวานในหลวงพระชนีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนาระสัมภวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับ
1: มากันที่ประเด็นเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นกันนะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานออกมาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาแฉเลยนะคะว่าขบวนการดังกล่าวนั้นมีจุดเริ่มต้นจากอะไรทำไมถึงไปบุกจับแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โดยขบวนการนี้ค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่มีผู้มาร้องเรียนว่าลงสอบข้าราชการท้องถิ่นใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ผู้ที่ลงสอบจ่ายเงินให้กับขบวนการนี้หวังว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่จะได้รับบรรจุใน 6,000 คนนะคะจากผู้สอบทั้งหมด 400,000 กว่าคนแต่บางส่วนค่ะกลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับการบรรจุก็เลยมาร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการโกงเกิดขึ้นค่ะมีคนจ่ายเงินทั้งหมด 9,000 คนแต่ราคาแต่ละคนไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 บาทไปจนถึง900,000 บาทรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนจนไปเจอว่ามีที่พักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเปิดเป็นบริษัทและก็มีข้าราชการหลายคนมารวมตัวกันเพื่อแก้ข้อสอบสามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการกระทำความผิดได้10คนในเครือข่ายนี้นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของปปช.ค่ะจากการสอบปากคำและขยายผลแต่ละคนค่ะก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หลายคนโดยเฉพาะนายพอพานเป็นตัวการใหญ่และเป็นคนจ่ายเงินค่าจ้างให้กับนายสศาลาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการประสานรับสำเนาการสอบจากสถานที่มายังบริษัทนี้ก่อนกระจายไปยังภาคต่างๆส่วนรูปแบบการแก้ค่ะก็ จะเอาผลคะแนนการสอบตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนาจากนั้นก็จะเอามาเปรียบเทียบใบเฉลยดูคำตอบที่ถูกต้องใช้ปากกาสีแดงขีดลงไปในช่องคำตอบที่ถูกเป็นสัญลักษณ์ว่าจะนำไปแก้ไขในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ก่อนที่จะสแกนสำนวนที่แก้แล้วกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งซึ่งตัวการสำคัญอีกหนึ่งคนนะคะตอนนี้รู้แล้วแต่ยังติดตามตัวไม่ได้เป็นคนที่คอยรวบรวมข้อมูลคะแนนให้ผู้สอบที่มีการจ่ายเงินแล้วก็คัดลอกใส่แฟลชไดร์นำข้อมูลส่งไปมอบให้กับทางบริษัทที่นนทบุรีแต่ว่าผลเอกสารสอบตัวจริงนั้นยังถูกเก็บไว้อยู่ที่โกดังของสอถอโดยผลสอบจะถูกเก็บไว้ในโกดัง2ปีด้วยกันค่ะก่อนที่จะทำลายทิ้งนี่เป็นขั้นตอนตามระเบียบนะคะแต่ก็ยอมรับว่ามีช่องว่างเพราะว่าไม่สามารถตรวจย้อนหลังภายในปีอื่นๆได้แหล่งข่าวระดับสูงเชื่อว่าขบวนการนี้ทำมามากกว่า2ปีเพราะว่าดูจากเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆค่ะ

0: การรวมตัวกันกระทำความผิดนะคะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยกันกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากว่ามีประเด็นค่ะที่มีคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาของปลัดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะนายกรัฐมนตรีก็ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์ค่ะแล้วก็มีการกล่าวนะคะกับผู้สื่อข่าวด้วยส่วนพาดหัวข่าวค่ะลูกน้องแฉวิธีแก้คำตอบซัดจอมวงการโกงสอบท้องถิ่นนาน2ปีไล่บี้คลิปเสียงโฉนายกขออภัยค่ะนายกอไก่และนางสอเสือนายกอุ้มปลัดมท.เมียโดนโยงสางปมโกงสอบท้องถิ่นสอบสวนกลางจ่อเรียกมสว.สท.และโรงพิมพ์ให้ข้อมูลไล่บี้คลิปเสียงเฉานายกอไก่และนางสอเสืออ้างบุคคลระดับสูงเผยกลโกงใช้ปากกาแดงมาร์คคำตอบแต่งใบคะแนนพงะมี 9,000 คนยอมจ่ายเงิน 300,000 ถึง 900,000 บาทแลกบรรจุเงินสะพัด 4,000 ล้านฟันยกกวนอ้างยี่ซ่องโจรชี้ธรรมนาน2ปีเส้นเงินโยงถึงปี67หนูด้วยค่าคลิปเสียงกลางปีกป้องปลัดป๊อปลั่นเพ้อเจ้อไปเรื่อยไร้สาระยึดหลักข้อเท็จจริงตรงไหนโกงสับให้เละเอาผิดย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุชี้คนผิดดิ้นเบี่ยงประเด็นปัดเกมเขย่าเก้าอี้นายกปลัดมท.ลั่นไม่มีอุ้มใครยันรับโทษอย่างเดียวไม่มีรับชอบด้านอันสิทธิ์ไม่สนคนโยงเมียเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นชี้กล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมค่ะ
1: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับบอกว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานหลังเข้าไปตรวจยึดกระดาษคำตอบจริงที่โรงพิมพ์มาตรวจสอบขณะที่เลขาธิการปปช.มีแนวคิดตั้งคณะทำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อร่วมกันตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัยครับส่วนที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงไปถึงนักการเมืองนั้นข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้ามาในสำนวนได้แต่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องนำไปประมวลเพื่อประกอบการพิจารณาขณะที่เพจดังแฉแหลกเลยนะครับเปิดคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงนะครับคลิปที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างเช่นคลิปที่ CSI LA ออกมาเผยแพร่คลิปเสียงโดยมีการบรรยายใต้คลิปว่าแฉคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้านคลิปเสียงล่าสุดมันฟ้องว่าคนที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ใหญ่จริงถึงกล้าทำตัวเป็นหมูไม่กวนน้ำร้อนตอนนี้มีความพยายามในการตัดตอนการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพื่อโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่ระดับล่างรับจบแทนนะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมายืนยันครับว่าจะดำเนินคดีเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นงานนี้ต้องรับโทษรับผิดอย่างเดียวไม่มีรับชอบส่วนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การสอบสวนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางปลัดเองก็ยืนยันแล้วว่าทางภรรยาที่คลิปเสียงออกมากล่าวหานั้นไม่มีมูลนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยเหมือนกันนะครับพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้ครับแฉจ่ายค่าโกงสอบ 9,000 รายเส้นเงินโยงถึงปี67จ่อฟันอั้งยี่ซ่องโจรอธิการมสบลุยแจ้งจับปลัดมท.ยันไม่ให้ฆ่าคลิปเสียงพาดพิงเมียอนุทินก็ซัดเพ้อเจ้อเปิดแผนโกงสอบท้องถิ่นมีคนจ่ายเงิน 9,000 คนจ่ายไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 จนถึง 900,000 บาทขณะที่ตำแหน่งมีแค่ 6,000 คนคนสมัครสอบกว่า 400,000 แฉโมเดลแอบแก้คะแนนตำรวจแกะรอยรวบหลักฐานนาน2ปีพบเส้นเงินเชื่อมโยงตั้งแต่ปี67จ่อฟันข้อหาหนักอ้างยี่ซ่องโจรล่าตัวการใหญ่อธิการบดีมสว.ลุยแจ้งความเอาผิดคนตัดต่อคลิปดิสเครดิตยืนยันสุจริตท้าคนแฉแน่จริงเปิดหน้าเลยอนุทินซัดเพ้อเจ้อคลิปเสียงอ้างเมียปลัดมท.โยงคดีโกงสอบลั่นต้องยึดข้อเท็จจริงด้านปลัดมท.ลั่นไม่ให้ฆ่าคนปล่อยคลิปเสียงมีโยงโกงสอบท้องถิ่นกองปราบจ่อเรียกมสว.และสท.และโรงพิมพ์ผ่าน TOR ทุจริตสอบท้องถิ่นลุยแกะรอยคลิปเสียงกิจส้มแอบอ้างบุคลากรระดับบิ๊กครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นอื่นๆกันค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: www.facebook.com/facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับมีประเด็นเรื่องของวุฒิสภาครับจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมครับเมื่อวานนี้นะครับนายมงคลสุรัตน์สัจจประธานวุฒิสภาได้ออกหนังสือนัดประชุมสวครับในวันที่29-30 มิถุนายนนี้โดยกำหนดวาระพิจารณาที่สำคัญก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จรวม7 ฉบับก็ได้แก่กลุ่มร่างพรบว่าด้วยท้องถิ่น6 ฉบับที่จะพิจารณาวันที่29 มิถุนายนและร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่จะพิจารณาวันที่30 มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าสำหรับร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขที่กรรมาธิการวิสามัญซึ่งพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสวเป็นประธานกรรมาธิการได้พิจารณาพบว่าในสาระของร่างมาตราทั้ง13 มาตรานั้นมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเช่นการกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่เพิ่มข้อความที่เป็นบทคุ้มครองการทำหน้าที่หากกรรมการได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองการตัดคำว่ารัฐวิสาหกิจออกจากตัวเนื้อหาของร่างกฎหมายและคงไว้เพียงหน่วยงานรัฐเท่านั้นเป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่าในร่างพรบ.ดังกล่าวได้กำหนดให้มีบัญชีแนบท้ายซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายต่างๆรวม29 ฉบับที่ได้สิทธิ์รับการพิจารณานิรโทษกรรมจำนวน29นะครับโดยเป็นที่น่าสังเกตว่ากรรมธิการเสียงข้างมากได้ปรับแก้ไขโดยได้เรียงลำดับของกฎหมายที่ใช้เป็นฐานพิจารณานิรโทษกรรมใหม่เช่นปรับจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ไปต่อท้ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561เฉพาะที่มีเกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตและเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จเป็นต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับบัญชีแนบท้ายได้เพิ่มการกระทำผิดอีก2 กฎหมายเข้าไปก็คือความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2521และพ.ร.ป.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2558ครับผู้จัดการรายวัน360 องศาพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม30 มิถุนายนนี้อดีตสว.คาใจปมสอดไส้ล้างผิดหัวสว.เลือกตั้งส.ส.และกกต.ในบัญชีแนบท้ายครับ
3: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของคดีหัวสว.ก็ครบ2 ปีค่ะทำให้ทางฝั่งของพรรคประชาชนอย่างนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงเปิดหลักฐานเพิ่มเติมครบรอบ2 ปีหัวสว.ระดับประเทศนะคะตนและพรรคประชาชนยืนยันว่ากกต.ควรส่งเรื่องไปที่ศาลทั้ง229 คนที่คณะไต่สวนชุด26ชี้มูลความผิดจากหลักฐานที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีกว่าก่อนค่ะหากจะยกฟ้องบางส่วนก็อาจจะถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวแล้วก็เชื่อว่าหลักฐานที่กกต.คณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.รวมไปถึง DSI มีย่อมละเอียดกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะหรือที่ทางพรรคประชาชนรวบรวมได้ดังนั้นหากหลักฐานแน่นหนาเพียงพอก็อนุมานได้ว่าหลักฐานที่กกต.มีแน่นหนามากยิ่งขึ้นขณะที่นายพฤทธิ์ยังมีการเปิดคลิปวิดีโอให้สื่อดูด้วยนะคะกล่าวว่าหลักฐานแรกเป็นคลิปเสียงนักการเมืองในจังหวัดนครพนมคลิปปรากฏภาพของนายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยกล่าวกับคนที่มางานใบสีสุขขวัญในโอกาสที่นายสิทธิกรคงยศได้รับเลือกเป็นสว.เมื่อวันที่17 สิงหาคม ปี 67ค่ะพาดหัวข่าวนี้นะคะอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากในมติชนไอติมปูด5พิรุธหัวสว.นครพนมเปิดหลักฐานเพิ่มจี้ส่งฟ้องศาลวุฒิปัดกฎหมายนิรโทษสอดไส้ยุติธรรมยังข้องใจเส้นเงินพาวุฒิวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษ30 มิถุนายนสมชายคาใจสอดไส้ล้างหัวสว.พิสิทธิ์ตอบกลับให้ดูละเอียดไอติมเปิดหลักฐานจี้ฟัน229 คนค่ะ
2: นอกเหนือจากนั้นนะครับนายผลิตวัชรศิลป์ยังได้กล่าวถึงแนวทางการลงมติร่างพรบ.งบประมาณปี70ด้วยนะครับว่าอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของวิปฝ่ายค้านก่อนครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินงบประมาณมี2เรื่องครับก็คือ1งบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและ2โครงการต่างๆมีความโปร่งใสหรือไม่ถือเป็น2เกณฑ์ครับที่จะใช้ประเมินงบประมาณแต่ละส่วนเมื่อถามถึงงบประมาณที่ไปกองยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีค่อนข้างเยอะจะมีการเปิดข้อมูลแล้วก็ชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายผลิตก็บอกว่าเป็นข้อสังเกตที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี69มาถึงปี70โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport ซึ่งเราผู้อภิปรายครับจะมีการเจาะลึกในงบประมาณของ DE แน่นอนส่วนจะทำให้รัฐบาลสะเทือนได้หรือไม่นั้นให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับส้มขู่จองกฐินชำแหละงบ DEว่ารงตามบี้ AI เอกนิตินั่งประธานกรรมาธิการโอนงบแปลยติยื้อขยายต่อถึงวันจันทร์ส้มจองกฐินงบ DE หมอว่ารงร้องปปช.ฟัน THAI Passport ล็อกสเปคสอนชัยชนกเลิกทำตัวเป็นเด็กครับ
3: ส่วนเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะแน่นอนแหละค่ะมีผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลต่อผู้ประกอบการด้วยอย่างเมื่อวานนี้ทางสอทนายสุพันธ์มงคลสุธีอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้พูดถึงปัญหาของรัฐบาลตอนนี้คือปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการโกงข้อสอบแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่มีประเด็นออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะรัฐบาลต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกล้าฟันธงกล้ามาแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนเพราะว่าจะทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยดีขึ้นคนจะมาลงทุนมากขึ้นภาคเอกชนหรือชาวบ้านจะไปติดต่อหน่วยงานของรัฐสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเจอปัญหาการจ่ายสวยจ่ายค่าธรรมเนียมเบี้ยบ้ายหลายทางหากแก้ปัญหาได้ก็จะเป็นส่วนช่วยเศรษฐกิจไทยอย่างดีอย่างแน่นอนนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีชาวไร่อ้อยกว่า500คนมารวมตัวชุมนุมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2568/2569 ด้วยนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนค่ะจี้จดใหญ่รัฐบาลคอร์รัปชันดึงลงทุนม็อบไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมขอช่วย120บาทต่อตันอดีตประธานสอทเผยคอร์รัปชันเป็นจดใหญ่รัฐบาลจี้จัดการอย่างเด็ดขาดสร้างภาพพจน์ประเทศดึงดูดนักลงทุนค่ะ
2: เรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนได้ไปตอบกระทู้ในสภาครับที่บอกว่ามีเส้นเงินบางส่วนโอนมาถึงนายภาวุฒิพงวิทยะพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจำนวน28ล้านบาทโดยไม่ใช่บริษัทที่นายภาวุฒิอ้างว่ามีการเทรดทองข้อที่จริงเป็นอย่างไรโดยพลตำรวจโทรัฐพลขยายความประเด็นนี้ครับบอกว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทาง DSI การเทรดทองก็จะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าแล้วก็รับเงินออกอย่างเช่นบริษัท QRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทรับชำระเงินหรือว่า Payment Gatewayก็จะใช้ของบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับการรับโอนเงินของนายภาวุฒได้ไปรับโอนเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งซึ่งนี่เป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทองเราจะฝากเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นทั้งนี้จากการตรวจสอบบริษัทสปาร์คของนายภาวุฒเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนจะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมเงินใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็ตอบว่าอันเนี้ยขอทาง DSI ตรวจสอบนิดหนึ่งเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งเป็นผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทชำระเงินที่เป็นช่องทางผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่ว่าหน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจด้านนี้นะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับ DSI พบพิรุธเทรดทองผิดวิสัยธุรกรรมปกติรัฐมนตรียุติธรรมแจ้งข้อพิรุธภาวุฒิปมเทรดทองเผย DSI พบเส้นเงินผิดวิสัยธุรกรรมปกติเพราะรับโอนจากบริษัทที่เจ้าตัวเคยถือหุ้นแทนที่จะเป็นเงินเข้าออกบริษัทเดิมออกหมายเรียกพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมปมเส้นเงินรับโอน28ล้านบาทจากบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดภายในวันเดียวครับ
3: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามประเด็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะรวมไปถึงคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตสอบเข้มหลังจากที่กลับมาดำรงตำแหน่งเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะ
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับชาวกรุงเทพค่ะซึ่งก็ทำให้ทางกกต.นะคะแล้วก็ตำรวจได้ออกมาเตือนประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะว่าอย่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งทั้งเรื่องของการห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งและที่สำคัญค่ะห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่กากบาทแล้วเพราะว่านี่มีความผิดนะคะห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งหรือว่าจงใจทำให้เกิดความเสียหายและงดจำหน่ายจัดเลี้ยงสุราห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งตั้งแต่6โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้งก็คือวันนี้ค่ะไปจนถึง6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนะคะและสุดท้ายนี้หากพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะมีพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในมติชนเตือน5กฎเหล็กฝ่าฝืนคุกปรับศึกสิงห์ผู้ว่ากทม.และนายกพัทยาตำรวจเตือน5ข้อห้ามเลือกตั้งห้ามข้อห้ามนะคะข้อห้ามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีโทษหนักส่วนเดลีนิวเช่นเดียวกันค่ะโค้งสุดท้ายจริงผู้ว่ากทม.ผู้สมัครโหมหาเสียงเตรียมรับมือฝนถล่มกทม.ไม่หวั่นฝนตกหนักวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28มิถุนายนกางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมฉุกเฉินชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ค่ะ
2: เรื่องของการรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับมีไทยรัฐพาดหัวข่าวได้ฉบับเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายรัฐวิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีมีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมว่าเรื่องคดีความต่างๆเป็นกระบวนการต่อไปถ้าใครมีความผิดและประเด็นอะไรก็ว่ากันต่อไปเมื่อถามว่ามีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากการดึงให้ไปช่วยราชการหรือไม่นายรัชชาตอบว่าประเด็นอื่นอยู่ในกระบวนการส่วนเรื่องคดีอาญาเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนต้องว่ากันไปเมื่อถามย้ำว่าเป็นเรื่องคดีอาญาเกี่ยวกับอะไรนายนฤชาตอบว่าพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาเมื่อถามว่าเกี่ยวข้องในพื้นที่ภูเก็ตใช่หรือไม่นายนฤชาพยักหน้ารับก็เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือว่าผลประโยชน์อะไรนายฤชาตอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนั่นแหละครับซึ่งหลังให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตคาที่ทำงานเลยแหละครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐวันนี้สั้นๆนะครับบอกว่ารวบปลัดจังหวัดภูเก็ตรับเงินใต้โต๊ะเพิ่งส่งตัวกลับนะครับแล้วก็ขยายความบอกว่าปปป.บุกรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับเงินใต้โต๊ะครับก็พาดหัวข่าวได้เพียงฉบับเดียวครับ
1: ส่วนเรื่องของไทยกัมพูชานะคะก็ยังมีในพาดหัวข่าวเพราะเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์ที่ทางฝั่งกัมพูชาทำภาพยนตร์บิดเบือนข้อมูลเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาทำให้ JIC ของไทยค่ะก็ต้องออกมาตอบโต้นะคะว่าการกระทำแบบนี้เป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างประชาชนชาวไทยและกัมพูชาส่วนพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะ JIC อัดสื่อเขมรบิดเบือนข้อมูลจี้ให้ยุติปลุกปั่นขัดแย้งชายแดน JIC ไทยอัดสื่อเขมรบิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงด้านโฆษกกองทัพบกเผยการดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นไปเพื่อความมั่นคงค่ะ
2: มีประเด็นเศร้านะครับภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับตำรวจและกฟผ.กำลังเข้าตรวจสอบห้องน้ำที่เกิดเหตุสลดไฟรั่วช็อตเด็กชายนราเทพหายสุวรรณอายุ14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บ10คนนะครับขณะเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัด

0: ควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับสลดไฟดูดนักเรียน14ดับคาห้องน้ำวัดโรงเรียนจัดพาเข้าค่ายสลดค่ายอบรมคุณธรรมวัดควนคลังเมืองคอนเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากปลั๊กเก่าบริเวณเสาเหล็กห้องน้ำช็อตร่างนักเรียนชายวัย14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทันทียืนยันไม่มีเจตนาปิดข่าวตำรวจทุ่งใหญ่พิสูจน์หลักฐานและกฟผ.ตรวจสอบหาสาเหตุพบไฟรั่วบริเวณปลั๊ก3ตาที่ติดตั้งบนเสาเหล็กเร่งสืบหาตัวผู้ติดตั้งมาดำเนินคดีขณะที่ครอบครัวร่ำไห้รับศพตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าครับ
1: 2สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะอย่างในเวเนซุเอลาหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะมีภาพเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสนทนากับอาสากู้ภัยค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาค่ะต้นคาดว่าเหตุสลดครั้งนี้น่าจะมีผู้สูญหายไม่ต่ำกว่า 40,000 รายนะคะส่วนพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะลุยค้นกองซากตึกฝัง 40,000 คนเหยื่อแผ่นดินไหวนานาชาติระดมกู้ภัยช่วยเหลือเวเนซุเอลานานาชาติรวมพลังเข้าเวเนซุเอลาเร่งส่งเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยและอากาศยานเพื่อค้นหาผู้สูญหายมากกว่า 40,000 รายช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ประเมินแผ่นดินไหวครั้งนี้มีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันรายโรดริเกซรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศหลังยอดตายพุ่งไม่หยุดทะลุ200ศพค่ะส่วนสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสนะคะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าฮอร์มุสระอุซ้ำโดรนถล่มเรือสินค้าแผนอพยพคนสะดุดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการอพยพและคุ้มกันเรือสินค้ารวมถึงลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสชั่วคราวหลังเกิดเหตุเรือสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีใกล้น่านน้ำโอมานค่ะ
0: ส่วนปิดท้ายนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งครับฟุตบอลโลกนะครับความเคลื่อนไหวเป็นภาพข่าวนะครับว่าพร้อมลุยเป็นภาพของมิเชลมูรินโลนะฮะแนวรับปานามางานหนักครับต้องรับมือกับแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม L จะลงเตะนะครับวันนี้นะฮะเวลา 17:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นก็ตรงกับประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับตอน 04:00 รอลุ้นรอเชียร์สำหรับแฟนๆสิงโตคำรามได้ครับ
1: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอมพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจปปปควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตส่งสงขลาดำเนินคดีตามหมายจับเรียกรับเงินช่วยสอบเข้ารับราชการสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.จับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตตามหมายจับในคดีถูกกล่าวหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผู้เสียหายเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน3รายอ้างว่าถูกเรียกรับเงินรวม 900,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยให้สอบเข้ารับราชการได้เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดเมื่อเวลา 2:40 นวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายรุ่งเรืองลงจากห้องประชุมชั้น2กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก่อนขึ้นรถตู้โดยมีภรรยาเดินทางมาด้วยและมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนจากนั้นได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: มท.4ควงผู้ว่ากฟน.ลุยตรวจเหตุพายุถล่มเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงล้มทับรถยนต์และมีคนเจ็บ4คนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากเกิดกระแสลมพายุพัดอย่างรุนแรงส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มโค่นระเนระนาดขวางถนนเป็นระยะทางยาวทับรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายหลายสิบคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุที่บริเวณถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทันทีที่ทราบเรื่องนายบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายดิษฐวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงรีบลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยนายวรสิทธิ์เปิดเผยความเสียหายเบื้องต้นว่ามีเสาไฟฟ้าล้มมากถึงกว่า50ต้นรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายพังยับเยินหลายสิบคันนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยล่าสุด3คนยังอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ส่วนอีก1คนอาการปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้แล้วขณะที่ผู้ว่ากฟน.ระบุว่าจะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เรียงเหตุการณ์แต่เบื้องต้นคาดการว่ามาจากลมพายุที่พัดอย่างรุนแรงซึ่งปัญหานี้เป็นเหตุสุดวิสัยและขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุของเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าปริมาณของสายไฟและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟนั้นมีจำนวนมากย่อมเป็นปัจจัยร่วมเมื่อเจอลมแรงปะทะหลังจากนี้กฟน.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตั้งเป้าว่าจะเปิดช่องจราจรตามปกติในช่วงเช้าวันนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
10: จริง
11: ว้าว
9: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Bquick เซฟเงินกว่าจริงปะ
10: จริงๆๆเปล ลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
9: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
16: วันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมทลำปางสถานีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

0: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวช่อง TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect ที่ App Store และ Play Store
1: เพลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
2: ขัดเรดิโอคลื่นความสุข24ชั่วโมงช่วง

0: วัสดีเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยสบายๆ สไตล์อาจารย์วิเชียรในเจ้าวันเสาร์แบบนี้นะเจ้าอยู่ในกันตานี่กับ Mcord Radio FM 99 MHz อสมทลำปางเจ้าสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักติสุดช่วงเจ้าๆวันเสาร์แบบนี้ปกติก็จะอยู่กับดีเจอาจารย์วิเชียรนะเจ้าตีมาอยู่ดำเนินรายการเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงวันหยุดนะวันเสาร์หลายท่านก็ได้พักผ่อนอยู่บ้านกันนะเจ้าหรือว่าบางท่านอาจจะยังคงทำการทำงานกันอยู่ฮับฟังกันอยู่ตอนนี้เจ้าวันนี้อยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานมาฮับนาตีดำเนินรายการแต่ในช่วงของอาจารย์วิเชียรนะเจ้าหลายท่านก็เอ๊ะวันนี้อาจจะง่อมหาเสียงอาจารย์วิเชียรไปทำวันนึงแต่เจ้าก็อยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานในช่วงที่คุณผู้ฟังติดตามฮับฟังรายการกันตอนนี้สำหรับใครที่ฟังอยู่ทาง FM 99 MHz นะเจ้าน้องส้มขออยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยเข้ามาส่งกำลังใจให้ผ่านทางเพจ Facebook อสมทลำปางซึ่งตอนนี้ไลฟ์สดภาพบรรยากาศในห้องทรงเนี่ยกันไปโตและน้องส้มเกือบไม่ได้มาคนเดียววันนี้เฮาอยู่กับน้องๆ นะเจ้าตีต้องบอกว่าเป็นน้องๆจิตอาสาจากพื้นที่อำเภอแม่เมาะนะเจ้าตีจะมาอยู่กับเฮาในรายการนี้โต้เหมือนเช่นทุกๆสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนี่ยก็จะมีน้องๆพาไปตะลุยศูนย์การเฮียนฮู้ของกฟผ.นะเจ้าตีป้ากันไปแอวเนาะนักหลายเลยเพราะฉะนั้นวันเนี้ยห้องทรงแบบว่าอบอุ่นมากๆคุณผู้ฟังไข่ติฟังผ่านตังวิทยุเนี่ยเขามาส่งกำลังใจให้กับลูกหลานนะเจ้าตีเข้ามาร่วมรายการตอนนี้น้องๆก็แบบโอ้สดใสมากๆเลยคุณผู้ฟังก็ระหว่างที่ติดตามฟังกันนี่นะเจ้าคุณผู้ฟังก็สามารถเอิ้นจะรายงานตัวกันเข้ามาเนาะฟังจากที่ไหนหรือว่าอยากจะห้ามงานเพลงอันอย่างฟังเพลงอันอย่างก็มากันได้นะเจ้าตี ID Line FM 99 MHz นะเจ้าหรือว่าโทรศัพท์มาตั้งหลังไมค์ที่054-323-203-4ในช่วงนี้เราจะเปลี่ยนโหมดมาเป็นภาษาไทยกลางสักน้อยนึงคุณผู้ฟังเพราะว่าอันอย่างเพราะว่าน้องๆเนี่ยเป็นเยาวชนนักเรียนจิตอาสาตีได้รับการฝึกนะการฝึกเป็นใกล้น้ำเที่ยวมักคุเทศที่จะต้องแบบว่าต้อนรับแขกต้อนรับนักท่องเที่ยวตีมาแอลอำเภอแม่เมาะแล้วกับมาแอลในพื้นที่จังหวัดลำปางนะเดี๋ยวเบื้องต้นเฮือน้องๆได้แนะนำตัวสองข้างนี้ก่อนสาวสวยแนะนำตัวก่อนเริ่มจากฝั่งไหนดีคะฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ดีเจส้ม
0: ค่ะ
1: และผู้ฟังชาวลำปางทุกท่านค่ะกลับมาพบกับเยาวชนอาสาออนแอหนูชื่อเด็กหญิงรัตนาพรแก้วปัญญามาจากโรงเรียนน้ำบานแม่เมาะชุมชน1อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่
0: ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรภัทรยันพิมายชื่อเล่นชื่อแป้งค่ะ
0: ค่ะน้องแป้งนะคะแล้วก็ด้านหลังอีกอาจจะต้องแบบสลับกันนิดนึงนะคะด้านหลังมีน้องอะไรบ้างคะถึงไหมเอ่ย
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะหน
0: ู
3: ชื่อเด็กหญิงธนิชาเคยใจชื่อเล่นชื่อแก้มค่ะ
0: น้องแก้มนะคะแล้วก็น้อง
4: ด้านหลังผมชื่อเด็กชายณัฐคุณปรากูลชื่อเล่นชื่อประวันครับ
0: น้องประวันด้วยนะคะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐน้องมนน้อยชื่อเล่นว่าฟลุ๊กครับ
0: น้องฟลุ๊กนะคะก็มีทั้งน้องใบหยกน้องแก้มน้องแป้งนะคะน้องปลาวานน้องฟลุ๊กนะคะก็จะอยู่ด้วยกันวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปตะลุยศูนย์การเรียนรู้ของกฟผ.เนี่ยจริงๆเรามีศูนย์การเรียนรู้เนี่ยทั่วประเทศไทยเลยเนาะวันนี้จะพาพี่ๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะ
1: วันนี้จะพาทุกคนไปที่ศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่นี่ไม่ธรรมดา

0: ไรที่น่าสนใจบ้างคะ
1: ส่วนการเรียนรู้แห่งนี้แบ่งออกเป็น7โซนค่ะเริ่มจากโซนแรกเลยนะคะโซนแรกชื่อว่า Plaza Nova หรือลานผู้กล้าค่ะเป็นจุดลงทะเบียนรับบัตร RFID ของเหล่าผู้กล้าเพื่อเตรียมพร้อมไปผจญภัยในดินแดนพลังงานค่ะไฮไลท์ของโซนนี้นะคะคือจะมีการแสดงจาก H-Bot หุ่นยนต์พลังงานน่ารักมาต้อนรับเราด้วยค่ะ
0: โอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่มีนวัตกรรมสุดล้ำเลยเนาะเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่แบบว่าอาจจะติดตามรับฟังอยู่ในช่วงรายการนี้อยากจะพาแบบไปกันทั้งครอบครัวก็ได้น้องๆก็น่าจะโดนอกโดนใจเนาะไปดูหุ่นยนต์ด้วยนะคะมีหุ่นยนต์ต้อนรับแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่แบบไฮเทคมากๆเลยเนาะแล้วโซนถัดไปนะคะหลังจากโซนนี้
2: โซนที่2ลำตะคอง Energy Quest หรือภารกิจพิชิตดินแดนพลังงานค่ะโซนนี้จะได้รับชมภาพยนตร์สุดอลังการถึง7มิติเลยค่ะและจะได้พบกับน้องแทนตัวแทนเด็กจากชุมชนลำตะคองที่จะพาเราไปประจนภัยในดินแดนพลังงานตามหาพลังงานแห่งอนาคตด้วยกันค่ะ
0: โอ้เป็นหนังแบบ7มิตินี่แบบโหตื่นตาตื่นใจคือจะมีทั้งแบบภาพเสียงแล้วก็มีความเคลื่อนไหวมีแบบปิ้วๆๆๆรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจใครที่อยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆโซนนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วพลังงานที่เราจะไปตามหาเนี่ยมันคือพลังงานอะไรคะมันอยู่โซนไหนคะ
2: อยู่โซนที่3ค่ะ New Frontier หรือดินแดนพลังงานค่ะโซนนี้มีตัวละครน่ารักน่ารักมาประจำโซนเลยทั้งน้องสายชนน้องวายุและน้องตะวันที่จะพาเราไปสำรวจพลังงานน้ำพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะและที่พิเศษสุดคือมีหอคอยดินแดนพลังงาน The Tower of Energy ที่จะพาเราชมทิวทัศน์แสนงดงามของพื้นที่ลำตะคองแบบที่ตาเปล่ามองไม่เห็นเลยค่ะ
0: โอ้โหเป็นการชมวิวที่แบบว่าเป็นวิวทิวทัศน์ที่เราสามารถมองเห็นวิวสวยๆแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยในจุดนี้นะคะก็โอ้โหเดินทางไปถึงแค่เพียงโซนที่3อยู่ตอนนี้ก็สนุกสนานเร้าใจแล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมีอีกหลายโซนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้พักกันนะพักกันสักแป๊บเดียวเดี๋ยวไปกันต่อในโซนต่อไปว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะ
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: วิ่งให้สุดแล้วค้นพบตัวคุณเองเปิดประสบการณ์ระดับโลกในการแข่งขันแม่หมอฮับมาราธอน2026ครั้งที่33เลือกระยะทางของคุณและก้าวสู่ความท้าทายเส้นทางคุณภาพ World Atlantic Road Race Level แห่งแรกของภาคเหนือชวนนักวิ่งมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติภาคเหนือไปพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ที่อำเภอแม่หมอเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมระยะฟันรัน5กิโลเมตรระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะฮับมาราธอน 21.1 กิโลเมตรผ่านระบบไทยรันติดตามเราได้ที่เพจ Facebook แม่หมอฮับมาราธอนแล้วพบกันนะคะ
5: เพราะรถคือปัจจัยที่5ที่สำคัญกับทุกครอบครัวรถที่จะพาเราไปถึงจุดหมายรถที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้วันนี้หากคุณต้องการตรวจสภาพรถโอนรถทำพรบต่อประกันภัยรถยนต์ประเภท1 2 3กับตรอที่พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วและครบวงจรนึกถึงเราครอบครัวตรอ3แห่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางตรอ VBT บริการบ้านสองแควเหนือตำบลนาแก้วตรอจิรนันท์บริการบ้านศิลาตำบลเกาะคาตรอบุญยนันท์บริการบ้านจูดตำบลลำปางหลวงตรอสะอาดตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกกำกับดูแลโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางโทร0932365455 0882524204
6: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1ชั้นพันธุ์ขยายราคากิโลกรัมละ22บาทกระสอบละ550บาทชั้นพันธุ์จำหน่ายราคากิโลกรัมละ21บาทกระสอบละ525บาทส่วนลดทุกการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จรับเงินจะได้ส่วนลด 5% ของยอดสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง054829791-15
0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงนี้กับรายการคุยสบายๆ สตาร์อาจารย์วิเชียนนะจ๊ะนี่อยู่กับดีเจน้องส้มสวัสดิ์และกับน้องๆยังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์การเกษตรเกาะคาจำกัดนะคะทางด้านของกฟผ.แม่ม้อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางและครอบครัวตรอ. 3

0: แห่งในอำเภอเกาะคาสนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้ในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากท่านผู้สนับสนุนเดี๋ยวสักครู่เราจะมาพูดจากันแต่ว่าตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปกันถึงโซนที่3แล้วนะคะอยู่กันต่อตะลุยกันต่อไปกันต่อที่โซนที่4หลังจากที่เราขึ้นไปเมื่อกี้โซนที่3เราขึ้นไปดูทิวทัศน์ที่หอคอยได้ดูวิวได้ความรู้แล้วนะคะแล้วนวัตกรรมต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่โซนไหนคะ
1: ครับอยู่โซนที่4ครับ New Discovery หรือดินแดนพลังงานแห่งอนาคตครับโซนนี้จะได้ชมภาพยนตร์4มิติและร่วมผจญภัยค้นหาพลังงานใหม่แห่งอนาคตกันครับไฮไลท์คือนวัตกรรม Wild Hydrogen Hybrid ครับ
0: ก็จะเป็นไฮไลท์ตรงนี้มันคืออะไรอะคะเผื่อคนที่ฟังแล้วก็แบบคนที่ฟังอยู่ทางบ้านเลยพี่ส้มเองก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรอะคะอันตรงเนี้ย
1: อ๋อเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพลังงานจากไฟฟ้าจากการหันลมให้กลายเป็นก๊าซไฮโดรเจนครับเพื่อกักเก็บไว้แล้วค่อยนำมาผลิตเป็นไฟฟ้าให้กับอาคารส่วนแห่งนี้ครับ
0: ค่ะ
1: และที่ภาคภูมิใจมากก็คือประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้นำนวัตกรรมนี้มาใช้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าครับ
0: เป็นที่แรกในอาเซียนกันเลยทีเดียวนะคะอย่างนี้โอ้ใครก็อาเซียนก็น่าจะมาเที่ยวที่นี่ได้เลยนะเนี่ยเรียกว่าเป็นที่แรกของอาเซียนแล้วก็คนไทยเองก็พลาดไม่ได้เนาะอยากจะไปเที่ยวนะคะอยากจะไปเที่ยวที่นี่นะคะแล้วโซนต่อไปมีอะไรอีกคะ
2: ต่อไปก็จะเป็นโซนที่5นะคะ EGET Energy Quest หรือภารกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยค่ะโซนนี้พิเศษมากๆเลยนะคะคือโซนนี้เนี่ยจะมีอุโมงค์ไกลเวลาที่จะพาเราย้อนเวลาไปสัมผัสภารกิจท้าทายของกปภ.ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: แบบย้อนไปนี่รู้สึกว่าแบบย้อนไปนานย้อนไปไกลมากๆเลยนะคะวู้น่าสนใจมากๆเลยเนาะก็นอกจากนี้แล้วนะคะโซนต่อไปมีโซนอะไรอีกถึงน้องคนไหนคะครบหรือยัง
2: อ๋อมีอีกค่ะโซนที่6 The Balance หรือฐานบัญชาการสมดุลพลังงานค่ะโซนนี้ผู้เข้าชมจะได้ลองเป็นผู้ควบคุมเองเลยโดยเล่นเกม The Balance ที่ให้เราปรับสัดส่วนเชื่อมเพิ่มผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตนเองค่ะเพราะเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานโลกพลังงานในประเทศไทยและยังมีแบบจำลองโรงไฟฟ้าที่ทำมาจากของจริงด้วยค่ะ
0: ก็คือตรงนี้ผู้ที่เข้าร่วมชมศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นผู้จัดการพลังงานเองเลยเนาะน้องๆที่เข้าไปเนี่ยก็จะได้แบบว่าทุกท่านที่เข้าไปชมเนี่ยก็จะได้เข้าใจในเรื่องของพลังงานอย่างแท้จริงใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
0: ับ เลิศมากต่อไปถลับถึงครบหรือยังโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนยื่นไมค์ให้น้องนิดนึงนะคะเห็นไหมเอ่ยเชิญค่ะ
4: โซน7 The Happiness of ลำตะคองหรือม่วนซื่นลำตะคองค่ะ
0: ค่ะ
4: โซนนี้เพลิดเพลินไปในดินแดนแห่งรอยยิ้มและความสุขที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความมีชีวิตชีวาของชุมชนลำตะคองค่ะและถ้ายังมีเวลาแนะนำให้แวะชมกังหันลมลำตะคองด้วยนะคะกฟผ.ติดตั้งกังหันลมถึง14ต้น มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 26.5 เลยค่ะและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโคราชอีกด้วยค่ะ
0: เลตรงนี้ก็โซนนี้ก็น่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่แบบฟังอยู่แล้วสนใจอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปชมเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปชมได้วันไหนยังไงบ้างคะ
3: ครับก็จะเปิดขึ้นให้วันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นครับหยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ครับถ้าใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook ค้นหาคำว่าศูนย์การเรียนรู้กฟผ.แม่มอได้เลยนะครับ
0: โอเคก็ถ้าสมมติว่าท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ไปเที่ยวกันได้นะคะมีใครอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมมีไหมคะหรือว่าพาไปเที่ยวกันครบแล้วครบแล้วเนาะนอกจากเราจะพาไปเที่ยวที่ลำตะคองเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าแบบคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะไปเที่ยวในที่ที่แบบใกล้บ้านเนาะไม่รู้จะอาจจะไม่มีเวลาในการเดินทางอะไรเงี้ยก็มาเที่ยวที่แม่มอลำปางเราได้ใช่ไหมคะที่แม่อย่างที่แม่มอเนี่ยพวกเราก็ได้มีโอกาสในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเนาะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแม่มอบ้านเรา
3: สถานที่ทุ่งบัวตอง
0: ทุ่งบัวตองมีศาลาชมวิวค่ะ
3: ศาลหลักเมืองคร
0: ับ มีศาลหลักเมืองของแม่มอด้วยเนาะ
1: พิพิธภัณฑ์ศูนย์หันหินเล็กในศึกษา
0: ที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์หันหินเล็กในศึกษาของเราเองเนี่ยก็มีหลายๆโซนเหมือนกันเนาะที่ให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปเล่าบรรยากาศในช่วงของเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะหน่อยได้ไหมคะว่าที่พวกเราได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นไกด์ในการชมต่างๆบรรยากาศเป็นไงบ้างคะคึกคักไหมเอ่ย
3: ก็เจอนักท่องเที่ยวนะที่เป็นมิตรมากเลยครับแล้วก็เด็กๆที่สดใสหน้าเนืองที่มาเที่ยวแห่งนี้ครับ
0: แล้วพวกเราก็แบบโหปฏิบัติหน้าที่กันหลายวันเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ อย่างน้องปาวานอยู่โซนไหนลูก
1: อยู่ตั้งแต่โซนที่1ถึงโซนที่2ครับ
0: โซนนี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรคะจำได้ไหมเอ่ย ก็เป็นการแบบพานักเที่ยวไปชมแต่ละโซนเนาะฝั่งนี้ล่ะไปทําหน้าที่อยู่โซนไหนกันบ้างคะ
5: น
0: ี่
5: ก็จะอยู่ที่โซนที่4โซนที่5ค่ะ
0: ค่ะโซนที่4โซนที่5นี่อยู่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยอัน นี้
5: เหรออ
0: ืมจำไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเที่ยวเนาะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะก็สามารถตามไปเที่ยวกันได้แล้วก็ไปให้กำลังใจน้องๆ นี่คืออีกหนึ่งโครงการดีๆจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.แม่เมาะในการที่จะมีกิจกรรมก่อนที่เราจะไปเป็นมัคคุเทศก์หรือว่าเป็นจิตอาสาเนี่ยต้องผ่านการอบรมกันก่อนเนาะ ในทุกๆปีหลายๆรุ่นนะคะก็จะมีการอบรมรุ่นสู่รุ่นส่งต่อความรู้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆในชุมชนเนี่ยได้ฝึกฝนทักษะได้พัฒนาตนเองแล้วก็ได้เกิดความรักแล้วก็ภูมิใจในพื้นที่อำเภอแม่เมาะของเรานี่มีของดีเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวเที่ยวกันเดี๋ยวเราพักกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: วิ่งให้สุดแล้วค้นพบตัวคุณเองเปิดประสบการณ์ระดับโลกในการแข่งขันแม่หมอฮับมาราธอน2026ครั้งที่33เลือกระยะทางของคุณและก้าวสู่ความท้าทายเส้นทางคุณภาพเวอร์แอตแลนติกโรดเรสเลเวลแห่งแรกของภาคเหนือชวนนักวิ่งมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติภาคเหนือไปพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ที่อำเภอแม่หมอเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมระยะฟันรัน5กิโลเมตรระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะฮับมาราธอน 21.1 กิโลเมตรผ่านระบบไทยรันติดตามเราได้ที่เพจ Facebook แม่หมอฮับมาราธอนแล้วพบกันนะคะ
8: เพราะรถคือปัจจัยที่5ที่สำคัญกับทุกครอบครัวรถที่จะพาเราไปถึงจุดหมายรถที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้วันนี้หากคุณต้องการตรวจสภาพรถโอนรถทำพรบต่อประกันภัยรถยนต์ประเภท1 2 3กับตรอที่พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วและครบวงจรนึกถึงเราครอบครัวตรอ3แห่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางตรอ VBT บริการบ้าน2แควเหนือตำบลนาแก้วตรอจิรนันท์บริการบ้านศิลาตำบลเกาะคาตรอบุญยนันท์บริการบ้านจูดตำบลลำปางหลวงตรอสะอาดตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกกำกับดูแลโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางโทร0932365455 0882524204
9: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1ชั้นพันธุ์ขยายราคากิโลกรัมละ22บาทกระสอบละ550บาทชั้นพันธุ์จำหน่ายราคากิโลกรัมละ21บาทกระสอบละ525บาทส่วนลดทุกการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จรับเงินจะได้ส่วนลด 5% ของยอดสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง054-829-791-15
0: กลับมาเยี่ยมกันต่อในช่วงนี้กับรายการคุยสบายสบายสไตล์จันวิเชียนขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเรามีทางบ้านเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาหลายคอมเมนต์เลยคุณสมหมายสวัสดีค่ะคุณพัทรวดีนะคะมีคุณพัชราด้วยนี่มีบอกว่าพี่ๆเก่งจังเลยครับน้องซ้อมเยี่ยมเลยขอบคุณคุณประจวบด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสหรัฐบอกว่าน้องๆเก่งมากๆเลยครับแล้วก็ส่งกำลังใจบอกว่าสู้ๆกันมาด้วยนะคะแล้วก็คุณมีน้องณัฐนิชานี่ก็มาส่งกำลังใจกันขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะคะเดี๋ยวกลับไปที่ลำตะคองกันต่อเมื่อกี้น้องๆบอกว่าโอ้ไปลำตะคองดีแล้วก็กลับมาที่แม่เมาะเฉยเลยนะคะก็ ไปเที่ยวกันเพราะว่ากฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีแหล่งการเรียนรู้ที่แบบทั่วประเทศไทยเหมือนที่บอกไปขั้นต้นนะคะแล้วกลับไปที่ลำตะคองอีกรอบนึงสมมติว่าแบบคุณผู้ฟังสนใจแล้วอยากจะไปเนี่ยมีไฮไลท์หรือว่ามีจุดอื่นๆที่อยากจะแนะนำอีกไหมคะ
3: ครับก็จะมีอ่างเก็บน้ำลำตะคองที่มีทิวทัศน์อันสวยงามเหมาะสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวเลยครับสำหรับคนที่สายนักธรรมชาติครับก็สามารถถ่ายรูปเก็บไว้ที่ระลึกได้นะครับ
0: ค่ะ
3: ก็จะมีเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติมรดกของโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องของธรรมชาติและสัตว์ป่าและยังมีตลาดย้อนยุคสีคิ้วแหล่งอาหารและของฝากขึ้นชื่อของเรื่องโคราชครับ
0: ค่ะอ๋อก็เรียกได้ว่าครบทั้งที่กินที่เที่ยวเนาะก็ได้คือว่าท่านไหนสนใจครบหรือยังคะ
3: อ๋อก็จะมีอีกครับ ก็จะมีอาหารเมนูเด็ดๆเลยครับ
0: ไปเที่ยวแล้วก็ต้องหิวข้าวถ้าไปที่นี่มีอะไรเด็ดๆท่านบ้างคะ
3: ครับส่วนเมนูเด็ดที่นักท่องเที่ยวต้องลองก็จะมีข้าวหมูกระเทียมโคราชครับ
0: ค่ะ
3: และก๋วยเตี๋ยวโคราชรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเลยครับและก็ยังมีขนมหวานขนมโคกโคราชและยังมีของฝากพื้นเมืองที่หาได้ตามตลาดและท้องถิ่นชุมชนได้ครับ
0: ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปชิมกับข้าวอร่อยๆนะที่ลำตะคองด้วยก็ฝากกันไว้วันนี้สุดยอดมากๆน้องๆนะคะไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะคือแบบว่า อย่างป้าบานเคยมาแล้วเนาะ บางท่านอาจจะมาครั้งแรก
3: ใช่ครับผมมาครั้งแรก
0: เลยก็ขอบคุณน้องๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆคุณครูด้วยที่แบบว่าสนับสนุนให้กับน้องๆได้มาฝึกนะทักษะฝึกประสบการณ์ในการจัดรายการสดๆแบบนี้โอ้โหสดทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์ด้วยถือว่าพวกเราสุดยอดมากๆเลยนะคะช่วงท้ายรายการนี้อยากจะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะคะกับสหกรณ์การเกษตรก็ค้าเจ้าทุกท่านเปิ้ลฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องการชำระดอกเบี้ยนะเจ้าถึงวันที่30มิถุนายน2569นี่ท่านไหนติเดินทางเข้าไปชำระดอกเบี้ยเนี่ยเพื่อนก็จะมีของสัมมนาคุณเพื่อเป็นกระติกน้ำนะเจ้าแล้วก็ที่สำคัญคืออยากจะเน้นย้ำกับทุกท่านนะเจ้าชำระดอกเบี้ยถึงวันที่30มิถุนายน2569นี่เพื่อจะทำการปิดบัญชีประจำปีนั่นเองนะเจ้าแล้วก็ขอบคุณกฟผ.แม่เมาะเอ๋ยนะเจ้าผู้สนับสนุนของเขาในช่วงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี2569รอบที่3นะเจ้าระยะเวลาเปิดตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึง13กรกฎาคม2569นี่น้องๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาฝึกงานที่กฟผ.ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebookกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเจ้าจำนายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันปะตองหนึ่งชั้นพันธุ์ขยายตอนนี้ยังมีอยู่ก็สอบถามเพิ่มเติมไปได้และสุดท้ายขอบคุณครอบครัวตระอ3แห่งในอำเภอกอค้าของอาจารย์วิเชียรว่าจะเป็น VBT บริการ2แคว้นเหนือเจ้าและก็มีจีรนันท์บริการบ้านศิลาบุญญานันท์บริการบ้านจูดตัวสอบถามไปที่093 236 5455นะเจ้าก็อยู่กันในช่วงของท้ายรายการเดี๋ยวจะส่งท้ายกันไปสักหนึ่งงานเพลงเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันจากทุกช่องทางเดี๋ยวน้องๆอ่ะบอกมือส่งท้ายกันนะจ๊ะกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนิดหน่อยนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวอยู่กันต่อในช่วงของรายการต่อไปกับ Mcord Radio FM 99 MHz หมู่เฮาลากันไปก่อนสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีค่ะ
8: เพราะรถคือปัจจัยที่5ที่สำคัญกับทุกครอบครัวรถที่จะพาเราไปถึงจุดหมายรถที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้วันนี้หากคุณต้องการตรวจสภาพรถโอนรถทำพรบ.ต่อประกันภัยรถยนต์ประเภท1 2 3กับตร.อ.ที่พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วและครบวงจรนึกถึงเราครอบครัวตร.อ.3แห่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางตร.อ.VBT บริการบ้าน2แคว้นเหนือตำบลนาแก้วตร.อ.จิรนันท์บริการบ้านศิลาตำบลเกาะคาตร.อ.บุญญานันท์บริการบ้านจูดตำบลลำปางหลวงตร.อ.สะอาดตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกกำกับดูแลโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางโทร093-236-5455 088-252-4204

0: You are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น. MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีเสนอทางออกกฟผ.หันราคาส่งเจ็ดกำไรมนุนถอดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวถึงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะซึ่งปัจจุบันยังถูกนำไปรวมอยู่ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ประชาชนแบกรับว่าทั้งสองการไฟฟ้าเป็นตัวกลางหรือหน่วยให้บริการคือซื้อไฟจากไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และเอาไปจำหน่ายต่อเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนส่วนค่า FT ที่รวมเก็บอยู่ในใบเสร็จค่าไฟของประชาชนกฟผ.เป็นผู้กำหนดซึ่งจะต้องส่งค่าตรงนี้กลับไปที่กฟผ.ส่วนราคาขายที่ผู้กำหนดคือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานและตามนโยบาย3บาทต่อ200ยูนิตจะทำให้ซื้อไฟแพงมาแต่มาขายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่าต้นทุนทำให้เกิดการขาดทุนแต่ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระค่าไฟมากไปนายพลพีกล่าวว่าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่ได้ติดปัญหาว่าจะเก็บหรือไม่เพราะไม่อยากให้ประชาชนมีภาระไปมากกว่าที่มีอยู่แล้วแต่หากไม่ต้องการให้มีค่า FT เพื่อเก็บค่าบริการจากพี่น้องประชาชนคณะกรรมการที่กำกับดูแลไฟฟ้าทั้งหมดสามารถปลดจากบินได้เลยการไฟฟ้าพร้อมที่จะทำตามทันทีกกร.แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยล่าสุดจังหวัดสงขลายืนยันนายพิพัฒน์ราชกิจประการจะร่วมหารือ3กรกฎาคมนี้ธิดารัชชิตวงศ์รายงานค่ะ
1: หลังคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.ได้แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ล่าสุดนั้นจังหวัดสงขลายืนยันว่านายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดที่จะร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาในวันที่3กรกฎาคมนี้นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี2568จังหวัดสงขลาประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า 87,800 ล้านบาทถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดของภาคใต้ในรอบหลายทศวรรษจึงเร่งรัดให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันรวม 2,288 ล้านบาทได้แก่งบเร่งด่วน 34.9 ล้านบาทสำหรับขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดวิกฤตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่งบ 1,174 ล้านบาทเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานคลองหลักและระบบบริหารจัดการน้ำทางลุ่มน้ำและงบประมาณ 1,079 ล้านบาทสำหรับปรับปรุงระบบระบายน้ำเมืองเสริมสร้างความพร้อมของเครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและโครงสร้างพื้นฐานรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยจำเป็นต้องออกมาเรียกร้องเนื่องจากอีกเพียง100วันก็จะเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ทำให้มีความกังวลหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่อีกครั้งที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ฝนตกหนักคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2ช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
8: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป MCOT Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

งเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054 323 2034 ID Line FM 99.0

0: ยังไงครับ
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054 323 203-4

0: You are listening to M Quad Radio.
1: M Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวในเวเนใกล้ถึงพันคนชาวบ้านยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังด้วยมือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ที่เมืองลาเวราทางตอนเหนือติดกับทะเลแคริบเบียนของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้โดยยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ7บวกอยู่ที่2ครั้งซ้อนตั้งแต่ช่วงเย็นวันพุธเพิ่มขึ้นเป็น920คนท่ามกลางความตึงเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นเนื่องจากความช่วยเหลือยังส่งไปไม่ถึงชุมชนที่ได้รับความเสียหายและยังส่งไปอย่างจำกัดชาวบ้านต้องออกมานอนบนท้องถนนและพยายามดิ้นรนหาอาหารประทังชีวิตกันเองที่เมืองลาเกเวราคือหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักสุดมีอาคารอย่างน้อย100หลังรวมถึงตึกสูงพังทลายเหลือแต่ซากอิฐซากปูนทีมกู้ภัยนานาชาติจากหลายประเทศรวมถึงสเปนเอลซัลวาดอร์และสาธารณรัฐโดมินิกันเริ่มเดินทางไปถึงแล้วรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวจเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงกับนานาชาติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการหารือสายการบินไทยเวจเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ50ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลเผยรายได้สะสมส่งออกกัญชามูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสนับสนุนอำนวยความสะดวกการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Nextกับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งกัญชาหรือแบบมท.32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบกลางของประเทศสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการส่งออกปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสม 2,566 ล้านบาทและมีปริมาณส่งออกสะสมกว่า 21,658 กิโลกรัมสะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุม
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดา
4: และทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
12: สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเราพร้อมเป็นความสุขเราพร้อมเป็นเพื่อนผ่านเสียงเพลงทาง FM 99.0 MHz และติดตามเราได้ทางเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางขอเพลงที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง
13: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

ันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมทลำปางสถานีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

ถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz ฟังเพลงเพราะติดหูอยู่คู่คนลำปางมายาวนานกว่า70ปีการันตีด้วยดีเจมืออาชีพและมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมมอบบทเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังดีเจดิวคุณกินข้าวลำเพลงเก่าลูกทุ่งแท้ปันใจชาวลำปางดีเจปูจุริพรสารตามาพร้อมกับความสนุกสนานวาไรตี้ที่หลากหลายดีเจซ่อมเสียงหวานเพลงที่เอาใจวัยรุ่นสายอินดี้สถานีวิทยุอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

0: are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประสบนิกรพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตั้งแต่6นาฬิกามีประสบนิกรจากทุกทั่วสารทิศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมารอต่อคิวเท่าถวายสักการะพระศพเป็นจำนวนมากเริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงหน่วยงานจากกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงจิตอาสาพระราชทานร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งแบบส่วนตัวแบบครอบครัวและคณะบุคคลต่างๆซึ่งหลังจากผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงมาแล้วผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์รูปหัวใจและจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางและเข้าสู่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยประชาชนทุกคนได้รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพรวมถึงหากมีความประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกจัดลำดับอย่างชัดเจนสำหรับบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นไปด้วยความอาลัยของประชาชนที่ล้วนต่างร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้เตรียมนำตัวปลัดภูเก็ตส่งฟ้องศาลคดีทุจริตภาค9ด้านภรรยาเตรียมหลักทรัพย์ขอประกันตัวธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: กรณีตำรวจปปปนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้โดยมีผู้เสียหายเป็นอาสารักษาดินแดนจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยตำรวจได้ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตมาถึงสภ.เมืองสงขลาในช่วงเช้าเพื่อรอส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อำเภอเมืองสงขลาโดยพนักงานสอบสวนปปป.ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตลงมาจากอาคารสภ.เมืองพร้อมภรรยาที่เตรียมพร้อมหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้เดินทางลงมาเพื่อสอบปากคำปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองโดยใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำซึ่งเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายในคดีมากนักที่ดารชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: นายแพทย์อลงกฎชี้ THAI Passport พลิกโฉมเกษตรกรยุคใหม่นายแพทย์อลงกฎมณีกาสสนครพนมเขต3ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าโครงการ THAI Passport ไม่ควรเป็นแค่โครงการแจก AI ฟรีแต่ต้องเป็นเครื่องมือในการสร้างคนไทยให้ใช้งาน AI พัฒนาประเทศทุกมิติโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเกษตรกรรมและแรงงานในวันที่โลกเข้าสู่ยุค AI คนไทยทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เพิ่มทักษะลดต้นทุนอย่างเท่าเทียมวันนี้เวียดนามทุนด้าน AI เกินค่าเฉลี่ยโลกจนแทบจะแซงไทยแล้วเพราะไทยติดหล่มความขัดแย้งทางการเมืองทำให้ขยับตัวช้าการตรวจสอบความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ควรกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นในอนาคตโครงการ THAI Passport มีประโยชน์ในเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ใช้รูปถ่ายวัวข้าวหรือพืชที่เป็นโรคระบาดใส่ใน AI แล้ว AI จะประมวลผลว่าเป็นโรคอะไรหรือเรื่องการใส่ปุ๋ยการค้าขายทางออนไลน์เพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยแต่ต้องโยงไปถึงเกษตรกรและแรงงานอีกด้วย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก. จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมาก

ติดตามเราได้ทางเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054 323 203 4อสมท

พจข่าวของคนลำปางเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวรวดเร็วเท่าทันเชื่อถือได้เราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อก้าวสู่เป้าหมายของการเป็นเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์ของชาวลำปางติดตามเราได้ที่เพจ Facebook อสมทลำปาง

0: are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ำรวจคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตในคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกช่วยเหลือการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นไปขออำนาจศาลฝากขังพร้อมคัดค้านประกันตัวประธานกกต.ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าสกกทม.มั่นใจไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง170มากกว่าครั้งที่แล้วเอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนสรุปผลการศึกษาเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมนี้ชาวเวเนใช้มือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ขุดค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตใกล้ถึง1,000คนแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่27มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันก่อนเลยครับเพราะว่าวันนี้ประธานกกต.ออกมาติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมครับมั่นใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 70% มากกว่าครั้งที่แล้วครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะวันนี้ลงพื้นที่เขตบางกะปิและสำนักงานเขตบึงกลุ่มตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับกำชับเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นและคิดว่าครั้งนี้ข้อผิดพลาดน่าจะน้อยลงขณะที่นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายเช่นกันโดยตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้ครบถ้วนพร้อมตรวจความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งและระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถเปิดหน่วยรับลงคะแนนได้ตามกำหนดยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนแล้วก็ย้ำว่าเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมหากจำเป็นสามารถย้ายหน่วยเลือกตั้งไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ทันทีพร้อมกำชับขั้นตอนปฏิบัติหน่วยงานรับผิดชอบและผู้ประสานงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างต่อเนื่องโปร่งใสเป็นธรรมและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ครับ
0: ค่ะในเรื่องของการจับกุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้นะคะมีความคืบหน้าการไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9สงขลาฝากขังและยังคัดค้านการประกันตัวด้วยเมื่อช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จับกุมนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตที่บ้านพักในตัวเมืองภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นและกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพื้นที่ภาคใต้จากการสืบสวนพบผู้เสียหายเป็นอาสาสมัคร3คนด้วยกัน3รายด้วยกันนะคะที่เขาแจ้งความร้องทุกข์อ้างว่าถูกเรียกรับเงินรายละ 300,000 บาทก็รวมเป็นเงิน 900,000 บาทนำไปจ่ายเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปช่วยเหลือในการบรรจุสอบข้าราชการหลังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองสอบปากคำที่ห้องประชุมชั้น2ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมสอบสวนด้วยค่ะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงสื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเก็บภาพหรือว่าทำข่าวนะคะแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองที่สวมชุดสีดำใช้เสื้อคลุมมีฮู้ดปิดบังใบหน้าขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ด้านหลังอาคารไปที่สภ.เมืองภูเก็ตลงบันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่นำเอกสารขึ้นไปให้เซ็นในรถก่อนเดินทางต่อมีรายงานค่ะว่าจะนำตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาในวันนี้ ล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่านำทีมปปป.บินด่วนไปยังสภ.เมืองสงขลาสอบสวนปลัดรุ่งเรืองด้วยตัวเองใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายละเอียดคดีเนื่องจากมีกำหนดจะเร่งขยายผลและเตรียมจะเข้าทำการปิดล้อมตรวจคนพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าฝากขังค้านประกันตัวเนื่องจากพบพฤติกรรมข่มขู่พยานมีประวัติพัวพันคดีทุจริตอีกหลายคดีมีรายงานว่าภรรยาปลัดจังหวัดภูเก็ตเตรียมหลักทรัพย์เพื่อจะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลด้วยค่ะสำหรับนายรุ่งเรืองนะคะก็เพิ่งจะกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นวันแรกหลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการกรมการปกครองจากกรณีถูกร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการบริเวณหาดป่าตองในช่วงเวลาดังกล่าวกรมการปกครองก็ยังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอีก4รายได้แก่นายอำเภอกระทู้นายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางและป้องกันจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการด้วยนะคะระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง24มิถุนายนก่อนจะมีคำสั่งกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเดิมทั้งหมดค่ะ
1: เอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมอบอนุกรรมการลงพื้นที่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับก่อนจะสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายดทุชาพิชยนันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์ให้สัมภาษณ์ครับว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ซึ่งอยู่ระหว่างประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและก็ผลกระทบโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันและพิจารณาสมมติฐานสำคัญทั้งนี้ครับคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ช่วงเดือนสิงหาคมก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดส่วนความคืบหน้าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าขณะนี้ครับยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมแต่ว่าย้ำกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงและก็ตกหล่นจากการสำรวจที่ไม่ได้ดำเนินการมานานพร้อมกำชับไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เร่งสำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ตกหล่นดังกล่าวให้ครบถ้วนครับ12นาฬิกา7นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days เที่ยวไทยตลอดทั้งปีค่ะซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลสถิติครึ่งปีแรกของปี69นี้ไทยก็เป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวเอเชียนะคะที่อยากจะมาเที่ยวจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินค่ะให้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days หรือว่าไทยแลนด์365วันประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสร้างการเติบโตภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นมีข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวค่ะเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรก69นี้ไทยยังคงเป็น1ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำก็อย่างได้รับความนิยมต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเขาใหญ่นครนายกกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่สะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็สามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ GI สินค้าชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาซ้ำแล้วก็พักนานขึ้นแล้วก็มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะ
2: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคครับเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศเชื่อมเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูมิภาคครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้หารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินและยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงกับนานาชาติจากการหารือครับสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือว่าเพิ่มขึ้น 50% ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสายการบินมีแผนศึกษาการเปิดเส้นทางบินจากอุดรครับไปยังเมืองสำคัญได้แก่ฮานอยโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามไทเปของไต้หวันโกลาลัมเปอร์ของมาเลเซียรวมถึงโตเกียวและโอซาก้าของญี่ปุ่นเพิ่มการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้สายการบินยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศในเส้นทางอุดรธานีโฮจิมินห์และกระบี่โฮจิมินห์ภายในปี70พร้อมทั้งมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสายการบินนะครับของต่างประเทศเพื่อพัฒนาเส้นทางการบินเชื่อมอุดรธานีกับฮานอยดานังและก็โฮจิมินห์ก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาส4ของปี69อันจะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารขยายตลาดการบินรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในระยะยาวครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายภัทรพงษ์ยังได้หารือกับสายการบินเพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางบินสู่เมืองรองที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอย่างเช่นระนองตรังขอนแก่นหัวหินและเชียงใหม่หัวหินรวมถึงส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศจากมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์สู่หัวหินเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในอนาคตครับ
1: หนุ่มหึงโหดฟันคู่อริหัวใจเจ็บสาหัสกลางเมืองปราจีนค่ะเหตุการณ์เกิดนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 21:30 นของเมื่อคืนตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสว่างธรรมสถานช่วยเหลือและปฐมพยาบาลชายวัย41ปีถูกคู่อริใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บบริเวณตลาดคลองถมถนนปราจีนตะคามบริเวณหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตามร่างกายนี้พบบาดแผลถูกอาวุธมีดฟันหลายแห่งนิ้วมือซ้ายแขนซ้ายต้นแขนขวาใบหน้าโดยเฉพาะแขนซ้ายและนิ้วนะคะมีบาดแผลฉีกยาว10เซนติเมตรผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยังรู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ยึดมีดลักษณะคล้ายมีดเดินป่ายาว20เซนติเมตรรถจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุสอบถามผู้ก่อเหตุบอกว่าตนและคนเจ็บมีปัญหากันมาก่อนเกิดเหตุบังเอิญมาเจอกันก่อนที่คนเจ็บจะตรงเข้ามาชกต่อยก็เลยใช้มีดป้องกันตัวขณะที่หญิงสาวที่มากับคนเจ็บให้ข้อมูลนะคะว่าเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ก่อเหตุทำให้คนเจ็บและผู้ก่อเหตุมีปัญหาบาดหมางกันมาโดยตลอดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่สภ.เมืองปราจีนบุรีแล้วก็จะเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุรวมถึงสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
2: รัฐบาลครับเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ร่วมออกแบบพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่4กรกฎาคมนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้ร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายครับซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยยังใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542เป็นกฎหมายหลักด้านการศึกษาแม้บริบทของโลกและก็รูปแบบการเรียนรู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วครับขณะที่ความพยายามในการยกร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากข้อกังวลในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลและก็กระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจะตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาในลำดับถัดไปครับโดยเวทีรับฟังความเห็นจะจัดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบ Zoom Meeting ครับช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จำคุก6ปีไม่รอลงอาญาอดีตนายกเทศมนตรีในจังหวัดตรังนะคะใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันเกือบล้านค่ะนายบัณฑิตคณะสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังแจ้งนะคะว่าตามที่คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายวุฒิชัยสุนทรนนท์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวจังหวัดตรังกรณีนำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทั้งอาญาและทางวินัยร้ายแรงจึงส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีตามกฎหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มีคำพิพากษาว่าจำเลยในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวนำรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลย่านตาขาวไปใช้เป็นพาหนะเดินทางระหว่างบ้านพักกับสำนักงานเทศบาลประจำทุกวันรวมทั้งนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณสมาคมย่านตาขาวซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านพักทั้งที่เทศบาลมีสถานที่จอดรถราชการอยู่และก็ยังนำรถไปใช้เดินทางร่วมงานสังคมงานประเพณีกิจกรรมส่วนตัวต่างๆ และจำเลยก็ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลทุกครั้งที่มีการใช้รถรวมความเสียหายนะคะประมาณ 976,900 กว่าบาทการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยทุจริตละเว้นฝ่าฝืนกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นการแสวงผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151กำหนดโทษจำคุกกระทงละ5ปีแต่จำเลยรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวม3กระทงเป็นโทษจำคุกทั้งสิ้น6ปี18เดือนไม่มีเหตุสมควรการรอลงอาญาซึ่งปัจจุบันนายวุฒิชัยตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์สู้คดีค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่นึงครับ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: หลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศครับเสริมความแข็งแรงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงครับเมื่อ 9:50 นาทีที่วัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับไปเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและก็สนทนาธรรมสักการะบูชาองค์ลุงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปารัมภ์พิธีและก็จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสครับเพื่อเจิมตู้เทียนชัยแล้วก็จุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกครับต่อมานายกรัฐมนตรีร่วมถวายจตุปัจจัยทายาธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์ได้โปรยข้าวตอกดอกไม้บริเวณพิธีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะโปรยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์แก่นายกรัฐมนตรีเป็นอันเสร็จพิธีครับสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจัดทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีมูลนิธิสอนอครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนอและก็สนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานของมูลนิธิศูนย์กลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทางนี้มูลนิธิสอนอเป็นหน่วยงานกลางครับในการสนับสนุนและพัฒนาสอนอ92แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทางด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และก็คุณภาพการบริการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนครับ
1: มท.4ลุยฉลองกรุงนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีพายุพัดแรงทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มหลายต้นมีคนได้รับบาดเจ็บรวมถึงรถเสียหายด้วยนายวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จากกระแสลมพายุพัดกระโชกแรงเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังทับรถเสียหายจำนวนมากมีคนเจ็บ4คนนายดิชวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากนี้จะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เลียงเหตุการณ์โดยยอมรับว่าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสานั้นมีเยอะจำนวนมากเมื่อเจอกับแรงลมปะทะค่ะก็อาจจะเป็นเหตุทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มได้แต่โครงสร้างยืนยันว่ายังแข็งแรงหลังจากนี้กฟน.จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนส่วนแผนการกู้คืนในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กฟน.ระดมสรรพกำลังร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเร่งตัดและเคลียร์สายไฟรวมถึงซากเสาไฟฟ้าที่ล้มกีดขวางจราจรออกจากพื้นผิวถนนอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดช่องจราจรให้ใช้ได้ตามปกติในวันนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมระบบสายไฟสายส่งสถานีจ่ายไฟให้ประชาชนในโซนนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเวเนซุเอลาใช้มือเปล่าแล้วก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ครับในการค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7บวก2ครั้งซ้อนตั้งแต่หัวค่ำวันพุธยอดผู้เสียชีวิตณขณะนี้ทะลุใกล้ถึง 1,000 คนแล้วครับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7บวกถึง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือใกล้กรุงการากัสของเวเนซุเอลาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันพุธที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยยังคง ้มือเปล่าแล้วก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ในการค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารขณะที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงพื้นที่หรือว่าเข้าไปอย่างจำกัดครับเมื่อวานนี้ไซมอนเบดีน่ากำลังค้นหาตามซากปรักหักพังของอาคารที่ถล่มลงมาในเมืองลาเกวราในรัฐลาเกวราครับซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดเพื่อตามหาแม่และน้องชายเขาใช้พลั่วตัก

0: คลียร์เศษอาคารและก็เฝ้ามองทีมกู้ภัยทำงานในจุดเกิดเหตุซึ่งพบร่างของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแต่ว่ายังไม่พบญาติของเขาครับเมดินาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเขาอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ไม่รู้เลยว่าความเสียหายเป็นบริเวณใกล้เคียงกับอพาร์ตเมนต์ของญาติที่จะรุนแรงขนาดนี้จนกระทั่งเดินทางมาถึงเขากำลังตามหาญาติแม่และน้องชายตัวเล็กๆสิ่งเดียวที่รู้คือพวกเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นเขาเดินทางมาพร้อมกับป้าแล้วก็ญาติคนอื่นๆครับโดยนำถุงมืออุปกรณ์ขุดเจาะแล้วก็พรั่วมาด้วยเพื่อช่วยในการค้นหาข่าวระบุว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้ทางหลวงสายในเมืองลากัวย่าเกิดรอยแยกอาคารหลายสิบหลังพังทลายกลายเป็นเศษคอนกรีตและก็โครงเหล็กบิดเบี้ยวซากอาคารบางแห่งมีการพ่นสีสเปรย์เป็นชื่อต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อนำทางให้ทีมกู้ภัยแล้วก็ยังมีอาสาสมัครขนส่งเสบียงด้วยรถจักรยานยนต์มาจากเมืองที่อยู่ใกล้เคียงแต่ในเวลาต่อมาครับเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากเมืองราโกริล่าเพราะว่าถนนที่ติดขัดอย่างหนักเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของหน่วยกู้ภัยแล้วก็การส่งความช่วยเหลือฮอเก้โรดิเกสประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลากล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐครับว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นไปแล้วถึง920คนส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ที่ 3,360 คนและก็คาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกอย่างน้อย172คนและบอกว่าในเมืองลาโกเรล่าเพียงแห่งเดียวนะครับมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้แล้วอย่างน้อย243คนรวมทั้งพี่น้องที่เป็นเยาวชน3คนขณะเดียวกันทั่วทั้งเวเนซุเอลากำลังร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตโดยมีรายงานจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สำนักข่าวท้องถิ่นระบุว่าภรรยาของเอ็กตอร์เบโยนักฟุตบอลชาวเวเนซุเอลาได้เสียชีวิตลงในขณะที่กำลังช่วยชีวิตลูกสาววัยแบเบาะโดยเบโยโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมบอกเล่าเรื่องราวความกล้าหาญและเสียชีวิตของแอนเดรียภรรยาของเขาที่เอาชีวิตปกป้องลูกวัยแบเบาะเอาไว้ในช่วงเวลาที่แผ่นดินไหวครับนอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานชาวต่างชาติเสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาด้วยเบื้องต้นพบว่ามีชาวโปรตุเกส1คนบราซิล2คนสื่อสเปนรายงานอ้างข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามีชาวสเปนเสียชีวิตด้วย4คนและยังคงมีผู้สูญหายอีก106คนครับด้านทีมกู้ภัยจากต่างประเทศเริ่มทยอยเดินทางมาถึงแล้วเช่นกันรวมถึงทีมกู้ภัยจากเอลซัลวาดอร์ที่ใช้โดรนเครื่องสแกนความร้อนและสุนัขกู้ภัยในการค้นหาตามอาคารที่พังถล่มในเมืองลาโกเอร่าท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่า after shock ตามมาเป็นระยะโดยนับแต่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อช่วงค่ำวันพุธครับตอนนี้เกือบ after shock ไปแล้วกว่า200ครั้งครับ
1: ฟ้าผ่าลงบนลานพุน้ำล้ำพุแห่งหนึ่งนะคะในวอร์สวัฟประเทศโปแลนด์ค่ะขณะที่มีเด็กๆกำลังเล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นี้ได้ค่ะเกิดขึ้นบริเวณลานน้ำพุตั้งอยู่ติดกับหอประชุมในเมืองสวอสวัฟซึ่งช่วงเกิดขึ้นช่วงเย็นวันเสาร์เด็กๆหลายคนกำลังเล่นน้ำพุอย่างสนุกสนานจู่ๆสายฟ้าก็ผ่าลงมาที่หัวฉีดน้ำอย่างรุนแรงทำให้ระบบไฟฟ้าขาดการควบคุมค่ะ
0: มีเรื่องของน้ำท่วมที่ไต้หวันนะครับร้านอาหารแห่งหนึ่งในไต้หวันคาดว่าอาจจะต้องใช้กระบวนการทำความสะอาดครั้งใหญ่และก็นานหลายวันครับหลังจากถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้โดยพายุโซนร้อนเมฆขลาได้นำพาฝนตกหนักมายังหลายพื้นที่ของไต้หวันโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตอนใต้ครับได้แก่เกาสงไถหนานและก็ผิงตงในขณะที่พายุเคลื่อนตัวเฉียดผ่านไต้หวันก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่หมู่เกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ไต้หวันรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมแล้ว2คนคาดกันว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องในไต้หวันอีกอย่างน้อย1สัปดาห์แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะค่อยๆลดลงไปแล้วนะครับส่วนที่จอร์เจียนะครับมีเหตุส.ส.ต่อยกันกลางสภาผู้แทนราษฎรเลยครับเหตุเกิดเหตุตะลุมบอลชกต่อยกันกลางรัฐสภาของจอร์เจียในระหว่างการประชุมเต็มคณะนัดสุดท้ายของสมัยประชุมสภาผู้แทนในฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านฟอร์จอร์เจียและก็ฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นตัวแทนพรรครัฐบาลจอร์เจียนดรีมทั้งสสชายและหญิงครับต่างกระโจนเข้าร่วมในการวางมวยครั้งนี้ข่าวไม่ระบุมูลเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่เหตุปะทะเริ่มต้นขึ้นในช่วงการซักถามและตอบคำถามหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอิคาริโคบักฮิตเซได้แถลงรายงานประจำปีของรัฐสภาของรัฐบาลเสร็จสิ้นการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นนานหลายนาทีครับแล้วก็คลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆมากมายโดยฝ่ายรัฐบาลยังไม่ออกแถลงการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

0: ณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4
1: อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรับฟังง่ายติดตามได้ทุกช่องทาง
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Cut Radio โชว์

0: พอดเรดิโอโชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Mcord Radio Show เมืองเหนือนะคะประจำวันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569เขาบอกว่าคนเมืองเต้าอั้นที่จะเข้าใจจะไปนะคะงานของน้องเก๋วันทการค่ะนะคะตกลงแล้วเนี่ยจะให้ไปหรือว่าจะให้มาเออนะคะก็อย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวเมืองเหนือด้วยกันนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เป็นแม่ข่ายในการกระจายเสียงให้ได้ติดตามกันนะคะกิจกรรมดีๆนะคะข่าวสารต่างๆนำมาบอกเล่านะคะให้ได้ติดตามกันด้วยอยู่กับดิฉันวีรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกรนะคะฟังกันได้ฟังกันดีนะคะเครือข่ายของอสมทไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเชียงรายติดตามฟังกันได้นะคะที่ 101.25 ที่ลำปางติดตามกันได้ทาง FM 99จังหวัดน่านค่ะที่ FM 92เมกะเฮิรตซ์นะคะพิจิตร 107.75 พิษณุโลก 106.25 สุโขทัย 99.25 ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็สามารถติดตามออนไลน์ฟังผ่านแอปนะคะที่ Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารวมถึงนะคะ radio.network.mcord.net ด้วยอยู่เชียงใหม่อยู่ลำพูนนะคะก็รับฟังกันได้ผ่านทางคลื่นนี้ค่ะ 100.75 นะคะนอกจากว่าวันนี้ค่ะเรามาร่วมแสดงความยินดีไปด้วยกันนะคะกับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางนะคะของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะยอดนิยมนะคะนักท่องเที่ยวจากเอเชียค่ะกับนะคะกระแสเรื่องราวของการต้อนรับนักท่องเที่ยวและเราเองก็มีการยกระดับมาตรฐานนะคะสู่สากลกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะผู้มาเยือนนะคะแขกแก้วมาเยือนทุกท่านด้วยนะคะยินดีมากๆที่ให้เชียงใหม่เรานะคะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมนะคะศิลปะธรรมชาติแล้วก็ประสบการณ์ท้องถิ่นนะคะให้คุณได้มาเช็คอินกันที่นี่ค่ะข้อมูลจาก Agoda นะคะแพลตฟอร์มดิจิตอลด้านการท่องเที่ยวก็ระบุนะคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะประเทศไทยเรายังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินแล้วก็ชะอำนั้นยังคงได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะอย่างเขาใหญ่นครนายกกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นนะคะส่วนของเชียงใหม่เราเองนะคะก็ต้องบอกว่าเที่ยวได้ทุกวันเลยนะคะนะไม่มีเบื่อแน่นอนค่ะรวมไปจนถึงนะคะเชียงใหม่เราเราก็ได้รับเลือกนะคะให้เป็น1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2569ด้วยนะคะจากนิตยสารชั้นนำระดับสากล Travel and Leisure นะคะที่ประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรตินะคะ Luxury Awards Asia Pacific 2026โดยผลงานการโหวตของผู้อ่านแล้วก็นักเดินทางระดับพรีเมียมทั่วโลกนะคะปรากฏว่าเชียงใหม่ค่ะได้รับเลือกให้เป็น1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2569 Best Cities in Asia Pacific 2026นะคะร่วมกับเมืองหลวงแล้วก็เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับท็อปของภูมิภาคอย่างเกียวโตกรุงเทพสิงคโปร์นะคะโตเกียวและโซลนั่นเองสะท้อนภาพลักษณ์นะคะศักยภาพเชียงใหม่ My City นะคะบนเวทีโลกการติดอันดับในทำเนียบท็อป10ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวนะคะในมิติของอุตสาหกรรมไม้นี่คือเครื่องยืนยันนะคะถึงความพร้อมนะคะของเชียงใหม่ในการเป็นจุดหมายปลายทางการจัดประชุมนานาชาติการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลระดับพรีเมียมที่ทั่วโลกต่างยอมรับนะคะขณะเดียวกันเชียงใหม่เราเองนะคะก็เดินหน้าพร้อมนะคะที่จะรับการพิจารณาจากยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกกันอีกด้วยล่ะค่ะนะคะแน่นอนค่ะว่าในทุกๆนะคะวันทุกๆพื้นที่ของเชียงใหม่นะคะเราก็พร้อมที่จะสร้างความอุ่นใจสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัยนะคะให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะคะเรามีการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันปราบปรามตรวจสอบต่างๆนะคะแล้วก็มีการจัดชุดนะคะสกัดในการป้องกันปราบปรามจัดให้เลยค่ะกับสายตรวจโดรนนะคะนะได้ไปตรวจสอบนอกจากว่าจะเป็นการตรวจสอบรถต้องสงสัยแล้ว แล้วก็ยังเป็นการติดตามรถกลับรถก่อนถึงด่านหรือว่ารถที่จะขับขี่หลบหนีด่านนะคะโดยสภ.ภูพิงค่ะก็เป็นนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดแรกเลยนะคะนะเป็นปฐมฤกษ์เลยละค่ะที่เรามีการเริ่มใช้นะคะณจุดนี้นะคะเพื่อที่จะรับกับสถานการณ์อาชญากรรมที่อาจจะมีความซับซ้อนแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเพิ่มพูนทักษะความรู้แล้วก็ขีดความสามารถด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีลดความสูญเสียนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจอุ่นใจปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ

สนับสนุนภารกิจนะคะในหน่วยงานค่ะก็ด้วยความขอบคุณนะคะจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดนะคะที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการนี้นะคะพัฒนาศักยภาพไปด้วยกันนะคะเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวด้วยค่ะและนี่ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเองก็ได้มีการเปิดวังครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์112ปีศรีนครา ดารานิเวศวังเก่าเจดีกิ่วค่ะนะวังท่าเจดีกิ่วนะคะหรือว่าอดีตคือที่ทำการสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ที่ได้มีการเปิดพื้นที่ดังกล่าวนะคะให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เข้าชมเป็นครั้งแรกในรอบกว่า75ปีด้วยกันค่ะนะโดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะคะคึกคักแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะคุ้มท่าเจดีกิ่วนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคุ้มของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่9พลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์นะคะผู้เป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของเจ้าดารารัศมีนะคะนะก็เรียกได้ว่าพระองค์นะคะเจ้าดารารัศมีนะคะได้ประทับอยู่ที่คุ้มท่าเจดีกิ่วเป็นเวลา15ปีหลังจากเสด็จกลับนะคะจากพระนครนะคะด้วยพระราชายาเจ้าดารารัศมีนั้นมีพระชนมายุนะคะที่มากขึ้นแล้วก็ทรงสนใจในการกสิกรรมนะคะภายหลังนะคะก็ย้ายไปประทับที่พระตำหนักดาราพิรมอำเภอแม่ริมนะคะแล้วก็กลายมาเป็นสถานกงสุลอเมริกันประจำเชียงใหม่สำหรับวังท่าเจดีกิ่วนะคะเดิมเนี่ยนะคะมีชื่อเป็นทางการว่าศรีนครา ดารานิวาสซึ่งนะคะอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิงใกล้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ตัวอาคารนั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบแองโกรานะคะเบอร์มิสผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2477โดยเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายเพื่อถวายแด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีภายหลังจากที่เสด็จกลับมาประทับณจังหวัดเชียงใหม่เป็นการถาวรคุ้มท่าเจดีกิ่วนะคะภายหลังก็มีการตกแต่งนะคะนะให้สวยงามนะคะตามยุคตามสมัยนะคะแล้วก็เชื่อว่านะคะมีพิธีเปิดนะคะเป็นครั้งแรกกันไปนะคะเมื่อวันที่20นะคะถึง23มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกันไปเปิดพื้นที่ให้ได้ชมกันนะคะนะเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์เลยค่ะนะบรรยากาศนั้นก็มีทั้งน้องๆนะคะนักเรียนนักศึกษาประชาชนตลอดจนผู้ที่สนใจเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะสำหรับวังท่าเจดีกิ่วนะคะซึ่งภายหลังจากนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพัฒนาพื้นที่8ไร่นี้นะคะจะให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่กันต่อไปด้วยก็เตรียมเปิดให้ได้เข้าชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงกันนะคะเพื่อที่จะต้อนรับสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะนะคะก็ในรอบประวัติศาสตร์เลยนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะจังหวัดเชียงใหม่เราเองก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมรุ้นรางวัลไปด้วยกันกับศาลเจ้าปุงเถากงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเรากำลังลุ้นรางวัลใหญ่ระดับประเทศกันนะคะภายหลังจากที่คณะกรรมการจากกรมการปกครองลงพื้นที่มาตรวจประเมินมาตรฐานศาลเจ้าเพื่อพิจารณารางวัลศาลเจ้าระดับดีเลิศโล่ทองค่ะหรือสมาร์ทชินอวอร์ดประจำปี2569ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะปรากฏว่าจากทั่วประเทศเนี่ยมีศาลเจ้าเข้ารับการประเมินทั้งหมด63แห่งด้วยกันโดยศาลเจ้าปุงเถากงเราก็เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมชิงรางวัล นะคะซึ่งคณะกรรมการก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบรับฟังข้อมูลนะคะกว่า2ชั่วโมงหลักเกณฑ์ในการประเมินก็มีทั้งหมด6ด้านทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการจัดระเบียบและการปกครองที่ถูกต้องการส่งเสริมศาสนาและประเพณีการดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยในภายในศาลเจ้ารวมถึง

0: การช่วยเหลือสังคมและก็การมีส่วนร่วมกับชุมชนค่ะซึ่งหากว่าเราได้รับรางวัลนะคะก็จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับศาลเจ้าปุงเถากงเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลดีนะคะต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาเดินทางมาเยี่ยมชมกันมากขึ้นสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับในชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่นะคะโดยศาลเจ้าปุงเถากงเรานั้นเคยได้รับรางวัลศาลเจ้ามาตรฐานจากกรมการปกครองมาแล้วค่ะเมื่อปี2566ส่วนผลการประกวดในปีนี้นะคะจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมลุ้นรางวัลไปด้วยกันกับเราด้วยนะคะเสร็จจากการให้กำลังใจนะคะศาลเจ้าปุงเถากงแล้วค่ะเราไปให้กำลังใจสำหรับคนรักหนังสือกันดีกว่านะคะงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11ค่ะจัดขึ้นนะคะเป็นครั้งที่11แล้วระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมรวม10วันด้วยกันค่ะที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะถือว่าปีนี้เนี่ยนะคะเป็นงานหนังสือครั้งใหญ่ของภาคเหนือมีสำนักพิมพ์เข้าร่วมกว่า80สำนักพิมพ์รวมมากกว่า210บูธคือในประเทศไทยเราเนี่ยมีสำนักพิมพ์นะคะกว่า500แห่งนะคะก็เรียกได้ว่าเต็มพื้นที่นะคะเลือกซื้อหนังสือกันได้หลากหลายประเภทเลยทั้งหนังสือเด็กนิยายการ์ตูนนะคะหนังสือความรู้หนังสือพัฒนาตัวเองค่ะนอกเหนือจากการเลือกซื้อหนังสือแล้วภายในงานก็ยังมีกิจกรรมสำหรับทุกวัยมีเทศกาลนะคะประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพเวิร์กช็อปส่งเสริมการอ่านกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายไฮไลท์ที่สำคัญก็คือนะคะการพบปะนักเขียนชื่อดังจากหลากหลายวงการที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะก็อยากจะเชิญทุกท่านเนี่ยมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ท่องโลกไปด้วยกันกับการอ่านนะคะในงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะมีเทศกาล Read the Regent ประกวดเล่านิทานระดับอายุ 6-12 ปีนะคะประกวดวาดภาพหนังสือที่ชอบ The Book I Love โดยการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกิจกรรมThe Regent Playground Workshop จาก TK Park นะคะกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยมีเวทีเสวนาพบปะนักเขียนนะคะโดยได้รับเกียรตินะคะกับคุณแนทค่ะเจ้าของผลงานชัย Anywhere and Everywhere Champ Master Chef Australia 2024หมอตังนะคะและฟาโรจากสำนักพิมพ์ชนสูตรนะคุณปราบพร้อมผลงานใหม่เด็กเด่นโจบองโก้ผู้เล่าตำนาน Mid Universe Salmon นะผู้เขียนนิยายชื่อดังการุณยฆาตนวาพัฒน์ผู้เขียนเหมันตะวันรอนนะคะนรทีค่ะสศิวิมลเจ้าของผลงานจดหมายจากดาวแมวแล้วก็พัสดุจากดาวหมาลอไลเอ็ดนะคะเจ้าของผลงานหลวงตาบอกแล้วอย่าออกแว้นตอนตีสามเปรตมันดุงูนะคะมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะที่หลายคนชื่นชอบนะคะรวมไปจนถึงกว่าชื่นบางคมบางนะคะบก.หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรส์ร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาถ่ายทอดจากหลากหลายหน่วยงานอย่างศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่เป็นต้นด้วยฟังแค่นี้แล้วว้าวแล้วใช่ไหมคะไปร่วมติดตามกันได้นะคะเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11ค่ะวันนี้ถึง5กรกฎาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตด้วยกันนะคะไปที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างดีกว่าค่ะที่จังหวัดเชียงรายก็ต้องบอกว่าใครที่อยากจะร่วมกันนะคะนะช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแถมยังจะได้ผลผลิตผักปลอดสารพิษไปด้วยนี่นะคะทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ค่ะเดินหน้าจำหน่ายผักปลอดสารพิษราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพประชาชนเชียงรายนะคะนะเพราะว่าเราทราบกันดีนะคะในช่วงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเองต่างก็ได้รับผลกระทบทางด้านค่าครองชีพในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันค่ะทีนี้นะคะทางโครงการทหารพ ันดีมณฑลทหารบกที่37นะคะก็สนับสนุนเต็มที่เลยนะคะให้พี่น้องประชาชนเองเนี่ยได้เข้าถึงอาหารปลอดภัยผักสดนะคะทั้งคะน้าผักบุ้งผักกาดผักสลัดพริกมะเขือเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารพื้นเมืองที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพภายใต้แนวคิดการพึ่งพาตนเองจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสหพระราชานะคะในโครงการนี้นะคะมีการเปิดจำหน่ายใน3พื้นที่หลักไปติดตามกันได้นะคะไปเลือกซื้อกันได้ก็คือทุกวันพุธตรงประตูช่องทางออกที่2มณฑลทหารบกที่37นะคะบริเวณติดกับชุมชนวัดใหม่หน้าค่ายแล้วก็ชุมชนเด่น5ทุกวันศุกร์นะคะชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายทุกวันศุกร์เสาร์ที่ตลาดเกษตรเชียงรายศูนย์จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก.จังหวัดเชียงรายนอกจากจำหน่ายผักสดแล้วก็ยังมีอาหารปรุงสุกกับข้าวด้วยนะคะขนมพื้นเมืองหลากหลายนะคะได้เลือกซื้อกันด้วยสร้างรายได้หมุนเวียนกลับก็สู่โครงการอีกด้วยค่ะขณะเดียวกันทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายก็สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าแก่โครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37อย่างต่อเนื่องเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยด้วยนะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มากมายหลากหลายสดใหม่ราคาที่เป็นธรรมด้วยนะคะเราได้กินของดีนะคะนะคะดีใจแทนพี่น้องชาวเชียงรายมากๆเลยนะคะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายค่ะเพราะว่าที่เชียงรายเนี่ยมีการเดินหน้ายกระดับอุทยานธรณีเชียงรายสู่อุทยานธรณีระดับประเทศมุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนนะคะก็มีการจัดประชุมนะคะด้วยความร่วมมือนะคะมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ4หน่วยงานหลักนะคะได้แก่จังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนและนะคะกรมทรัพยากรธรณีค่ะบูรณาการการทำงานร่วมกันที่จะพัฒนาศักยภาพอุทยานธรณีเชียงรายประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีท้องถิ่นนะคะมาตั้งแต่ปี2567นะคะครอบคลุมพื้นที่3อำเภอก็คืออำเภอแม่สายอำเภอแม่จันแล้วก็อำเภอเชียงแสนรวมพื้นที่ 1,434 ตารางกิโลเมตรซึ่งก็เป็นพื้นที่นะคะที่มีความโดดเด่นหลากหลายทางธรรมชาติและธรณีวิทยาอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองลมแล้วก็น้ำพุร้อนธรรมชาติป่าตึงนะคะทั้งนี้แล้วนะคะทางอพทเองก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประจำปี2568ยกระดับคัดเลือกต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว3แห่งมาประเมินตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะโลกอีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะแนวทางในการขับเคลื่อนก็จะเน้นกระบวนการบริหารจัดการจากล่างสู่บนบนพื้นฐานแนวคิด Geo Park East People เพื่อให้ประชาชนแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นเองเนี่ยมีส่วนร่วมได้รับประโยชน์สูงสุดยกระดับสู่อุทยานธรณีระดับประเทศช่วยสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่จะเชื่อมโยงอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมเรื่องราวของชุมชนที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงรายได้เป็นที่รู้จักในระดับสากลต่อไปนะคะอีกทั้งยังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยจากเชียงรายไปแอวพะเยากันนะคะไปกว้านพะเยาค่ะพะเยาเนี่ยไม่ได้มีแต่ปลาส้มแล้วนะคะไปชิมกันดีกว่านะคะเพราะว่าที่เชียงรายเนี่ยบอกว่ามีการคุมเข้มเรื่องของกุ้งกล้ามแดงด้วยในกว้านพะเยาห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังเชิญชวนนะคะร้านอาหารนำกุ้งกล้ามแดงเนี่ยไปประกอบเมนูสร้างรายได้อีกด้วยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณกว้านพะเยานะคะของจังหวัดพะเยาแล้วก็ประมงพะเยาเนี่ยปรากฏว่ากุ้งกล้ามแดงนะคะกระจายนะคะอยู่ที่บริเวณบ้านทุ่งกิ่วตำบลบ้านตุ่นนะคะเป็นพื้นที่น้ำใสสะอาดติดตามนะคะเรื่องของกุ้งกล้ามแดงค่ะมีชาวประมง10รายด้วยกันดักจับกุ้งกล้ามแดงนะคะได้วันละหลายกิโลราคาก็สูงอยู่เหมือนกันนะคะนำไปแปรรูปค่ะจับเยอะๆเลยนะคะเอาไปแปรรูปปรุงอาหารกันจะได้หมดไปสักทีนะคะสาเหตุก็คือนะคะมีการแพร่กระจายของการลักลอบปล่อยกุ้งกล้ามแดงนะคะลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติของเราจับได้เอาเลยนะคะสร้างรายได้แล้วก็ราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลละ250ถึง300กิโลค่ะ ่ะเมนูก็หลากหลายนะคะมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันควบคุมนะคะเชิญชวนผู้เพาะเลี้ยงที่ประสงค์จะเลิกเลี้ยงนะคะให้นำสัตว์เนี่ยนะสัตว์น้ำเนี่ยมอบให้กับสำนักงานประมงจังหวัดพะเยากันดีกว่าเป็นการป้องกันผลกระทบในระยะยาวต่อไปจากพะเยาเราไปพิจิตรกันนะคะที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยอยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทางน้ำแล้วก็อุดหนุนสินค้าชุมชนกันนะคะกับโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะคะตักบาตรทางน้ำริมคลองเข้าต่อกันค่ะที่ชุมชนคุณธรรมวัดดงกลางอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรโดยครั้งแรกนะคะจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วอาทิตย์ที่28มิถุนายนครั้งที่2นะคะวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมและอีกครั้งที่3ก็คือวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้ตื่นเช้าๆนะคะหิ้วตะกร้าสวมผ้าไทยไปทำบุญกันตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปกับโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะที่จังหวัดพิจิตรกันนะคะนะก็ได้บุญกันไปด้วยเอาบุญมาฝากกันด้วยสำหรับใครที่ตื่นแต่เช้าไปทำบุญปิดท้ายกันที่จังหวัดสุโขทัยค่ะที่จังหวัดสุโขทัยนะคะบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.โครงการ S1 นะคะได้จัดกิจกรรมปตท.สผ.เกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงสร้างอาชีพเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนนะคะกับเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยโดยรับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยในฐานะเจ้าของพื้นที่และวิทยากรฝ่ายปฏิบัติการนะคะปตท.สผ.โครงการ S1 ร่วมกับอสมท.จังหวัดสุโขทัยค่ะจัดกิจกรรมเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงเสริมทักษะนะคะติดอาวุธให้กับพี่น้องในชุมชนอีกด้วยค่ะก็มีพิธีเปิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเราก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มทักษะอาชีพองค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรได้ไปต่อยอดอาชีพกันนะคะมีกิจกรรมการบรรยายนะคะให้ความรู้การจำหน่ายสินค้าการตลาดออนไลน์บรรยายในเรื่องของการเสริมเกราะเช็คภูมิคุ้มภัยขายออนไลน์ยังไงไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ได้ฝึกปฏิบัติกันด้วยนะคะนี่ก็คือการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะที่จังหวัดสุโขทัยของเรานะคะเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: Mcot Radio โชว์เมืองเหนือ
0: ในช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะกับ Mcot Radio Show เมืองเหนือนะคะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวเมืองเหนือด้วยกันแบบนี้สัปดาห์ต่อไปนะคะจังหวัดไหนจะเป็นแม่ข่ายในการกระจายเสียงให้ได้ติดตามกันนะคะต้องติดตามกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วละค่ะขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็เครือข่ายของเราทั้ง7จังหวัดภาคเหนือกันด้วยติดตามกันได้นะคะวันนี้เราจะทิ้งท้ายกันที่อีก1บทเพลงละกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะวันนี้อสมทเชียงใหม่นำรายการลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับเข้าสู่รายการปกติของทางสถานีกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: Radio Mcord Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcord Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและสนทนาธรรมสักการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมพิธีแล้วจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลประสงค์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสเพื่อเจิมตู้เทียนชัยและจุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจะทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีมูลนิธิสอนเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานมูลนิธิส่วนกลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนศาลอาญาคดีทุจริตภาคเก้าอนุญาตให้ประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวที่ดาราชิตวงรายงานค่ะ
1: กรณีตำรวจปปปนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาคเก้าเข้าจับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหายจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้ควบคุมตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าอำเภอเมืองสงขลาพนักงานสอบสวนปปป.คัดค้านการประกันตัวความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.มีรายงานว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาอนุญาตให้ประกันตัวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวศาลเห็นว่าตำแหน่งน่าเชื่อถือจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมตั้งเงื่อนไขหากผิดนัดไม่มารายงานตัวปรับ 100,000 บาทหากยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถอนประกันนำกลับเข้ามาคุมขังโดยหลังจากได้รับการประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตได้ขึ้นรถยนต์เดินทางออกจากศาลทันทีที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: กกต.ย้ำความพร้อมเลือกผู้ว่ากทม.พัทยา28มิถุนายนเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาว่าได้แจกจ่ายอุปกรณ์สำหรับได้แจกจ่ายอุปกรณ์ไปยังคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติเช่นฝนตกโดยกกต.ได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและชลบุรีแล้วให้เฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมถึงผู้สนับสนุนตั้งแต่18นาฬิกาของวันนี้ห้ามผู้ใดโฆษณาหาเสียงไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครเพราะมีความผิดตามกฎหมายในขณะที่เรื่องการขนคนไปลงคะแนนด้วยการจัดยานพาหนะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปที่สถานเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นความผิดตามกฎหมายในส่วนของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างในวันพรุ่งนี้ต้องขอความร่วมมือผู้ใดขัดขวางนวงเหนียวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควรในการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
2: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักติสุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวล้ำ

งานจากศิลปินเบียวราวุธนะครับนี่คือบุพเพสันนิวาสนะครับนำเข้ารายการทักทายคือได้ฟังกันในช่วงของ M-Cot Radio ดีเจหุ้นกินข้าวลำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันนะครับข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตกับแฟนๆรายการกันในช่วงเวลานี้อยู่ที่ไหนตั้งใดทักทายกันเข้ามานะครับเบอร์เดิม0543232203นะครับแล้วก็0543232204 ID หลาย FM99.0 ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายบรรยากาศของการฟังเพลงไปด้วยกันตอนนี้นะครับวันหยุดนะก็ได้ฟังครับวันเสาร์เสาร์ที่27 มิถุนายน 2569ดีเจฮุนกินเข้าลำดีเจดิวนุพงศ์ตาจินะอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันนะครับพร้อมข้อมูลข่าวสารนะครับมาอัปเดตในรายการตัดนี้นะครับกับทางด้านของงานเพลงที่แฟนรายการอยากจะฟังส่งกันเข้ามายินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเน้อไรอ้อยคอยรักนะครับช่วงนี้ขอเพลงจ้าๆกันเข้ามาก่อนส่งตรงถึงห้องส่งที่ ID line FM 99.0

งานจากศิลปินหนุ่มมิเตอร์นะครับนี่คือไรอ้อยคอยรักนะครับจากแฟนๆรายการถามถึงกันเข้ามาช่วงเวลาของรายการครับตอนนี้นะครับอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันครับดีเจฮุนกินข้าวลำนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนิดหนึ่งคือได้ฟังฮะกับเรื่องของพยากรณ์อากาศนะในช่วงนี้เอามาติดตามกันนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเตือนฉบับที่2ละนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบในช่วงของเสาร์8ถึง3ขอไปกับเสาร์8กรขอไปกับเสาร์8มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่2นะครับช่วงของเสาร์8มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะฮะประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนตกตีฝนตกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มตุยเนอร์เกิดด้วยฝั่งครับซึ่งในช่วงของอันระวังเนี่ยนะฮะต้องติดตามพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเนอร์ฝนอากาศครับบริเวณประเทศไทยฝนก็จะมีช่วงนี้ก็จะฝนตกชุกนิดนึงนะครับฝากกับแฟนๆรายการได้ติดตามข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตกันตัดนี้ทักทายข้อความครับปีนันแลมบอกว่าขอฟังเพลงแม่ค้าเดี๋ยวก่อนเนอะเอาใหม่นะฮะคนละขอเพลงคนละเกิงนี่ไงหมอบเพื่อ18ล่อนานดมนะครับแมก้า3อยากปากหวานสมียนสาวป้าไก่ตาทรายตัวนะครับป้าน้อยนวัดพระเจ้าทันใจบอกว่าขอฟังเพลงชู้ทางใจนะครับหมอบเพื่อกับปีสาวหนองจ้างน้องหญิงสาวมะปรางหวานปีสาวทุกเสียงทุกสายนะครับดีเจทุกคนเลยนะครับมีขอฟังเพลงหนุ่มพลังม้าจากคนทำทางสายเลี่ยงเมืองครับโอ้นะฮะและก็แม่น้องก็ทักทายวันเสาร์กันเข้ามาช่วงของ M-Cot Radio ตัดนี้นะครับเพลงเพราะๆในรายการยินดีครับต้อนรับทุกสิ่งทุกสายนะครับที่จะอยู่ไปด้วยกันตัดนี้นะครับกับงานเพลงลูกทุ่งอสมทลำปาง M-Cot Radio นะครับอสมทเพื่อชุมชนขออภัยฮะเกิดได้ฟังช่วงเวลานี้เดี๋ยวจะมีข่าวสารมาอัปเดตกับคุณได้ฟังกันสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำปางเฮานะฮะ

0: จบไปนะครับนี่คือศิลปินตายอรไทยกับกดไลค์ให้แน่เด้อนะครับขอบคุณแฟนรายการนะครับที่ช่วยส่งข้อความมาหากันนะครับในวันหยุดวันเสาร์สบายๆเจ้าอี้นะครับอึมครึมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดลำปางของเฮาตัดนี้นะครับหลักๆพื้นที่ฟังกันอยู่อสมทเพื่อชุมชนช่วงเวลาตัดนี้นะครับหลากหลายพื้นที่ฟังกันอยู่นะครับบ่ได้ลืมที่จะได้สื่อสารกันเข้ามาอยู่กันกับดีเจฮุนกินเข้าลำกันตัดนี้ต่อยนะครับช่วงเวลาดีๆเจ้าอี้บ่ายโมงเป็นต้นไปถึงบ่ายสามโมงนะครับ
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวล้ำ

0: จเดียวหุ่นกินข้าวลำ
1: ช่วงนี้นะครับในช่วงของฤดูฝนก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหลากหลายพื้นที่นะครับในพื้นที่ของจังหวัดลำปางที่อยากจะให้คุณผู้ฟังนะครับได้ไปถ่ายรูปเช็คอินนะครับกับบรรยากาศดีๆนะครับในจังหวัดลำปางเฮาหลากหลายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเฮาจะพาคุณผู้ฟังไปที่อำเภอเงาก่อนอำเภอเงาสถานที่ท่องเที่ยวก็หลากหลายพื้นที่เหมือนกันโดยเฉพาะตีเที่ยวลำปางเฮาน้ำตกแม่แก้โอ้จะเป็นน้ำตกที่สวยงามโดยช่วงฤดูฝนจะเย็นนะครับน้ำก็จะพนองได้ว่าน้ำไหลอย่างเต็มที่นะครับตีเที่ยวลำปางติดตั้งอยู่บ่าห่างไกลจากทำผาไทยนะครับอยากจะให้คุณได้ฟังไปแอวในพื้นที่ตัดเนี่ยนะครับเป็นน้ำตกที่สวยนะครับบ่แป้น้ำตกไหนๆเลยนะครับโดยจันตีรถลันกันมาประมาณ14จันด้วยกันความสูงราวๆถึงมดเนี่ยประมาณสัก10เมตรน้ำใสไหลเย็นนะครับเป็นสายทอดยาวนะครับมาตกมาตั้งลุ่มนะครับนอกจากนี้น้ำตกแม่แก้ก็ยังเป็นน้ำตกหินปูนนะครับซึ่งแฟนๆรายการถ้าใครเคยไปเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมาเคยไปนึกภาพตัวเป็นน้ำตกหินปูนนะครับเขาสามารถเดินขึ้นไปได้เลยมันบะหมื่นคือได้ฟังครับมันบะหมื่นเนาะนะฮะใครเคยไปน้ำตกหินปูนนะครับแล้วก็น้ำตกนี้หลากหลายจันทร์สวยงามนะครับก็ไปถ่ายรูปเช็คอินนะครับใน TL ในจังหวัดลำปางเขาลงโซเชียลก็เป็นแห่งหนึ่งช่องทางในการช่วยกันนะครับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปางเขาตัวนะฮะถือว่าเป็นแห่งที่หนึ่งนะครับเขาจะไปแอลไทยรูปนะครับหรือไปเล่นน้ำใสๆนะครับของน้ำตกแม่แก้ได้นะครับก็เข้าได้แบบมีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถพิมพ์ในพิกัดได้เลยนะครับ Google ปนห้องวันอย่างก็ Google Map นะฮะในโซนเดียวกันท่านก็บ่ห่างไกลกันนักซะต่อใดในพื้นที่ของอำเภอเงาก็จะมีลมภูเขียวซึ่งลมภูเขียวเนี่ยในฮะเคยได้ฟังครับเป็นสะหน้ามรกตสวยงามมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลำปางที่อยู่ในระแวกเดียวกันกับถ้ำผาไทยน้ำตกแม่แก้เลยแอ่งน้ำพื้นที่ราวๆประมาณสัก 1-2 ไร่ซึ่งมีน้ำใสสีฟ้านะครับมองหันจันหินรถลันกันลงไปมีฝูงปลาแวกว่ายอยู่ในน้ำนะครับหันยังชัดเจนนะครับถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินนะครับสวยงามครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนนะฮะก็จะมีพื้นที่ที่เขียวขจีนะครับในพื้นที่หันไปกันได้ก็เปิดตั้งแต่ช่วงเจ้า8โมงเกินไปต้นไปถึง5โมงเกินนะครับในพื้นที่ฮันก็นะฮะหนตังก็ดีก็จะมีบางช่วงที่เป็นตังลูกหลังครับแต่ว่ารถน้อยก็สามารถขับไปได้อย่างสบายผ่านหมู่บ้านนะครับหรือฟังไปที่ Google Map พิมพ์ไปลมภูเขียวตัวเอียนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแอลในพื้นที่ได้นะครับอันนี้คือหนึ่งช่วงนะครับที่เขาอยากจะให้คุณได้ฟังไปเอาในช่วงของฤดูฝนยังมีแฮมตี้หนึ่งอยากจะแนะนำกันฤดูฝนหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาโอ้ยนะฮะไปชมทะเลหมอกกันนะครับในช่วงของฤดูฝนจะอีนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดลำปางเฮาเนาะคือได้ฟังเปิดตั้งแต่เจ้าเลยฮะหกโมงมาเจ้าถึงหกโมงมาแหลงนะครับก็สามารถเข้าไปแอลชมธรรมชาติได้อุทยานแห่งชาติด้วยคุณตาเนี่ยเป็นตีแอลของลำปางนะครับตีเป็นอุทยานแห่งเดียวตีทุกคนสามารถนั่งรถไฟนะครับไปแอลอุทยานได้ลงรถไฟตีสถานีรถไฟคุณตาได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะเป็นห้องว่าไปแอลแล้วก็อยากได้ความสงบนะครับเดินเพราะว่าเดินจากสถานีรถไฟขึ้นไปนะครับบนพุ่นอะตั้งแต่ย่อหนึ่งย่อสองนะครับบางคนไปถ่ายรูปถึงย่อ4นะครับโอ้ความสูงนี่ประมาณ 1,373 เมตรมีร้านกลางเต้นตัวที่ย่อ2นะครับอยากจะให้คุณได้ฟังไปสัมผัสบรรยากาศกันที่ฮันนะฮะข้อมูลข่าวสารนะครับมาอัปเดตกันนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปางของเฮาน้องนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยากจะให้คุณได้ฟังไปสัมผัสกันนะครับบรรยากาศของ TL ในจังหวัดลำปางเนาะนะครับดีใจเดี๋ยวก็จะปาแอลจะแย่นะครับเนาะฟังกันไปตัวอยากจะหันภาพดีๆเพราะว่าที่สถานที่ต่างๆที่เราไปมาเนี่ยนะครับก็ได้ลงในเพจ Facebook ของอสมทลำปางให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป็นบางส่วนแล้วนะครับ มีแฮมหนึ่งเพลงนะครับจากแฟนๆรายการได้เพิ่มเติมกันเข้ามาจากกิ๊บปะน้อยณวัดพระจรัญใจเอิ้นมาครับชูทางใจเนาะนะครับแล้วก็มีงานเพลงอื่นตัวเตะขอกันเข้ามาเดี๋ยวดีเจดิวส่งต่อเพื่อได้ฟังกันนะครับหนึ่งงานจากศิลปินนุ้ยสุวินากันแล้วกันเทียนไขไฟฟ้า

0: ำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสูตรโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวล้ำ
1: กว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
2: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
1: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด Mcot Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย Mcot Connect บน App Store และ Play Store

0: พลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวล้ำ

เสียงห้องจากคุ้มพวงดวงจันทร์นะครับฝนซาฟ้าใสและก็งานเพลงจากออดโอภาสทศพรนะครับนี่คือคืนฝนตกนะครับจัดให้แฟนๆรายการได้รับฟังกันเนอะมีน้องลิวขอฟังเพลงขอบคุณที่ทิ้งกันนะครับเอิญอุจากกันเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเฮาตอนนี้054-323-203และก็054-323-204นะครับในช่วงเวลาดีๆครับขอบคุณที่ทิ้งกันมาแน่ใจว่าของใครห้องอ๋อหญิงทิติการเดี๋ยวขึ้นคิวไว้ให้นะครับและก็คนละเกิงคนละเกิงนี่คืออันหยังครับเพลงคนละเกิงพี่นันแหลมนะครับจะได้ขอมาไว้นี่เป็นนันแหลมแล้วติดฟังอยู่นะครับแล้วก็มีงานเพลงหนุ่มพลังม้าของไพ่ห้องจ้าเดี๋ยวหาไว้ให้ก่อนนะครับ13นาฬิกากับแฮม4 17นาทีนะครับอยู่กันกับต่างด้านของดีเจฮุนกินข้าวหลำตัดนีส่งต่อตียิงให้ที่การงานเพลงนี้กันละกันครับขอบคุณที่ทิ้งกัน

0: You are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปนต้ายิงเจ้าหน้าที่อสเสียชีวิตคนร้ายประกบยิงเจ้าหน้าที่อสอับดุลเลาะยามาเสียชีวิตบริเวณ4แยกบ้านต้นมะขามหมู่ที่4ตำบลมะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตำรวจสภ.ยะรังเข้าตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มคว่ำอยู่ปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่3ปลอกสอบสวนทราบว่าขณะที่อสอับดุลเลาะซึ่งเป็นชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมขี่รถจักรยานยนต์กลับจากไปส่งลูกที่โรงเรียนตาดีกาในพื้นที่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุอสอับดุลเลาะชะลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายคนร้ายที่ซุ่มอยู่ได้ยิงใส่อสอับดุลเลาะก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์พังงาปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมลงกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือยักษ์พายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้เล่นเรือกลับบ้านขอไปค่ะได้เล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายทั้งเรือและคนล่าสุดปภ.พังงาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญหายเพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติการค้นหาเป็นการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานรวมทั้งชาวประมงในพื้นที่ที่ร่วมกันนำเรือออกค้นหาในบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงายังได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18จังหวัดภูเก็ตสนับสนุนเรือยางท้องแบน1ลำและเจ็ตสกี1ลำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาผู้สูญหายในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายในขณะที่ทุกหน่วยงานจะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปพายุ2ลูกเข้าญี่ปุ่นทำดินถล่มเจ็บ3สูญหาย1พายุไต้ฝุ่นเมฆลาและพายุโซนร้อนฮิโกสพัดถล่มหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นในวันนี้จนทำให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนสูญหาย1คนหลังเกิดเหตุดินถล่มทะลักเข้าทับถมบ้านพักอาศัยสูง2ชั้นหลังหนึ่งโดยดินโคลนและเศษซากความเสียหายทะลักเข้าเต็มชั้น1ของตัวบ้านที่อยู่ในเมืองฮิราโอะจังหวัดยามากุจิพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันพุธสำนักงานอุตุนิยมวิทยาในท้องถิ่นระบุว่าปริมาณน้ำฝนในเมืองยานาอิซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงวัดได้สูงค่าถึง350มิลลิเมตรไปแล้วและจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนหลายพันคนในพื้นที่รวมถึงในเมืองโอชิมะในจังหวัดในกรุงโตเกียวและชิโมระจังหวัดชิซูโอกะท่ามกลางความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ดินถล่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight ไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาก
12: ว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางไม่ว่าเวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาวันนี้เราพร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีผู้ฟังที่เป็นกำลังใจและเคียงข้างเราเสมอสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพลงอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวติดต่ออสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
13: สถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz ฟังเพลงเพราะติดหูอยู่คู่คนลำปางมายาวนานกว่า70ปีการันตีด้วยดีเจมืออาชีพและมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมมอบบทเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังดีเจดิวคุณกินข้าวลำเพลงเก่าลูกทุ่งแท้ปันใจชาวลำปางดีเจปูจุริพรสารตามาพร้อมกับความสนุกสนานวาไรตี้ที่หลากหลายดีเจส้มเสียงหวานเพลงที่เอาใจวัยรุ่นสายอินดี้สถานีวิทยุอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
14: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปาง

ศิลปินสิริพรอำไพพงศ์นะครับนี่คือเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรัชนกศรีโลพันธ์เขียนฝันไว้ข้างฝาสองผลงานเพลงครับนำเข้ารายการมาทักทายคุณได้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะครับเพื่อนที่ในฟังกันนะครับเข้ามาสมองด้วยสองของดีเจดิวละนะครับอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันอสมทลำปาง FM 99 MHz งานเพลงไหนอยากฟังครับเบอร์เดิมเนอะ0543232203ครับและก็0543232204 ID Line FM 99.0 อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันตอนนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าอุจจากกันต่อเนื่องครับ

หนึ่งงานเพลงของเสือธนพลนะครับบอกว่าดาวดวงน้อยนะครับคือกับพ่อที่รักลูกทุกๆคนนะครับเอินเข้ามาขอบคุณในการที่ตามฟังตัวนะครับบรรยากาศของการฟังเพลงจัดนี้0543232003และ0543232004ID Line FM 99.0 นะครับอยู่ที่ไหนทั้งใดก็เอินรู้จักกันเข้ามาได้14:03 น.นะครับบรรยากาศของการฟังเพลงไปด้วยกันจัดนี้นะครับงานเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมดีเจดิวมาได้เลยนะครับหลังไมค์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไลน์ไลน์เนี่ยส่งตรงถึงห้องทรงเลยนะนะครับที่ ID Line FM 99.0 นะครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายอยู่ด้วยกันตัดนี้หลากหลายพื้นที่นะครับวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์วันหยุดของคุณด้วยฟังฟังเพลงไปด้วยกันหลายท่านอาจจะไม่ได้หยุดหนอกนะครับหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะได้2แฮง3แฮงก็ว่ากันไปให้กำลังใจแฟนๆรายการตอยเนอร์ศิลปินไม้พิรมพรนะครับกับงานเพลงนี้

0: ว่า70ปีที่อสมทลำปางจูบเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHzสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนะ

ฝ่ายรายการเพิ่มเติมมานะครับนี่คือทางรักสีดำจากคนทำทางนะครับเพลงนี้แต่งให้กันแล้วกันเนาะมีสาลิกาไร้รังครับจากหลังใหม่ดีเจดิวไม่เปิดเพลงให้ป้าน้อยเลยชูดทั้งใจป้าน้อยบ่ฟังดีเจดิวเลยน่ะชูดทั้งใจดีเจดิวเปิดเพลงป้าน้อยตั้งแต่ชั่วโมงตีแล้วเวลา 13:25 นาทีนะครับอันนี้มีบันทึกการเปิดเรียบร้อยป้าน้อยบอกฟังกันนะครับชู่ทั้งใจเปิดเฮือไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะฮะจากจะฮือแฟนๆรายการเวลาขอมาเนี่ยนะฮะเฮาจะให้ไปชอบด้วยการฟังกันนะครับเปิดดังๆหน่อยนะฮะเวลาขอเพลงไหนเฮาจะได้ฟังเพลงที่เฮาขอเนาะฝากกันไว้ต่อยกันละกันนะครับสังพองก็จะพลาดเพลงที่ตัวเก่าขอไว้นะครับอะไรพื้นที่ที่ฟังกันนะครับ

นั้นหนึ่งนะครับน่าจะมีภารกิจนะครับไปปล่อยมาแล้ววันนี้นะนะฮะทักทายพี่นันหนึ่งตัวนะครับจัดไปแล้วนะครับงานเพลงนะนะครับสำหรับในส่วนของแฟนรายการเนาะทุกเพลงนะฮะสังพองขอมาเนี่ยขอแล้วละกะอันอย่างก็หล่นไปทั้งอื่นทั้งปังทั้งอื่นเนาะนะฮะได้ฟังกันสักครั้งขอบคุณแฟนรายการที่ฟังกันนะนะครับจันทร์ถึงศุกร์ดีเจดิวมาตั้งแต่8โมงนะครับถ้าเสาร์ถ้าวันเสาร์ดิจะมาบ่ายโมงนะครับแฟนๆรายการเดี๋ยวมีสาริกาไร้รังนะครับงานเพลงนี้ของยอดรักสลักใจเนาะหนึ่งงานเพลงทรงต่อให้แฟนๆรายการได้ฟังกันตัวครับ

าริกาไร้รังครับเสียงห้องจากศิลปินยอดรักสลักใจเก่าๆเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปแฟนๆรายการได้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาของรายการ M-COT Radio สถานีวิทยุอสมทลำปางนะครับเป็นประจำที่เขาจะได้อยู่ด้วยกันตัดนี้นะครับข่าวสารมาอัปเดตกันอย่าลืมครับตีจะได้ติดตามกันเพจ Facebook อสมทลำปางนะครับแล้วก็ TikTok อสมทลำปาง YouTube ก็อสมทลำปางติดตามกันให้ได้

นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงวันที่28เป็นต้นไปนะครับก็ระวังในส่วนของฝนตกนะครับตกหนักถึงหนักมากและเนี่ยถ้าเป็นภาคเหนือของเฮาเนี่ยก็จะมีทางด้านของจังหวัดตากกำแพงเพชรนะฮะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับพะเยาน่านเชียงรายโซนเหนือทางบนพวกนั้นโซนน่านนะครับจะได้ก็ลองติดตามว่าลำปางจะได้ไปเป็นก่อเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยนะครับก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับช่วงนี้นะฝนในประเทศไทยก็จะเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งนะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนถ้ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือเฮาก็ตกด้วยแหละประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตีพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนระวังเน้อฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ตัวนะครับฝากกันไว้ตัวข้อมูลข่าวสารอัปเดตแฟนๆรายการกันนะครับโดยดีเจดิวขออย่าทิ้งท้ายงานเพลงเฮแฟนๆรายการนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับเพราะว่าฟังเกือบทุกวันเปิดเพลงมนดีขอบคุณจันนักเน่คุณสมศักดิ์เอินมาขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการฝากกันวันจันทร์8 โมงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 15:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุชานำทัพปชปบุกใจกลางเมืองใช้รถไฟฟ้าตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนชี้ชะตากรุงเทพวันพรุ่งนี้การหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักนายอนุชาบุรุษไชยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข5ผนึกกำลังร่วมกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์อย่างพร้อมเพรียงนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือนายกรจาติกาวณิชดร.การดีเลียวไพโรจน์นายสกลทีภริยกุลนายองค์อาจพร้อมไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรครวมถึงนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคพร้อมด้วยทีมคนรุ่นใหม่ของพรรคยกขบวนลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงอย่างต่อเนื่องคณะผู้บริหารพรรคเลือกใช้วิธีการเดินทางที่สะท้อนวิถีชีวิตคนเมืองด้วยการขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากสถานีบางนามาลงสถานีพร้อมพงษ์ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากประชาชนที่พบเห็นตลอดเส้นทางก่อนจะเข้าห้างสรรพสินค้า DM Quartier นายอนุชาและคณะได้ใช้โอกาสนี้เดินทางพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองสร้างสีสันในการหาเสียงในห้างสรรพสินค้าอย่างน่าสนใจและร่วมวงรับประทานอาหารกลางวันที่ควอเทียร์ฟู้ดฮอลล์เพื่อเติมพลังก่อนลุยต่อในช่วงบ่ายนายอนุชาได้เลือกรับประทานเมนูโปรดอย่างข้าวหน้าเนื้อพร้อมนั่งพูดคุยอย่างเป็นกันเองจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังเซ็นทรัลเอมบาซีโดยใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ก่อนเดินสายรณรงค์ต่อที่เซ็นทรัลเวิลด์และปิดจบการเดินหาเสียงโค้งสุดท้ายที่สยามพารากอนซึ่งได้รับการกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นนายอนุชากล่าวว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพกาเบอร์5เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับคนทุกคนอย่างทั่วถึงวันพรุ่งนี้คือการกำหนดอนาคตกรุงเทพอีก4ปีซึ่งพรรคนำเสนอแนวทางที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความเป็นจริงในการบริหารงานที่โปร่งใสโดยตนและสกทั้ง50เขตจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้วที่จะเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบและผลักดันนโยบายเพื่อรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกๆคนก่อนปิดภารกิจช่วงเย็นนายอนุชาทีมงานจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามุ่งหน้าที่ลานพาร์คพารากอนเพื่อประกาศย้ำความมุ่งมั่นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ชาวกรุงเทพจะออกไปใช้สิทธิ์กำหนดอนาคตในวันพรุ่งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่พัทยาติดตามรายละเอียดเหตุหนุ่มออสซี่ฆ่าสาว17ยัดกระเป๋าทิ้งศพจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาจับกุมนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนสัญชาติออสเตรเลียผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าสาววัย17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่จะนำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ไปทิ้งในป่าหญ้าริมทางรถไฟช่วงซอยเขามะกอกโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะเตรียมหลบหนีกลับประเทศพร้อมแจ้งข้อหาหนักก่อนควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดพัทยาฝากขังผลัดแรกล่าสุดพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางไปยังสภ.เมืองพัทยาเพื่อติดตามความคืบหน้าของสำนวนคดีรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้มีการรับกุมครบถ้วนพร้อมขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสภ.เมืองพัทยาตั้งแต่รับแจ้งเหตุการลงพื้นที่ตรวจสอบการไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและการสืบสวนติดตามจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงก่อนหลังเกิดเหตุพร้อมกันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มอบรางวัลแก่ชุดสืบสวนสภ.เมืองพัทยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หลังสามารถคลี่คลายคดีสะเทือนขวัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมได้อย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและ

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร 054-323-203-4

0: มาในชั่วโมงที่3นะครับเปิดต้นชั่วโมงมากับผลงานเพลงจากมินตราอินทิรานะครับว้าวแล้วก็แพรชนาน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มและก็ก้อนหินสิ้นใจจากแคทกรติการครับผม
1: 3เพลงนี้นี่มีแต่เพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะพูดถึงเนี่ยม
0: ี
1: เรื่องของน้ำค้างบนหญ้าก้อนหินว้าวนี่ก็ลอยละลอยลมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าฝนกำลังจะมา
0: แต่ผมกำลังจะหลับแล้วเมื่อกี้ฟังเพลงไป
1: เพลิ้มเพลินเพลินอากาศดีไงน้องคริสตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะ
0: ครับใช่แล้ววันนี้น่าจะตกเยอะอยู่เหมือนกัน
1: ใช่เพราะฉะนั้นใครจะออกไปไหนก็ดูสภาพอากาศด้วยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะส่วนใครซักผ้าก็เก็บผ้าด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะคะอ่ะอยู่กับเราต่อค่ะชั่วโมงที่3ชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะรับสายหน้าใหม่กันนะเผื่อว่าจะมีใครอยากคุยกับเรา2คนนะคะ
0: ครับผมก็โทรมาได้ที่022481366นะครับ022481366ก็
1: ใช่แล้วกวางน้อยรับสายอยู่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวระหว่างรอสายนะคะเปิดเพลงนี้ให้ฟังดีกว่านะก่อนที่ฝนจะตกค่ะเดี๋ยวเราพรมน้ำมนต์ให้กันก่อนนะคะอาบน้ำมนต์จากพิมดาค่ะ

0: นี่แหละค่ะถ้าเป็นที่รักไม่ได้จากพี่นิกเซเลปี้มีคนขอมาหลังใหม
1: ่
0: จริงๆเขาจะได้หน้าใหม่อยู่แล้วนะแต่เขาไม่รับสาย
1: ก็
0: เลยนะคะจัดให้เลยนะคะ
1: แต่ตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่นพดลครับผม
2: ครับผม
1: ทำอะไรครับวันนี
2: ้อ๋อกำลังไปเที่ยวครับ
1: ไปเที่ยวไหน
2: ไปเรื่อยเปื่อยตอนนี้กำลังไปเรื่อยเปื่อย
0: อ้าวไปเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายไปทางเลยเหรอ
2: ปวดเกษียณแล้วก็ตอนนี้ก็เตะฝุ่นใส่กระสอบส่งนอก
1: หิวเมื่อไหร่ก็แวะตรงนั้นแล้วก็หาอะไรกิน
0: ไปอะใครอะไปคนเดียวหรอ
2: มากับลูกครับ
0: อ๋ออายุเท่าไหร่แล้วคะโตหรือยัง
2: โอ้โตแล้วครับ
0: โอ้โตแล้วสบายเลยไปเที่ยวกับพ่อได้เลย
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กจะแนะนำที่ท่องเที่ยวอยู
2: ่โตแล้วครับโตแล้ว
0: โตแล้วเนาะนะคะ
2: ครับผม
1: แล้ววันนี้พี่นพดลอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: คนชื่อเดือนครับ
1: คนชื่อเดือนจากสายันสัญญาใช่ไหมครับ
2: ผมครับผม
0: มอไปใครไหมคะ
2: FC 95 FC พี่เป้าทุกนายครับ
0: ได้เลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวนี้อยากฟังเพลงแบบย้อนยุคเก่าๆหน่อยเนาะ
2: ครับผม
0: นะคะได้เดี๋ยวจัดให้เดินทางปลอดภัยนะคะ
2: ครับ
0: ฝนจะตกหรือยังเนี่ยฝนน่ะ
2: มันไม่ตกฮะได้แต่ร้อนอย่างเดียว
1: เที่ยวให้สนุกนะครับผม
2: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับ
1: สายันสัญญาคนชื่อเดือนครับ

0: งพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect

0: ใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
3: ก่อนที่จะเข้าโฆษณาเมื่อกี้ก็จะมีคนช่วยเดือนของสายันสัญญาที่ขอขึ้นมาแล้วก็มีมนรักดอกคำใต้จากวินัยทิพวรรณ
4: ใช่นะคะก็ได้ฟังเพลงเก่าๆแล้วก็คิดถึงเพลงเก่าๆก็เลยหยิบมาฝากกันนะคะ
3: แล้วก็ยังคงจะฟังเพลงเก่าๆต่อ
4: ยังเก่าต่อนะคะวันนี้อารมณ์แบบว่าอยากฟังเก่าๆนิดนึงเนาะคุณฟังช่วยกันเลือกได้นะคะหลังไมค์ก็ได้หรือทาง Facebook Live ก็ได้อยากฟังเพลงไหนที่มันเก่าๆหน่อยก็พิมพ์มาบอกกันได
3: ้โอเคเดี๋ยวเพลงต่อไปจากสุเทพวงศ์คำแหงนะครับเพียงคำเดียว

0: นี่ล่ะค่ะอุ้ยเหมือนย้อนยุคเลยนะ
1: เพียงคำเดียวนะฮะจากสุดเทพแล้วก็หัวใจกระดาษครับผม
0: ค่ะนะคะสองเพลงที่เป็นเพลงออกแนวลูกกรุงเลยนะเก่าๆหน่อยนะคะ
1: ผมชอบ
0: ชอบใช่ไหมชอบเหมือนกันนะเออต้องไปลองฟังช่วงอะไรนะช่วงลูกกรุงใช่ไหมน้องกวางตอนเช้าก็จะม
1: ี
0: เปิดให้วันเสาร์อาทิตย์นะคะ
1: ครับผม
0: อ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังช
1: ่
0: วงนี้ก็
1: บ่ายสามห้าสิบนาทีส
0: ิ
1: บนาท
0: ีสุดท้าย
1: ใช่คร
0: ับนะคะเดี๋ยวเราก็ไปฟังเพลงกันเรื่อยๆยาวๆเนาะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาและสมคริสค่ะในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้มี5เพลงไหนมาฝากกันเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะคะเด
1: ี๋
0: ยวท
1: ิ้
0: งท้ายอีกสัก2เพลงเนาะ 2-3 เพลงนะคะเดี๋ยวรอดูเวลาเนาะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา16นาฬิกา

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทหารพรานเข้มชายแดนสกัดจับ3แรงงานชาวกัมพูชาเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติจ่ายเงินค่าเดินหน้ารายละ 7,500 บาทถึง 8,000 บาทหวังกลับเข้ามาทำงานในฝั่งไทยพันโทเดชทัศน์เฉลิมจิตผู้บังคับกองร้อยทหารพลานที่1202นำกำลังพลกองร้อยทหารพลานชุดควบคุมทหารพลานที่12ลาดตระเวนและเฝ้าพื้นที่ตะเข็บชายแดนอย่างเข้มงวดกระทั่งเดินเท้ามาถึงบริเวณพื้นที่บ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชา3คนตรวจสอบแล้วทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางพาสปอร์ตทราบชื่อคือในฮางหุ่นอายุ37ปีในวันโซเพียอายุ18ปีและในคองลาอายุ32ปีส่วนผู้นำทางชาวกัมพูชาชื่อในแดนไหวตัวทันอาศัยจังหวัดชุลมุนวิ่งหลบหนีข้ามแดนกลับไปประเทศกัมพูชาได้จากการซักถามเชิงลึกทั้ง3คนให้การรับสารภาพว่าเคยเข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งงานคัดแยกรองเท้ามือ2และงานห้องเย็นแต่ได้เดินทางกลับประเทศไปในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและต้องการกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งจึงได้ติดต่อขบวนการนำพาชาวกัมพูชาให้มาส่งที่ชายแดนโดยจ่ายค่าหัวค่าในหน้าคนละ 7,500 ถึง 8,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะจ่ายก็ต่อเมื่อเดินทางไปถึงที่หมายและจะให้กับคนขับรถชาวไทยที่จะมารับช่วงต่อเพื่อส่งให้กับนายจ้างแต่สุดท้ายก็มาถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกุมได้เสียก่อนปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาระดมทุกภาคส่วนและชาวประมงร่วมกันค้นหาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายได้แก่นายนุสอนเจนไพรอายุ71ปีนางสาวอริยากาหลงอายุ27ปีและนายปฏิวัติบุญยัตเถียนอายุ65ปีซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้แล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนตกหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายไปทั้งเรือทั้งคนล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และค้นหาผู้สูญหายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และเมื่อเวลา 12:15 น.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายขณะที่เวลา 13:00 น.ทุกหน่วยงานได้ประชุมประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดสหรัฐโจมตีอิหร่านตอบโต้เหตุโดรนโจมตีเรือสินค้าในฮอร์มุซกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ชะตากรรมข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวที่ทั้งสองประเทศเพิ่งบรรลุร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ต้องตกอยู่ในความไม่แน่นอนกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้โจมตีคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านสื่อของอิหร่านรายงานว่ามีวัตถุระเบิดตกใส่พื้นที่บริเวณรอบๆท่าเทียบเรือในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: สำ
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MPOT Radio Go Green
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054 323 203-4

0: ชั่วโมงที่สุดท้ายแล้วที่4แล้ว นะคะก็อยู่กันในชั่วโมงที่เราจะมีเพลงจ่อคิวฮิตมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะจ่อคิวฮิตตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึงที่3กรกฎาคมนะคะกันทั้งอาทิตย์เลยเพลงแรกเลยหวานๆเลยนะคะไทยๆหน่อยเนาะมีดนตรีไทยด้วยชื่อเพลงว่าคะหนึ่งนิดค่ะจากพี่โกนิพนธ์สังกัดทันเซียมิวสิกนะคะคำร้องทำนองค่ะได้พี่หวายเนวดายมาช่วยกินเขียนกับพี่โกนิพนธ์นะคะแล้วก็ทำนองก็ได้พี่หวายเนวดายนะคะแต่งทำนองให้เรียบเรียงดนตรีโดยค่ะพี่โครรับพัดนะคะแล้วก็พี่คีอะไรเนี่ยคีหันเหรอคีหัน คีหันดีๆเหรอหรืออะไรพี่แล้วก็พี่ PART นะคะอุ้ยชื่อเขายากจังเลยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ฟังก็เลยแบบว่าอ่านยากนิดนึงนะคะ
1: ครับผมมาเพลงต่อมานะครับเป็นผลงานเพลงจากอาร์มชุติมาและก็สแน็คอัจฉรีครับผมชื่อว่าเฮาบ่ฮักกันตอนใด
0: ไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: าว่าฮักกันตอนใดผลงานเพลงจากอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีครับผมสังกัด S1 Music คำร้องทำนองได้อาร์มชุติมานี่แหละครับแล้วก็เรียบเรียงโดยอนุช
1: อนุชหรือเปล่าเนาะ
0: อนุช
1: ชื่อยากแล้วคุณผู้ฟังเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นชื่อเฉพาะของเขาด้วยนะคะก็ผ่านไปแล้ว2เพลงค่ะนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเพราะๆอีก1เพลงเนาะถ้าเกิดว่าชอบก็ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะไปต่อกันที่เพลงที่3ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องธัญญาชัชยานะคะหลังจากที่น้องธัญญาเนี่ยเขาปล่อยเพลงเร็วๆมาแล้ว2เพลงนะคะครั้งนี้มาเป็นเพลงแบบเพราะๆช้าๆนะคะชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงช้าๆเพราะๆนะคะต้องจากกันเพราะรักเธอคือดวงอาทิตย์ฉันคือดวงจันทร์ที่แสนต่ำต้อยต้องคอยพึ่งพาแสงจากเธอเป็นไงล่ะความหมายลึกซึ้งไหมเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: เดี๋ยวก็ต้องเข้าใจวิทยาศาสตร์นิดนึง
0: นิดนึงเนาะเพราะดวงจันทร์เขาไม่มีแสงในตัวเองก็ต้องพึ่งพาแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเขาก็เปรียบความรักของเขาเนาะว่าเธอคือดวงอาทิตย์ฉันคือดวงจันทร์นะคะชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากธัญญาชัชยาสังกัดอิสระคำร้องทำนองค่ะได้พี่กันจักรปรีชาวุฒิที่คุณนะคะหรือว่ากันหวานเกยตื้นเคยฟังเพลงเขาไหมรักก็คือรักลงก็คือลง อยากทำชาวประมงนี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยนะที่เขามาเขียนเพลงลูกทุ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปาริวัตรสุวรรณชัยค่ะเอาละค่ะไปกันต่อเลยเน
1: า
0: ะ
1: เพลงต่อไปนะครับผมเป็นผลงานเพลงจากอานัทสันลกยาครับผมชื่อเพลงว่าเพียงเธอหลับตาครับไปฟังกันเลย

0: ียงเธอหลับตานะครับจากอานัทสัญลักษณ์ยานะครับเพียงเธอหลับตา
1: ค่ะ
0: ครับผมมาที่เพลงที่5ครับเพลงสุดท้ายของช่วงของจ่อคิวฮิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นผลงานเพลงใหม่จาก
1: เบียร์พร้อมผมนะคะชื่อยาวเหมือนเดิมเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ซีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายนะคะ
0: เดี๋ยวสำเนียง
1: ยังไงยังไง
0: ซีเฮ็ดให้เจ้า
1: ซีเฮ็ดให้เจ้า
0: ภูมิใจในโตอ้าย
1: ภูมิใจในโตอ้ายยากเหมือนกันนะภาษาไทยมันมีขึ้นลงด้วย
0: โอเคเดี๋ยวเราฟังกัน
1: ไปฟังพร้อมกันค่ะ

0: นี่ล่ะค่ะสี่เฮ็ดอะไรนะ
1: สี่เฮ็ดให้เจ้าสี่เฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้าย
0: สี่เฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะคะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์สังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองพี่ยุ้ยมานะศักดิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยเดี๋ยวเรามาทวนกันสักหน่อยนะคะว่า5เพลงในสัปดาห์นี้มีเพลงอะไรกันบ้างนะคะมีเพลงแรกค่ะคนึงนิดจากพี่โกนิพนธ์นะคะเพลงที่2เฮาบ่ฮักกันตอนไหนจากน้องอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีนะคะเพลงที่3ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากธัญญาชัชยาค่ะ
1: ครับผมและเพลงที่4เพียงเธอหลับตาจากอานัทสัลกยาครับผมแล้วก็สิเฮ็ดให้เจ้าภูมิสิเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายของเบียร์พร้อมพงษ์นะครับผมนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงของจอคิวฮิต29ถึงมิถุนายน29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะครับผมที่ได้ฟังวนไปครับ
0: เนาะเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาและสมคริสค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: แม่จากปูพงศิษฐ์ทะเลใจจากคาราบาวแล้วก็กรุณาฟังให้จบจากแชมรำนะครับ
1: ใช่นะคะเป็นเพื่อนเป็นช่วงหลังเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: 3เพลงนะคะ ก็เป็นแนวแบบเดียวกันคล้ายๆกันเพื่อชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นความหมายดีๆทั้ง3เพลงเลยนะคะวันนี้น้องคริสก็เลือกความหมายดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
0: ตอนนี้ก็เป็นช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องทิ้งท้ายไว้อีกสัก2บทผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงตั้งแต่มหานครชาร์ตมาจนถึงช่วงเจาะคิวฮิตเลยครับ
1: นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆกับวันเสาร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราสองคนต้องลาไปก่อนส่งต่อชั่วโมงหน้าให้กับอาจารย์ประยงนะคะ
0: มา
1: ด
0: ู
1: แลคุณผู้ฟังกันต่อวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยฝนใกล้จะตกแล้วเดินทางไปไหนปลอดภัยด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ขณะที่เวลา 17:00 น.

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองคืบหน้ายิงอสที่ปัตตานีเสียชีวิตพบคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกบยิงอสอับดุลเลาะยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อสชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดีการในหมู่บ้านเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ตามเส้นทางต่างๆสามารถเก็บภาพผู้ต้องสงสัย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งกายตาม

0: ล่าสุดภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ตามเส้นทางต่างๆสามารถเก็บภาพผู้ต้องสงสัย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งกายตามแบบผู้ชายสวมหมวกกันน็อกรถยนต์กระบะของประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายด้านหน้ารถพังเสียหายมีประชาชนที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บเป็นครอบครัวเดียวกัน4คนล่าสุดทั้งหมดอาการปลอดภัยและได้กลับบ้านแล้วความคืบหน้าทางคดีวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายจุดชนวนบริเวณข้างทางของถนนโดยใช้วิธีนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมฝังไว้และกดชนวนระเบิดด้วยการลากสายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายดังกล่าวเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมักมีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปันนะเระอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอชุ่งแดงแดงและอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสสกุลวลีประธานกรรมธิการที่ดินลงพื้นที่ตรวจหาดนุ้ยปมบุกรุกป่าสงวนนางสาวกุลวลีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสังคมที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังข้อมูลและติดตามความคืบหน้าปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ชายฝั่งรวมถึงการขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรช่วงบ่ายคณะกรรมการได้ลงพื้นที่หาดบางเถาและหาดนุ้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างข้อพิพาทโดยเฉพาะหาดนุ้ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางจุดสภาพป่าเสื่อมโทรมและมีการพบนกเงือกนั่นหมายถึงสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแต่มีการนำไปออกเอกสารสิทธิ์สปกจึงต้องตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรหรือไม่เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีความลาดชันอีกทั้งยังพบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองก่อนนำข้อที่จริงทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาและคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนสิริพงศ์ตรวจศูนย์ขนส่งชายแดนนครพนมดันฮับโลจิสติกลุ่มน้ำโขงนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดนครพนมเพื่อยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกและรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมีโครงการสำคัญ3ด้านได้แก่การพัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมการติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่มุกดาหารนครพนมและการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคตนายศิริพงศ์กล่าวว่าศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมจะมีบทบาทสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าและลดต้นทุนด้านโลจิสติกขณะที่โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนลดขั้นตอนการดำเนินงานปีนี้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 50% คิดเป็นมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทโดยมีทุเรียนเป็นสินค้าส่งออกสำคัญกระทรวงคมนาคมจึงตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคทำหน้าที่รวบรวมและกระจายสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียงไปยังสปป.ลาวและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงรองรับการนำเข้าสินค้าเพื่อกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศภายใต้ระบบบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย

0: เทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พี่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้จะเป็นวันเสาร์ที่27มิถุนายนพ.ศ. 2569นะครับแล้วก็เราก็จัดเพลงเช่นเคยที่เคยจัดมาเป็นประจำทุกเสาร์นะครับซึ่งเป็นเพลงที่เตรียมไว้ให้ท่านฟังโดยเฉพาะนะครับจะทำให้ท่านเพลิดเพลินแค่ไหนนั้นก็ให้ติดตามรายการของเราให้จนจบรายการนะครับแล้วก็วันนี้ก็ท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่27มิถุนายน2569นี้ก็ขอให้ทุกท่านที่จะเกิดในวันนี้หรือเกิดมาแล้วขอให้ทุกท่านนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอยากได้สิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมิเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันอยู่นะครับเพลงที่2สดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยคุณศรีสุภางอินไซซึ่งเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับซึ่งจะเสนอในเพลงในแบบของเราที่จัดเสนอไปทุกครั้งไปแต่เราก็เปลี่ยนเพลงไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้บันทึกไว้ในโครงการสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ครองราช70ปีนั้นก็นับเวลานานมากนะครับเพราะฉะนั้น70ปีนั้นเพลงที่สุดฮิตในรัชกาลของพระองค์ท่านนั้นก็หลายหมื่นเพลงนะครับแต่กรมส่งเสริมก็คัดลอกมาเหลือแค่ไทยสากล199เพลงและไทยลูกทุ่งก็199เพลงซึ่งเราก็จะมาเปิดให้ท่านฟังซึ่งจะเปิดต่อไปนี้แหละครับเอาละครับเราจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าลูกทุ่งเสียงทองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็ณรงค์มะกล่ำเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพชรพนมรุ้งนะครับเพลงที่2รักเธอเท่าช้างนะครับเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ขับร้องโดยสุริยาแสวงธรรมขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

ก็คงจะถูกใจบ้างนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงลูกทุ่งเสียงทองที่เพชรพนมรุ้งนั้นร้องก็โหกันแบบเสด็จญาติเลยทีเดียวนะครับเอาละครับให้ท่านฟังเพลงต่อไปนะครับในแบบไทยสากล นะครับก็จะเริ่มด้วยเพลงบำนาญรักนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะครับขับร้องโดยสาวลีภกาพันธ์นะครับศิลปินแห่งชาติ2532นะครับเพลงที่2ฝากรักเอาไว้ในเพลงนะครับบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ2547อ่ะขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบไทยสากลขอเชิญครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งเลยนะครับสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9เพลงแรกในช่วงนี้ชื่อเพลงว่าเด็กท้องนานะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมพงษ์โมรกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยละอองดาวโสธรบุญนะครับเพลงที่สองอยากดังนะครับสมานเมืองราชเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็สมพงษ์โมรกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยกังวานไพรลูกเพชรขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งอีกสองเพลงขอเชิญครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากล นะครับเพลงแรกชื่อว่ายังจำได้ไหมนะครับทาตรีเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยรวงทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ2539นะครับเพลงที่2รักต้องห้ามนะครับวราวรเวทเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับวิชัยอึ้งอัมพรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานรังสิยาบรรณกรเป็นผู้ขับร้องนะครับเอาละครับขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบไทยสากลขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: งพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
8: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: OTOP Mid Year 2026 OTOP Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของ OTOP ที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสไปร์ไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชลไทย Plus ภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
6: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงเพชรร่วงในสลัมนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับชาญชัยบัวบังสอนศิลปินแห่งชาติ2550นะครับขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติ2542ชินกรไกรลาศนะครับเพลงที่2รักสาวขอนแก่นนะครับฮักสาวขอนแก่นขออภัยครับชื่อเพลงว่าฮักสาวขอนแก่นนะครับเกษมสุวรรณเมนะเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลแล้วก็ชาญชัยบัวบังสอนศิลปินแห่งชาติ2550ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงเพลงนี้นะครับขับร้องโดยพนมนพพรขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น.ถึง 7:30 น.กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
6: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทาง

0: เศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpod News FM 100.5
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: วันดีวันนี้ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
5: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
8: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
9: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
5: ถ
0: ้
5: าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
8: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
0: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
10: ์คุณเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า Mcord News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
12: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
11: ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะอ้อมาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
12: ์
11: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
13: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดั่งหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
5: ์ครับก็การเองต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
4: ค
5: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือฮุนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของฮุนเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรีน
4: ะ
5: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณออมพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮ
4: ะ
5: อย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณออมสั่งการไปนามในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเอง พราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าคุณเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกมอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียง
4: ค
5: ่
4: ะ
5: หลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่านะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้คุณเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหมุนีด้วยนะครับมันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3 อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะฮะเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมคุณเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่คุณเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
4: คร
5: ับเปิดรับก็คือว่าคือสีเจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรท่านมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมาครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับ
4: อาเซียน
5: ใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
4: อาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
5: เราไปตีรวมไม่ได้คุณทอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับตอนนั้นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศนี
4: ้
5: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์ นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้งสามประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยหน่อยได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าโกลเด้นดราก้อนนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห้วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห้วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่สีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วอย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไหม เราไม่ให้เพราะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
4: ้
5: แต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
4: เราก็มีเหรอคะอาจารย
5: ์เยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
4: ะ
5: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
4: ใช
5: ่อาวุธยุทโธปกรณ์F16คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF16 จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
4: ้
5: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีน ห็นไหมครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าคุณเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับ อยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่ฮุนเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
4: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
5: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอด
4: ค่ะ
5: นะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นไข้มีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ถ้าในกรณีท่านทองรุณศรีสุริศไปเจอท่านสีจิ้นผิง
4: น
5: ะครับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
4: มีภาษากายเป็นภาษา
5: ทางการ
4: ภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย
5: ์ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สาม นี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดเขาต้อง
4: ดูจากการกอดก็ได้เน
5: า
4: ะ
5: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับกอดครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในแหลกซ้ายเดือดซ้ายนะครับก็จะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนานๆนะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
4: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
5: ต้อง
4: ปกติจะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
5: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
4: ้
5: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
4: ม
5: เช็คแฮนด์แป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายแล้วก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าค่าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
4: ดูหน่อยมีในภาพข่าวอยู่
5: มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่ฮุนเซนนั่งฟังแบบหน้าจ่อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื
4: ้ออ
5: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
4: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจึ้งผิงแบบว่าบึ้งจริงๆ
5: เย็นชาเย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวมกอด
4: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างกันนะ
5: ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
4: มันบ้านแรงมากอ
5: ่
4: ะ
5: จริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าฮุนเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งอาจารย์แล้วคุณอ้
4: อม
5: นะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
4: ่
5: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็ไปยิงกบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
4: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตอะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
5: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
4: เอออ
5: ะไรครับคือปราบในที่ผ่านมามันการละครไง
4: ค่ะ
5: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราจึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้ว ไอ้คำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL 03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงเห็นไหมครับเพราะว่าคนที่กลุ่มรหัสอยู่ก็คือจีน
4: อาจารย์ไม่เห็นฮุนมาเน็ตเลยอยู่ไหมคะวันนั้น
5: ฮุนมานิตไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือฮุนมานิตกับฮุนมานีลูกชาย2คนแล้วก็มีเตียบันไปนะฮะแล้วก็เตียเซก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์เนี่ยแหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้วครับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระช่องอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอ้หลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปราบต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนั้นนะถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
4: ้
5: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่เนี่ยมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณออมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี้ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100คนสมมุตินะ100คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
4: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดนึงตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
5: เชิญครับ
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะอาจารย์ต่อสักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องกลับสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
5: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัศน์ตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห้วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพนะฮะสาขาสันติภาพทั้งที่มันไปถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งTelevision Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุน Television Free Asia เดิมทีเดียวเขาเรียกว่า Radio Free Asia อันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บมันก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการก่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมซานกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแลกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
4: ค่ะ
5: นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ยังภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละ แล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
4: พี่วิชัยบอกว่าผมมาคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
5: จริงจริงมันทั้งโลกนี่แหละครับ
4: คบยาก
5: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอนนะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
4: ้
5: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขา เขาไล่จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาละฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
4: อ
5: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
4: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
5: แน่นอนนะครับแน่นอนแล้วตัวอย่างนึงที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองบางมือนะครับจะอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกนะครับก็ทำเป็นโปรเจกต์อะไรล่ะครองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นครองที่เวียดนามทั้งประเทศขัดขานเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าคองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดคลองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
4: คร
5: ับแต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ครับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้นเวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ 70,000 ล้านดอลลาร์
4: ค่ะ
5: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยุนหนานคุณหมิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางนึงก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้2เส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณอ้อม8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโช
4: ค่ะ
5: เพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับ107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดีลกับไทยเขาก็ดีลอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให้หย
4: ุ
5: ดเพียงเพ้ออะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก
4: ็
5: เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ว่านั้น
4: ก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย
5: ์ก็แน่นอนแหละอะไรจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
4: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู่
5: ให้ต้องให้เป็น
4: ค่ะ
5: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
4: ค่ะ
5: ก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
4: ค่ะ
5: ไม่ใช่งอน เ
4: ราไม่เคยงอนใครนะอาจารย
5: ์ไม่ใช่หนุ่มไม่ใช่หนุ่มสาวที่นั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
4: ับ เรื่อง
5: ของ ผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจาเขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
4: ์
5: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้งหรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
4: ค่ะ อาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดเอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยัง

0: รุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฝิ่นใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
1: เฮโรอีน
0: เฮโรอีนนี่แหละ
1: อ๋
0: อแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโร

0: ได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% เนี่ยก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตันเลบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตันเลบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
1: อาจารย์เราติดค้างที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับ1คือพม่าเหรอคะอาจารย
2: ์คือพม่าครับอันดับ2ลาว
1: ฮะอันดับ2ลาว
2: ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้ในโลกเหรออาจารย
2: ์ของโลกเลยครับ
1: โอ้ค่ะ
2: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
1: ค่ะ
2: ใช่ปลูกตาลีบันจริงๆนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
1: ้
2: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมากก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสื่อสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีนยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
1: มัน
2: ก
1: ็เนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้ว มันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้า นะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมัน

0: ไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกเนี้ยมันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยแหละฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยครับคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้ฮะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือขบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละฮะหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฝิ่นไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัฐฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกล่ะก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้านก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองคอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
1: ม
0: นะฮะ อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได
1: ้
0: ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้
1: อง
0: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้านเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้ฮะมันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละ1ฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากแล้วฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกาแล้วฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือมันก็คือไอ้พวกไอ้สารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ด นะครับมันยังเป็นผึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไง ก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณครับมันถึงเรียกว่ายาบ้า แต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้นะฮะ1กิโล1กิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว้าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: ยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็น่าของวะแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ แต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรเนี่ยแหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
1: ์
0: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตกัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฝิ่นใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับสถานะที่2คือทางผ่านฮะก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังผาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยางผ่านลาวไปก่อนจากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับดาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่าเอามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะขบวนที่สองเนี่ยนะฮะขบวนที่สองเนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่สามก็ตามไป
1: อ
0: ันนี้รถใหญ่ไอ้ที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื
1: ่อ
0: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็นร้อยล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ 50,000 กิโลนะครับ 50,000 กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
1: ค
0: ่ะ เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
0: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบเอาอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมาน ี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่า ขบวนการค้าพวกนี
1: ้
0: มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละมันถึงมีมีปาร์ตี้ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุษาคเนย์ EP ที่48ค่ะ
0: ครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับก็เรามาต่อมาด้วยพม่านะ
0: คะ
1: จะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้ค่ะ
1: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็คือมีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะของแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะก็ขี่ม้ามาถึงเขตพยูตั้งแต่ปีพ.ศ. 1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะกว่าจะยึดเขตของพยูได้เขตของพยูที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรผู้กามที่ยิ่งใหญ่นะฮะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 1392ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะฮะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล่นลงมาทางใต้พอมันล่นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพยูได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ทอดเวลามาทั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูพยูนี่ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็คือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของเสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมะละแมงนะครับเห็นมะลิทวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มาขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมฤทวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุดในพม่าก็ว่าได้นะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับหยบมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆ ถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ย มาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขันยกกีธาทัพมายึดเอาผู้กรรมนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของผู้กรรมที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กรรมยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กรรมอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย
0: ์
1: กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นตรงลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเว้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุบไลขันมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยง ลุกเข้าไปในเขตของไทใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยิงไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะเบรกก่อนค่ะอาจารย์
1: เชิญครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กรรมนะก็ไปตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกรุ๊ปไรคันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ. 1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพียงพำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห่วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นพระเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพแล้วสวยๆก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็ ็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วและหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาเราแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุกิสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านแบบโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี้ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัตช์ไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้
3: ค่ะ
4: อังกฤษพออังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแลมมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห้วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่2ที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบองคองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนน
3: ะ
4: แล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
3: พระธาตุมูเตาค่ะ
4: มูเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักนะที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให้น
3: ะ
4: สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้ว ก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพะยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
3: ่
4: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพยานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้การนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอนรทานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรทานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตี นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพยาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะฮะเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพยาและอลองพยาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่2นั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงๆอลองพยาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแรงเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันนะพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ในพี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูกลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับเพราะภาษามันก็คืออย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนี้คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาเราไปเดี๋ยวพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆ นะฮะก็อลองพยานี้ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณอ้อมนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึก นะครับเกาะมฤคเนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาเกาะนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัตช์ดัตช์ก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนนะสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กๆแต่มันมีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอ่ะพอไปไกลเนี่ยก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยาม นะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทอง เดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบนึง แต่เอาอย่างนี้นะครับพออังกฤษเข้ามานะครับอังกฤษเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะขยายอิทธิพลเจตนาก็คือยึดเอาทั้งมาลายูแล้วก็ยึดเอาทางพม่านี่แหละแล้วก็มาตั้งฐานทัพฐานแรกเลยก็อยู่ที่ปีนัง ปีนังนะครับปีนังเนี่ยเป็นภาษามลายูนะฮะแปลว่าต้นหมากซึ่งก็คือภาษาไทยที่เราเรียกว่าเกาะหมากเพราะปีนังก็คือเกาะของสยามนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ของสยามเพราะว่าสี่รัฐมาลายนะฮะก็คือสี่รัฐมลายูเนี่ยอยู่ภายใต้สยามก็คือไซบุรีปาริสกันลันตันและตังกานูปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในไซบุรีนะฮะก็มันก็เลยทำให้นั่นนะครับก็อำนาจนะครับก็ค่อยๆซึมมาตั้งที่ปีนังพอตั้งปีนังแล้วก็ยกพลขึ้นบกค่อยๆยึดเอามาลายูนะครับขึ้นไปทางเหนือนะฮะก็นั่นนะฮะไปสุดของพม่าทุกวันนี้ตรงนั้นเขาเรียกว่าตะนาวสีนะครับพอเขาเรียกตะนาวสีเขาก็ค่อยยึดจากใต้ขึ้นไปก็เลยกลายเป็นสงครามที่พม่าเปิดศึกกับอังกฤษนะครับพอเปิดศึกกับอังกฤษนั่นแหละครับเวลาโอกาสที่จะมาทำศึกสงครามกับสยามมันก็เลยไม่มี
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

เรื่องของทุเรียนสวัสดีค่ะ Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าทุเรียนใครๆก็รู้จักเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาขนาดผลใหญ่มีทรงกลมหรือว่าเรีและมีน้ำแหลมแข็งปกคลุมทั่วทั้งเปลือกสีเขียวสีน้ำตาลถึงสีอัมพันเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็สีเหลืองทองค่ะแต่ทำไมทุเรียนถึงได้มีกลิ่นแรงจังเลยอ่ะเขาบอกว่าในทุเรียนนั้นมียีนที่ชื่อว่า MGL มันทำหน้าที่ผลิตสารระเหยประเภทกัมมันถันที่ทำให้ทุเรียนมีกลิ่นฉุนปานกลางถึงฉุนแรงมากความฉุนของมันต่างกันไปตามสายพันธุ์จนทำให้ผู้คนที่รู้สึกไม่ชอบทุเรียนจะรู้สึกคลื่นไส้เวียนหัวในขณะผู้ที่ชื่นชอบกับรู้สึกโอ้โหมันหอมหวนชวนรับประทานซะจริงๆเลยและด้วยกลิ่นฉุนแรงๆของทุเรียนก็เลยทำให้สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะหลายแห่งห้ามเลยค่ะเครื่องบินรถไฟฟ้าโรงแรมโรงหนังเขาติดป้ายห้ามนำทุเรียนเข้าภายในสถานที่โดยเด็ดขาดเพราะกลิ่นมันแรงทุเรียนนั้นเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาหนานะเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองทองเหลืองอมส้มถึงแดงต่างกันเชื่อไหมมีทั้งหมด30กว่าสายพันธุ์ทุเรียนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชันแห่งผลไม้เพราะมันมีรสชาติหวานหอมมันอร่อยเข้มข้นมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มละมุนลิ้นคล้ายกับคัสตาร์ดวานิลาหรือคาราเมลแต่มันมีกลิ่นฉุนทั้งแบบฉุนเบาๆถึงแรงนี่แหละคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทุเรียนล่ะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยานะคะและมันก็อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแต่มันก็มีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงเหมือนกันจึงได้มีคำเตือนออกมาว่าไม่ควรกินมากเกินไปแต่หลายคนค่ะบอกว่ามันต้องกินแล้วรู้ไหมว่าทุเรียนเนี่ยมันให้พลังงานมากแค่ไหนทุเรียนนั้นนะคะ100กรัมให้พลังงานถึง180กิโลแคลอรี่มีโปรตีน3กรัมคาร์โบไฮเดรต35กรัมไขมัน5กรัมโดยปกติแล้วผลไม้ทั่วไปเนี่ยก็ให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ70กิโลแคลอรี่ในปริมาณที่เท่ากันเห็นไหมล่ะทุเรียน100กรัม180กิโลแคลอรี่แต่ผลไม้ทั่วไปแค่70เองจ้าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กทองแดงวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B รวมไปถึงไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลที่ให้พลังงานสูงเขาถึงบอกว่าทุเรียนอร่อยมีประโยชน์แต่กินได้ไม่มากนักเพราะกินเยอะไม่ดีเนื่องจากแคลอรี่มันเยอะหลายคนก็ควรจะกินให้มันถูกหลักจะได้ไม่เป็นอันตรายเพราะมันอร่อยและมีประโยชน์ยิ่งตอนนี้ทุเรียนก็ออกมาเยอะนะคะแล้วมันก็ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้หรือ King of Fruitsที่ถือเป็นผลไม้สุดโปรดของหลายคนแต่อย่าลืมว่าทุเรียนมีไขมันสูงถึงมันจะมีไขมันดีไม่มีคาเลสเตอรอลแต่ถ้าคนที่มีไขมันสูงอยู่แล้วก็อย่าไปกินเยอะแล้วทุเรียนก็มีน้ำตาลสูง1ขีดเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นน้ำตาลทรายเขาบอกประมาณ7ช้อนเลยทีเดียวกินทุเรียน1ขีดก็เท่ากับกินน้ำตาลพอแล้วใน1วันเพราะฉะนั้นถ้ากินทุเรียน
สักหนึ่งภูก็ไม่ต้องกินและน้ำตาลแล้วเขาก็ห้ามกินทุเรียนพร้อมแอลกอฮอล์นะคะเพราะการกินทุเรียนพร้อมเหล้าเนี่ยมันไม่ควรเนื่องจากทุเรียนมีซัลเฟอร์เยอะเจ้าซัลเฟอร์เนี่ยมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยสารพิษในเหล้าสารพิษในเหล้าก็คืออะเซทัลดีไฮด์มันก็จะค้างอยู่ในตัวเยอะเพราะมันไม่สามารถที่จะไปย่อยสลายสารพิษจากเหล้าได้ยิ่งคนที่กินเหล้าแล้วตัวแดงต้องยิ่งระมัดระวังในการกินทุเรียนให้มากๆทุเรียนมันมีประโยชน์อย่างที่บอกว่าวิตามินมันก่อเยอะแร่ธาตุมันก่อแย่แต่ต้องระวังในคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจและคนที่มีความไวกับแร่ธาตุหลายอย่างแต่ทุเรียนมันก็ดีตรงที่กินแล้วมันจะขับถ่ายดีเพราะมันมีไฟเบอร์เยอะมันก็เหมือนกับผลไม้ทั่วๆไปล่ะค่ะที่มีไฟเบอร์เยอะเขาว่าทุเรียนกินแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าถ้าเรากินเยอะกว่าจะสวยเราอาจจะอ้วนซะก่อนสิคะแล้วกินทุเรียนเนี่ยบางคนถึงขนาดเป็นร้อนในเลยทีเดียวเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนกินมากๆร้อนในได้คนโบราณเขาถึงได้แนะนำให้กินผลไม้ฤทธิ์เย็นตามเข้าไปดับร้อนไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรือว่าเงาะแต่ถ้าเราแข็งแรงดีก็กินได้ค่ะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวหรือมีปัญหาเรื่องเบาหวานก็ควรจะต้องระมัดระวังให้มากอย่าไปกินเยอะนะคะเพราะน้ำตาลมันสูง

0: ช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Tonight Thailand
7: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายแหมเสียดายจริงๆเนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยค่ะรสก็หวานถ้าเรากินทุเรียนแล้วเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงกินผลไม้ที่มันหวานๆชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่ขนุนหรือว่าลำไยค่ะเพราะมันจะยิ่งทำให้ร่างกายเราได้รับน้ำตาลสูงรวดเร็วทันทีซึ่งหากพลังงานเหล่านี้ไม่ได้ถูกเผาผลาญมันก็จะสะสมกลายเป็นไขมันส่วนเกินยิ่งในคนที่เป็นเบาหวานก็อาจจะทำให้เกิดอาการวูบหมดสติได้หากมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมากเกินไปนี่ไงเขาถึงบอกว่ากินแต่พอดีแล้วก็ห้ามกินนะคะกับอะไรบ้างก็เนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้ริดร้อนที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวมีคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณที่สูงแพทย์ด้านโภชนาการก็เลยบอกว่าถ้าเราเลือกที่จะกินทุเรียนแล้วก็ไม่ควรที่จะทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำตาลและพลังงานมากเกินไปนั่นก็คือแอลกอฮอล์เพราะในทุเรียนมีกรรมฐานที่อาจจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ที่มันจะต้องย่อยแอลกอฮอล์ทีนี้แอลกอฮอล์ก็ค้างอยู่ในร่างกายไงทุเรียนกับแอลกอฮอล์ก็เลยส่งผลให้มีอาการคล้ายกับคนแพ้เหล้าหน้าจะแดงหัวใจจะเต้นเร็วและส่งผลเสียต่อการทำงานของตับได้ค่ะและไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์แม้แต่กาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนก็ไม่ควรกินเพราะกรรมฐานในทุเรียนอาจจะเข้าไปขัดขวางกระบวนการย่อยสลายของคาเฟอีนในร่างกายถ้าเราดื่มพร้อมกันหรือดื่มต่อกันหรือดื่มร่วมกันก็จะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยและทำให้มีกลิ่นปากได้แม้แต่ขนมหวานและน้ำอัดลมค่ะก็ไม่ควรกินร่วมกับทุเรียนเนื่องจากน้ำตาลส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะหน้าท้องต้นขาต้นแขนทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและทำให้เซลล์อวัยวะต่างๆเสื่อมสภาพได้แม้แต่อาหารรสเผ็ดๆนะคะ เพราะการที่เรากินทุเรียนร่วมกับอาหารรสเผ็ดร้อนก็จะยิ่งทำให้ร่างกายเราเกิดความร้อนแล้วรู้สึกไม่สบายท้องอาหารไม่ย่อยท้องอืดหรือทำให้ร่างกาย

ต้องสูญเสียน้ำทางลมหายใจและเหงื่อเพื่อที่จะไปลดอุณหภูมิในร่างกายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้ค่ะแล้วทุเรียนยังทำให้เอนไซม์ช่วยย่อยตัวสำคัญทำงานช้าลงส่งผลให้เกิดการสะสมของสารแอลดีไฮด์ในร่างกายแล้วทำให้เกิดวิงเวียนหัวหรืออยากจะอาเจียนนะคะตัวอาจจะชาหน้าอาจจะแดงได้เหมือนกันทั้งที่ไม่ได้เป็นคนแพ้อาหารไม่ได้แพ้ทุเรียนแต่ถ้ากินมากเกินไปนี่แหละเขาเรียกว่าแพ้ทุเรียนแต่แหมมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะทุเรียนเนี่ยมีประโยชน์มากมายหากเราทานแต่พอดีเพราะทุเรียนเป็นแหล่งรวมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ชั้นดีอย่างน้อยกินแล้วมันก็ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ช่วยให้ย่อยอาหารส่งเสริมการขับถ่ายยังบำรุงสมองและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้คนที่กินทุเรียนเนี่ยอารมณ์เดส่งเสริมการนอนหลับและควบคุมความดันโลหิตได้อีกด้วยแล้วมันยังบำรุงสายตาเพราะมันมีเบต้าแคโรทีนสูงป้องกันโรคต้อกระจกและความเสื่อมของกระจกตาบำรุงคุณแม่ที่ยังท้องอยู่ตอนเด็กๆนะคะทุกคนก็จะบอกว่าผมปูดำมากเลยอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่ากินทุเรียนเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าถ้ากินทุเรียนแล้วลูกเกิดมาผมจะดำแน่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆคือฟอเรตในทุเรียนเนี่ยจะช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ตัวอ่อนในครรภ์แต่ผู้ที่ท้องอยู่ก็ควรจะกินแต่พอดีนะคะแล้วทุเรียนนั้นก็ช่วยบำรุงฟันเพราะในเนื้อทุเรียนดิบมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงควบคุมความดันโลหิตเพราะมันมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและโพแทสเซียมก็เลยช่วยลดคอเลสเตอรอลและความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจคนที่มีโรคประจำตัว4กลุ่มโรคก็ควรจะระวังเป็นพิเศษหากอยากจะรับประทานทุเรียนนั่นก็คือโรคไตเบาหวานความดันสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะเนื่องจากหากกินมากเกินไปอาจจะทำให้อาการสุดเนื่องจาก4กลุ่มโรคนี้ต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันเป็นพิเศษควรกินแต่แค่อยากน้อยๆและก็ไม่ควรทานถี่ทุกวันโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคไตค่ะเพราะโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับคนปกติเขาเพราะฉะนั้นเลี่ยงไม่กินไปเลยดีกว่าแต่ถ้าอยากกินเอาแค่หายอยากนะคะแล้วทุเรียนก็มีโพแทสเซียมสูงอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะทีนี้ด้วยความอยากกินทุเรียนเราจะกินยังไงไม่ให้มันเสียสุขภาพไม่ให้อ้วนล่ะเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีพลังงานสูงทุเรียนเนี่ยภูนึงนะคะให้พลังงานตั้ง130กิโลแคลอรี่เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเขาบอกว่าไม่ควรจะกินเกิน2พูต่อวันไม่ควรจะกินถี่ทุกวันกินแล้วต้องออกกำลังกายด้วยจะได้ไม่อ้วนที่สำคัญกินพออยากกินมากเกินไป

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ประสบนิกรพร้อมใจเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวเตียตระกูลรวมทั้งประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงแบ่งเบาพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระทรวงการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 น.โดยประชาชนต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานหลังลงทะเบียนผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์แล้วเดินเข้าประตูมณีนพรัตน์ตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและพระรูปพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งพิมารัตยาพระราชทานแก่ผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพเพื่อเป็นที่ระลึกทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน www.royaloffice.th หลังได้ส่งหนังสือแล้วสำนักพระราชวังจะได้แจ้งวันเวลาและรายละเอียดให้ทราบต่อไป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: ยเราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: น้องเพ็ญ นะคะแล้วก่อนหน้านั้นหนุ่มนาสัญญารักคุณดำรงวงทองขับร้องพี่น้องคะพี่น้องกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่จะทำหน้าที่นะคะถามให้สิ้นสงสัยพี่น้องคะวันนี้บทเพลงที่อาจารย์ทนายเลือกมาเนี่ยนะคะหนุ่มนาสัญญารักเนี่ยนะคะมีคำว่าปลัดอำเภอแต่ประเด็นนะคะที่เป็นข่าวแม้ต้องบอกว่าคึกโครมทีเดียวนะคะน่าอับอายสำหรับคนภูเก็ตอ่ะจริงๆดิฉันเนี่ยคนภูเก็ตโดยกำเนิดนะคะเขาออกหมายจับอ่ะแล้วก็จับเลยนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตพี่น้องคะจากนี้เรียนเชิญนะคะพี่น้องพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและความอับอายของคนภูเก็ตค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการ FM 95รายการกฎหมายใกล้ตัวทางคลื่น FM 95นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับคุณแหม่มว่า ไม่ใช่เฉพาะนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับจริงๆเรื่องนี้ลามไปทั่วนะครับมีทั้งผอ.ของอบต.แห่งหนึ่งทั้งภาคอะไรนะแถวๆจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีนะครับอดีตรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยอดีตรัฐมนตรีช่วยก็มีนะครับคือมันยึดโยงกันไปทั่วเป็นโครงข่ายเป็นเครือข่ายนะครับเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับภูเก็ตนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับระบบราชการไทยนะครับ
0: และประเทศไทยด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยโอ้โหตีข่าวเรื่องนี้กันหนักหนาสาหัสอาจารย์คะแบบนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็เป็นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบยังไงไหมอ่ะกับการที่การสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการเรียกสตังกันแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยพอผู้ใต้บัญชานะครับไม่สามารถ

0: ควบคุมดูแลการบริหารราชการอันนี้ถึงเป็นการบริหารราชการแผ่นดินส่วนหนึ่งด้วยนะครับเมื่อเราเป็นนายนะครับลูกน้องนะครับลูกน้องจะทุจริตหรือไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าคือเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องกระทบนะครับกระทบกระเทือนต่อตำแหน่งหน้าที่ของเจ้ากระทรวงอยู่แล้วครับว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังโบยกันไปมานะบางทีก็ไปโทษไปยังผลักภาระปัญหาไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับโดยบอกว่าทางมหาดไทยไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตที่คุณแม่พูดถึงเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จริงไม่ใช่เรื่องในตำแหน่งหน้าที่นะมันเป็นเรื่องลักษณะเป็นตัวกลางนะครับในการรับไปเสนอรับว่าจะให้บางอย่างนะครับรับเงินเป็นตัวกลางเหมือนเป็นนายหน้านะครับไม่รู้กินส่วนแบ่งหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เรื่องนี้ต้องในเบื้องต้นเนี่ยคือต้องเขาสันนิษฐานไว้ก่อนว่าท่านปลัดยังบริสุทธิ์อยู่นะครับ เพียงแต่ว่าข้อกล่าวหาเนี่ยพฤติการลักษณะเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับรับเงินเพื่อไปเสนอให้กับเจ้าที่รัฐที่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเรื่องการสอบนะครับซึ่งก็จริงๆมันก็มีปัญหาไปถึงเขาเรียกมันมีปัญหาข้อกฎหมายสำหรับปลัดเนี่ย ก็ถือว่าอาจจะผิดมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา144นะครับให้ขอให้รับว่าจะให้เนี่ยรับว่าจะให้ก็ได้นะครับหรือว่าเรียกรับเพื่อไปให้บุคคลอื่นเนี่ยแต่ว่าโทษก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวผู้เป็นตัวกลางแต่ว่าผู้ที่นะครับจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวเองสมประโยชน์ในการเข้ารับราชการในการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมก็กล่าวเอ่ยมาหลายครั้งว่าการใช้สิทธิ์อะไรก็แต่ต้องเป็นไปโดยชอบต้องเป็นโดยกรอบถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายนะครับเมื่อเราไปใช้สิทธิ์นอกกรอบใช้วิธีวิ่งเต้นเพื่อตัวเองเข้าสู่นะครับระบบราชการเนี่ยตัวเองก็มีส่วนผิดนะครับการว่าสัญญาว่าจะให้นะจะให้อันนี้รับไปจะให้เขา ก็ผิดเป็นทอดๆแต่ปัญหาเงินที่ไปแล้วเนี่ยจะเรียกคืนได้หรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บอกว่ามาสารมือต้องสะอาดนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่น้องประชาชนก็แล้วแต่นะครับที่จ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองเนี่ยลัดขั้นตอนการรับราชการไม่ต้องสอบหรือสอบแบบได้ข้อสอบมาเขาเรียกอะไรอ่ะได้ข้อสอบซื้อข้อสอบซื้อคำตอบข้อสอบหรือเราจัดการสอบอย่างเดียวแล้วก็เขาสามารถแก้ไขคำตอบนะครับจากไม่ผ่านเป็นผ่านเนี่ยนะครับแล้วเราจ่ายเงินวิ่งเต้นตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาสำหรับคนที่จ่ายเงินจ่ายทองตรงนี้ไปไอ้คนที่เป็นตัวกลางรับเนี่ยมีปัญหาแน่นะครับ ผมเข้าใจว่าจากการสอบสวนนะครับของกปช.และตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมันน่าจะมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดนะครับศาลถึงออกหมายจับให้มาเนี่ยค่อนข้างชัดอาจจะมีการโอนเงิน อาจจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับซึ่งมีหลักฐานเชื่อมโยงก็ได้เพราะถ้ากรณีที่ ตัวผู้ให้เนี่ยนะครับถือเป็นผู้มีส่วนในการทำผิดแต่ว่าเขาอาจจะกันไว้เป็นพยานได้นะครับคือกันตัวเล็กเพื่อเล่นงานตัวใหญ่เนี่ยนะฮะปปช.อาจจะกันไปเป็นพยานหรือตำรวจก็อาจจะการเป็นพยานตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบหรือกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าผมบอกว่ามันเศร้านะครับสำหรับระบบราชการไทยนะครับไม่ว่าหน่วยงานไหนนะคุณแหม่มนะครับไม่ว่าในวงการสงฆ์วงการหมอวงการกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายการเมืองฝ่ายท่ามีครบทุกกระบวนท่าเลยนะครับทุกตัวเล็กทุกหน่วยงานทุกองคาพยพอ่ะของประเทศเนี้ยไม่หน่วยงานไหนที่หาความบริสุทธิ์แทบจะไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าประเทศเรายังอยู่ในระนาบรักษาเนี้ยนะครับจะต้องถดถอยล้าหลังนะครับประเทศในกลุ่ม อาเซียนด้วยกันเนี่ยผมว่าน่าจะจากที่ระบบเศรษฐกิจมันน่าจะกระเตื้องขึ้นเนี่ยพอเจอสภาพลักษณะเนี่ยนะครับคนที่ใช้วิธีพิเศษเพื่อเข้าสู่ระบบเนี่ยก็เหมือนนักการเมืองอ่ะนะครับซื้อเสียงต้องถอนทุนระบบราชการพลเรือนก็เหมือนกันราชการไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้เงินใช้ทองในการเข้าสู่ระบบเป็นไปไม่ได้คนที่เคยซื้อสิ่งที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบกฎหมายให้กับตัวเองนะครับเริ่มต้นก็ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบรับรองว่ายิ่งเลวร้ายกว่านะครับและก็เห็นอยู่นะครับประเทศนี้หน่วยงานนี้นะครับระบบต่างๆเนี่ยมันชัดเจนไปหมดเลยนะครับแล้วพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยเนี่ยจะแก้ไขจะทำการกระจัดปัดเป่าเรื่องราวเนี้ยให้มันกลับคืนสู่สภาพที่ควรจะเป็นนะครับให้มีความทัดเทียมไม่ต้องระดับแนวหน้านะครับก็ระดับกลางๆก็ยังโอเคอยู่แต่นี่มันผมว่าเลย 50% เนี่ยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสำหรับประเทศนี้นะมันมีทุกหย่อมย่าทุกหน่วยงานนะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปส่งเสริมไม่เกิดการ กระทำลักษณะนี้นะครับนี่ต้องให้คุณแม่มนะ วิธีนะครับแนะนำรัฐบาลแนะนำหน่วยงานที่ยังบริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะครับว่าจะแก้ปัญหาตรงเนี้ย ให้กลับสู่สภาพปกติได้อย่างไรนะครับ จริงๆอันนี้ มันเป็นต้องเป็นวาระแห่งชาติผมเห็นในองค์กรนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาที่เป็นเอกชนเนี่ยที่จะปราบคอร์รัปชันเนี่ยช่วงหลังๆเงียบหายไปเลยนะครับเห็นเหลืออยู่แต่คุณวีระอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณวีระสมความคิด นอกจากนั้นเงียบหายไปหมดเลยนะครับแล้วคุณแหม่มจะทำไงอ่ะคุณแหม่มมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะ
1: ฮะ นะครับ อาจารย์แหม่มเป็นแค่เนวิเกเตอร์เนอย่างเดียวเนวิเกเตอร์สะกดเป็นภาษาอังกฤษว่า NAVIGATOR เรียกย่อๆแหม่มเป็นแค่เนแหม่มจะเป็นทำอะไรได้จริงๆนะเนนี่เขาเรียกว่าเส้นนำทางอะเส้นทางนำทางอะไรแบบเนี้ย
0: ต้องแก้ได้เพราะคุณแหม่มมีเนอยู่นะครับเนตัวนี้ต้องแก้ไขได้นะครับเป็นเส้นทางเส้นชัยไปสู่แสงสว่างนะครับเนเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์ว่าจริงไหมอ่ะ
0: ผมก็เรียกว่าพบติดตามข่าวนี้โอ้ก็เรียกว่าแทบจะลมสลบเลยนะครับเพราะว่าแทบจะเป็นลมเราเจอกระบวนการ มันไม่ใช่ว่าคน2คนร้อยคนนะคุณแม่
1: ค่ะ
0: มัน6-9อ่ะนะครับแล้วความเสียหายเนี่ยตั้ง 4,000 กว่าล้านเนี่ยได้เงิน 4,500 ล้านเนี่ยมันไปตรงไหนไปก้าวกระเป๋าไกลเส้นเงินไปไหนยังไงเนี่ยผมว่าตำรวจถ้าสอบสวนก็ดีปปช.ก็ดีเนี่ยไม่ยากที่จะตามเรื่องนี้เพราะว่ามันเรื่องราวใหญ่โตขนาดเนี้ยนะครับผมว่าพยานหลักฐานมันต้องพัวพันนะครับยึดโยงไว้หมดแหละนะครับแต่ว่ากลัวว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยเรื่องมันจะเงียบหายไปแล้วมันก็จะซึมลึกและหายไปจากความรู้เห็นของพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนนะครับ
1: เขาบอกกันว่านะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวคือกินหมดเลยทุกอวัยวะทุกชิ้นส่วนนะคะโอ้โหอาจารย์จำได้ไหมอะคราวก่อนเรามีปัญหาเรื่องของสวไงใช่ไหมแม่มก็เลยคิดถ้ามีสวแล้วเราก็มีอบต.มีอบจ.มีข้าราชการใช่ไหมแบบเนี้ยมันครบไหมอ่ะตัวเนี้ย
0: ครบครับครบทุกองคาบายพผมมาครบเลยเพราะว่ารับทุกคือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทุกองค์กรน่ะเกือบทุกหน่วยงานล่ะแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจะอยู่กันยังไงนะครับประเทศนี้อยู่ไงนะครับผมว่ามันกัดก่อนกัดกินเหมือนมะเร็งร้ายอ่ะมันกัดกินร่างกายนะครับไปทั้งเกือบจะทั้งตัวแล้วเนี้ยนะครับ
1: ไม่เป็นไรแหม่มแก่แล้วอาจารย์แหม่มอายุเยอะแล้วเดี๋ยวแหม่มก็ตายแล้วคนรุ่นใหม่สิจะเป็นพนักงานเขาลือกันนะอาจารย์นะในหมู่นักข่าวเดี๋ยวเขาลือกันอันนี้เป็นข่าวลือนะแบบไม่ได้พูดข่าวจริงเลยนะอาจารย์เขาลือกันว่าเนี่ยคนขับรถอ่ะ คนขับรถขยะ

0: จ่ายตั้งหลายแสนอาจารย์เพื่อจะเป็นเนี่ยคนขับรถขยะให้ได้อ่ะส่วนคนที่จะมาห้อยอยู่ท้ายรถขยะเนี่ยก็จะต้องเป็นทีมที่จะเข้ามาภายหลังแล้วเวลาไปรับขยะแล้วก็จะไปแวะแยกขยะแยกขยะเสร็จแล้วนี่นะก็จะเอาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏค่ะอาจารย์แล้วจากนั้นนะขยะจริงๆถึงจะไปลงโรงย่อยขยะอีกทีนึงอ่ะอาจารย์อันนี้มันโกงไหมอ่ะ
1: เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงผมก็ทราบข่าวมาลักษณะนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือพนักงานเก็บขยะเนี่ยนะครับ
0: ค
1: ือเก็บขยะตามบ้านพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหมู่บ้านใหญ่ๆดังๆเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่ยังมีคุณค่ามีมูลค่าอยู่ที่เขามาทิ้งเนี่ยแล้วเนี่ยพวกนี้ไปแยกแยะเนี่ยผมว่าต่อรอบเนี่ยต่อคันเนี่ยนะครับมีผลประโยชน์ตอบแทนผลประโยชน์ที่เอาไปจำหน่ายจ่ายโอนแล้วได้เงินไปมาเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะหลายอยู่นะครับก็ไม่นั้นเนี่ยใครจะจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับขนาดว่ามันมีกลิ่นเหม็นนะแต่ว่าค่าที่มายืนตรงเนี้ยนะครับให้มาได้มายืนตรงเนี้ยได้มาเอาขยะใส่รถเนี่ยนะครับหลักไม่ธรรมดานะครับหลักไม่ธรรมดาแล้วก็ในต่างจังหวัดไม่ว่าอบต.เทศบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่จริงๆการสอบองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยจริงเดิมเนี่ยก็ให้ท้องถิ่นดำเนินการกันเองแต่ว่าก็มีการทุจริตส่วนกลางได้จัดสอบให้นะครับถ้าจัดสอบแล้วเนี่ยถ้าสอบเองก็จะมีข้อกล่าวอีกก็ให้ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยบริหารจัดการให้ตรงนี้นะครับแต่แล้วก็อันนี้ก็เรียกว่ามันสามารถเช็คแอนด์บาลานซ์กันได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังเกิดปัญหาลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นได้นะครับโอ้ไม่รู้อ
0: าจารย์โดยกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ถูกมั้ยถูกไหมเพราะว่าเนมเคยจำได้อาจารย์เคยบรรยายเรื่องของคนน่ะอยากให้ลูกอ่ะเป็นทหารก็เลยเอาไปฝากเข้าโรงเรียนในสิทธิ์จ่ายสตางค์เสร็จแล้วพอฝากกันไปแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าตีปลาหน้าไฟอ่ะมันไม่ได้ของจริงอ่ะมันคือการตกเบ็ดเอาอ่ะเงินก็เสียลูกก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบที่ตัวเองต้องการแบบนี้อาจารย์บอกว่าฟ้องร้องก็ไม่ได้เอาผิดก็ไม่ได้แล้วแบบนี้เอาผิดโดยกฎหมายที่เราไม่ต้องพูดถึงพระถึงเจ้าไม่ต้องพูดถึงบาปกรรมศีลธรรมอ่ะได้ไหมคะ
1: คือถ้าในเรื่องคดีอาญาเนี่ยนะครับถ
0: ้
1: ากรณีเกี่ยวข้องเจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็คือผู้กระทำความผิดเนี่ยไอ้นั้นมันเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินนะครับเพียงแต่รัฐรู้เนี่ยรัฐหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาสามารถตั้งเรื่องดำเนินคดีได้เพียงแต่ว่าจะขาดพยานสำคัญก็คือประจักษ์พยานคนที่เอาเงินไปให้เจ้าที่ของรัฐนะครับที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นเนี่ยนะครับไอ้พวกเรียกรับเนี่ยปัญหาคือจริงๆคนให้ก็มีความผิดนะครับคือให้สินบนเนี่ยเพื่อให้เจ้าที่เนี่ยกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหมายและเพื่อตัวเองสมประโยชน์เนี่ยตัวเองก็มีความผิดแต่ทีนี้อยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครกล้ามาเปิดโปงเรื่องนี้แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเขามีมาตรการในการกันผู้กระทำผิดน้อยเนี่ยไว้เป็นพยานเพื่อเล่นงานไอ้ตัวการใหญ่นะครับไอ้ทีเนี้ยเลยเกิดประเด็นลักษณะเนี้ยเกิดคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นมามากนะครับเดิมเนี่ยไม่ใครกล้าบอกแต่ว่าในส่วนแพ่งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีส่วนในการกระทำความผิดนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในนะครับถ้าเราให้เงินเข้าไปเนี่ยมันไม่มีมูลตามกฎหมายที่เราจะให้เข้าไปไม่เหมือนไม่มีหนี้มูลหนี้เราจะให้และให้ไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายคือวัตถุประสงค์ของการให้หรือของการตามสัญญาเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งหรือขัดต่อความเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยนะครับไอ้กรณีอย่างเนี้ยเวลาฟ้องเรียกคืนมันศาลไม่รับรองคุ้มครองให้อ่ะ
0: อ้าว
1: หมายถึงว่าในเงินส่วนที่จะเรียกคืนนะครับแต่ส่วนอาญาที่เจ้าที่รัฐนะครับแบบหน้าที่หรือไม่ชอบ157หรือว่า144พวกเรียกรับพวกเนี้ยนะครับ143 144หรือ157เนี่ยไอ้พวกนั้นก็ต้องโดนนะครับส่วนคนที่เป็นคนกลางก็เป็นอาญาแผ่นดินนะครับรับไปเพื่อไปเสนอให้หรือว่าอาจจะมารับแทนเขาอันนี้

0: ก็อยู่ที่ชุดสืบสวนจะสืบสวนสอบสวนว่าเขาจะอยู่ในฐานะของ143หรือ144นะครับ
1: ค่ะ
0: นะเขาไม่เป็นเจ้าที่รัฐนะเขาอาจจะเป็นผู้สนับสนุนคำว่าไม่เป็นเจ้าที่รัฐคือไม่ได้เป็นเจ้างานซึ่งมีหน้าที่ตรงนั้นโดยตรงนะครับเพียงแต่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้ตัวเองจะเป็นเจ้าที่รัฐก็จริงแต่ว่าไม่มีหน้าที่ตรงนี
1: ้
0: ก็ไม่มีความผิดในฐานที่เป็นเจ้างานตรงนั้นแต่อาจจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนะครับในการกระทำผิดของเจ้าที่รัฐนะครับในมาตรา1 ห้า ก็ 1 ห้า ก็อาจจะเป็น1 ห้า 7นะถ้าพิสูจน์ได้ถึงขนาดทุจริตเรียกรับเนี่ยอาจจะ1 4 3เรียกรับนะครับเจ้าที่รัฐเนี่ยเรียกรับเป็นการตอบแทนจูงใจเนี่ยให้กระทำการไม่ทำการตรงนี้ก็ต้องดูที่มีการสืบสวนสอบสวนการแสวงหาพยานหลักฐานว่ามันจะออกในรูปแบบใดนะครับจะเข้าตามตัวบทกฎหมายใดอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับจนเพื่อนเขาเรียกเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนะครับเอาไปล้อเลียนนะครับก็เรียกว่าทำให้บ้านเมืองเราเสียหน้าไปเยอะนะครับทำให้คนไทยเสียก็เรียกว่าเสียฟอร์มอะไปพอสมควรเลยหน้าแหกหน้าแตกหน้าฉีกไปพอสมควรนะครับ
1: โอ้โหอาจารย์พูดเห็นภาพเลยหน้าแตกพอทนไอ้หน้าฉีกเนี่ยโอ้โหอาจารย์เอ้ยอาจารย์ยังไม่แก่นะอาจารย์ยังอยู่อีกนานอาจารย์ต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้แต่ตอนนี้เรามีความเห็นไม่ตรงกันนะเราต้องมีเดิมพันอะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลโลกอาจารย์แม้ว่าเรื่องนี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เงียบอาจารย์ว่ามา
0: แน่นอน
1: เอาเหรอ
0: รปภ.มีผู้อะไรที่อยู่ในมุมมืดอะ่ะ เป็นตัวใหญ่ที่อยู่ในมุมมืดอะ่ะนะครับใช้อำนาจรัฐที่เข้าไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมว่าบางทีมันเล็กกว่าพอเล็กกว่านี่ก็บางทีก็เห็นอยู่หลายเรื่องไงนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเส้นทางที่ควรจะไปอะ่ะนะครับมันอาจไปจบเอาแค่จุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะครับไม่ถึงตัวการใหญ่ในเรื่องราวนี้ก็ถูกกบไปแล้วก็มันก็เกิดเรื่องราวตรงนี้อีกจนได้แหละเพราะว่าพอไม่สามารถเขาเรียกไม่สามารถจับมือใครดมตรงนั้นได้นะครับมันไม่ได้หลักฐานที่จะถึงเขาได้พอรอดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็มีอีกแหละเรื่องนี้จริงไม่เคยเกิดนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็เคยเกิดนะครับสอบอะไรสอบเข้าไปนามเพอก็สอบรั่วกรมไอกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับหลายกรมนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
1: ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนั้นนะที่พรรคเพื่อไทยอยากได้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็น่าจะเห็นอะไรแบบนี้เหรอคะ
0: ก็เป็นไปได้พอเป็นไปได้ก็อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่อาจจะเอาไว้ทานกันได้เอาไว้เบรมกันได้นะครับแบบอันนั้นคืออาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เขาบอกว่าที่จริงเหตุเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2566อ่ะข้อมูลมันแพร่มาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีการเบรกไปแล้วแต่สุดท้ายก็เกิดกระบวนการตรงนี้จนได้นะครับแล้วเที่ยวนี้มันรับสมัครเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยตั้ง6 6 6 6 6 3ตัวเลข9ตัว1นะครับคุณแม่ลองคิดดูว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในจำนวน6 6 6 9เนี่ยก็แต่เนี้ยแต่สอบเนี่ยไม่รู้กี่เป็นหมื่นคนน่ะทีนี้คนที่จ่ายแล้วไม่ได้ก็มีคนที่จ่ายแล้วสมประโยชน์ก็มีนะครับก็
1: เงินว่อน 4,500 ล้านโดยประมาณค่ะอาจารย์นี่โอ้โหแบบนี้นะเวลาสมมติเรามีทุนแบบนี้มาเราจะไปเลือกต้องเลือกตั้งนะ 4,500 ล้านนี่เราชิวเลยนะอาจารย์เราได้เป็นรัฐบาลเลยนะถ้าเราสองคนทำแบบนี้อาจารย
0: ์อ๋อถ้ามีทุนอยู่ขนาดนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ตั้งพรรคการเมืองได้เอาสัก4-5อันดับแรกก็สีสับตาสมเกียรติครับแต่เราไม่ทำอยู่แล้วนะครับ
1: เราไม่มีปัญญาคิดจะทำมาเราคิดไม่ได้อาจารย์บาปมันค้ำคออยู่ไงเราสองคนเป็นคนละอายต่อบาปอ่ะ
0: เราไม่ได้มีกมลสันดานเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาษามาเสยจิตเสยจิตที่จะคิดชั่วร้ายต่อประเทศชาติต่อระบบราชการอย่างเนี้ยนะครับ
1: เนาะ
0: ครับ
1: ถอนหายใจเลยอาจารย์มีเวลาอีกนิดนึงอาจารย์คะมีการเนี่ยนะคะไปยื่นถอนประกันทนายตั้มอะค่ะเหตุว่าทำลายหลักฐานและข่มขู่น้ำหนักพยานตรงนั้นอาจารย์ได้ไปดูอะไรไหมคะ
0: วันนั้นผมไปศาลพอดีก็เห็นอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: เห็นเขาทำมีผู้สื่อข่าวมาอยู่ที่บันไดศาลอาญาแล้วก็บอกว่ามันมายื่นเรื่องลักษณะนี้นะครับ
1: ค
0: ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถกระทำได้ว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลปล่อยตัวชั่วคราวไปเนี่ยโดยศาลกำหนดเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับที่เป็นเหตุเป็นผลที่ถ้าคุณไปผิดเงื่อนไขเนี่ยศาลก็อาจจะถอนนะครับสัญญาประกันที่อนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยเอากลับคืนเข้าสู่เรือนจำก็เป็นได้อาจเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าผมอ่านดูนะผมว่าเขาโจมตีพยานจริงๆพยานพวกนี้มันสืบผ่านกระบวนการสืบพยานไปเสร็จสิ้นแล้วอะนะครับจะไปข่มขู่ให้พยานเกรงกลัวแล้วไม่กล้าเบิกความหรือก็เรียกว่าบิดเบือนพูดไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยกระบวนการนั้นมันจบไปแล้วเพียงแต่เขามาดิสเครดิตให้พยานนะครับสองคนเนี้ยนะครับอาจจะโน้มน้าวหรือเป็นกระแสเพราะว่าการที่คดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์เนี่ยบางทีข่าวบางทีมันเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ชี้ขาดวิจัยชี้ขาดบางทีมันมีความอะไรก็ได้มีอคติสีได้เหมือนกันนะครับมันไปเป็นหลักจิตวิทยาคือเป็นการสร้างจากกระทัดเพื่อให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเห็นคอยตามได้นะครับพอเห็นคอยตามมันอยู่ในจิตสำนึกอ่ะนี่เวลาไปอ่านต่างๆแล้วมันรู้สึกคอยตามไปตามที่สื่อนะครับตามที่จำเลยเขาสื่อออกมาลักษณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมมองว่าน้ำหนักที่เขากล่าวอ้างขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่น่าคือวิเคราะห์ได้ว่าไม่น่าที่ศาลจะถอนประกันนะครับไม่น่าจะแต่ว่าแล้วอันนี้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของศาลนะแต่ถ้าดูตามพฤติการหมายถึงว่าไอ้ที่ศาลห้ามอะไรต่างๆไว้ถ้าฟังดูไม่น่าจะตรงกับข้อห้ามที่ศาลกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขนะแต่นี่ก็ขึ้นอยู่เพราะเราไม่รู้ส่วนลึกๆจริงๆอาจจะที่เป็นสื่อออกมาเนี่ยผ่านทางสื่ออาจจะเนื้อหาไม่ 100% อาจเขาอาจจะเก็บไว้ในจำนวนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอาจจะออกสื่อแค่สองสามประเด็นแต่บางทีก็มีอาจจะมีเป็นสิบสิบประเด็นก็เป็นได
1: ้ครับ
0: อันนี้ต้องติดตามดูนะว่าศาลจะต้องมีการไต่สวนว่ามันเป็นจริงตามคำร้องหรือไม่และถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขหรือไม่ผมว่าบางทีศาลอาจจะตักเตือนนะครับแต่ไม่ถึงขนาดน้ำหนักอาจยังไม่ถึงขนาดที่จะถอนการประกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการถอนประกันให้เข้ากลับไปอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสรุปก็เป็นการเหมือนลิดรอนสิทธิเสรีภาพระดับหนึ่งนะครับเพราะศาลปล่อยมาแล้วถ้าไม่ถึงร้ายแรงมากนะครับผมว่าศาลก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับเพียงแต่อาจจะมีการตักเตือนหรือว่าสร้างกำหนดเงื่อนไขอะไรขึ้นเพิ่มเติมก็เป็นไปได้เพิ่มเติมจากที่เคยกำหนดไว้นะครับอาจจะเดิมก็มี 2-3 ข้อศาลเนี่ยเพิ่มอีก3ข้อเนี่ยนะครับว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์ศาลรู้สึกก็พูดว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลว่าจำเลยเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาของศาลด้วยซึ่งมันจะจริงเท็จยังไงอันนี้ก็ต้องดูแต่จริงๆอ่ะถามว่ากระทบต่อการพิจารณาคดีไหมศาลตัดสินไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการศาลอุทธรณ์นะครับไม่มีการสืบพยานแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกอ่ะการที่ออกมาสร้างฉากลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้โน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังผู้ชมนะครับยิ่งคนที่มีอำนาจในการชี้ขาดไปอ่านแล้วมีความสึกคล้อยตามหรือเห็นใจอย่างเงี้ยก็มันเป็นสิทธิ์อ่ะจริงๆมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาอยู่ในศาลเนี่ยมันเป็นแต่นี่มันคือนอกกระบวนการนะครับเวลาน่าจะเลยไปนิดหนึ่งไหมคุณแม่ครับ
1: โอ้มองไปโอ้โหอาจารย์พูดถึงตรงนี้บทเพลงมาเลยค่ะ ดอกไม้ในป่าช้าค่ะอาจารย์ครับพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นผัดๆใหม่ยำยำผัดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: หลวงพ่อช่วยทีเถิดพ่อสีพุทธชินราช
1: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์หวังสหรัฐและอิหร่านยึดข้อตกลงสงบศึกคืนสันติภาพชี้สู้รบส่งผลกระทบพลังงานในไทยเปิดช่องแคบฮอร์มุซล่าช้านายศิริศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ล่าสุดอิหร่านยิงตอบโต้เรือสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหรือไม่ว่าเนื่องจากทั้งสองประเทศเพิ่งมีข้อตกลงหยุดยิงที่หวังจะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพการทำสงครามระหว่างกันไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นอะไรที่คนทั่วโลกและประชาคมโลกมีความคาดหวังว่าที่มีการตกลงกันจะปฏิบัติตามนั้นเพื่อยุติความรุนแรงนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนอยากกลับไปใช้ชีวิตที่ปกติช่วงนี้ตกลงกันอย่างไรขอให้ทำตามนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าจะยังมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยหรือความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าส่งผลกระทบอยู่แล้วถ้าเกิดสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องของพลังงานและราคาพลังงานจะได้รับผลกระทบรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่อยู่ในกระบวนการหากมีการสู้รบกันการเปิดก็จะล่าช้าออกไปกรรมาธิการการปกครองลงพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ตรับฟังปัญหาโรงแรมขนาดเล็กเดินหน้าแก้กฎหมายนายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมาธิการการปกครองคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตรับฟังเสียงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักขนาดเล็กหลังพบข้อจำกัดจากกฎหมายหลายฉบับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหวังสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการจัดเก็บรายได้ของรัฐและคุณภาพชีวิตของชุมชนนายธนยศกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามข้อเท็จจริงหลังจากผู้บริหารระดับรัฐบาลได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาก่อนหน้านี้โดยคณะกรรมการเห็นว่ากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและที่พักอาจยังไม่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศทุกฝ่ายเข้าใจว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับภูเก็ตและเข้าใจผู้ประกอบการที่ยังติดข้อกฎหมายอาจจะยังไม่ทันต่อยุคสมัยขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวหากเข้ามาพักก็ต้องได้รับความปลอดภัยภาครัฐต้องสามารถกำกับดูแลได้และประเทศต้องได้รับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ควรได้รับนายธนยศกล่าวว่าปัญหาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและที่พักมีหลายมิติเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายและหลายหน่วยงานบางประเด็นสามารถนำไปพิจารณาปรับแก้ได้ขณะที่บางเรื่องจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนอื่นแนวทางสำคัญในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคือการสร้างสมดุลให้กับทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันได้แก่ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสถานประกอบการได้และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีชุมนุมประท้วงข้อตกลงเลบานอนอิสราเอลกลุ่มผู้ประท้วงและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมตัวกันบนท้องถนนในพื้นที่ตอนใต้ในกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์คาบเกี่ยวกับเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมโบกสะบัดธงชาติท่ามกลางกลุ่มควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นทางด้านหลังหลังเลบานอนและอิสราเอลลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เลบานอนและอิสราเอลได้วางกรอบข้อตกลงร่วมกันไว้เป็นก้าวแรกซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต้องปลดอาวุธและให้อิสราเอลถอนกำลังทหารออกจากเลบานอนแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างไรในทางปฏิบัติขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประกาศแล้วว่าจะไม่ให้ความร่วมมือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลและเลบานอนได้ลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อสันติภาพที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเจรจากันมาหลายวันเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์มาโก้รูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าวันนี้เราได้ก้าวแรกในสิ่งที่จะเป็นเส้นทางที่ยากลำบากอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เป็นเส้นทางที่สำคัญจำเป็นและเลี่ยงไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงและไม่ได้ระบุว่าจะแตกต่างจากข้อตกลงหยุดยิงเดิมเมื่อวันที่16เมษายนหรือไม่อย่างไรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: คลิปเป็นพิเศษนะคะรูปหล่ออย่างเราคุณยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นแด่คนชื่อเจี๊ยบคุณฟ้ายันสัญญานำเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายเถาพรทิพย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องมีข่าวดารารวมมิตรเขาเรียกว่ามัดรวมนะคะตั้งแต่นู่นเลยอ่ะศาลสั่งจำคุก2ปีปูมันธนาคดีแจ้งความกล่าวหาลูกหนีปล่อยกู้นะคะแล้วก็เสกโลโซนะคะก็

0: ได้ออกมาจากคุกแล้วนะคะก็บอกว่าจะกลับตัวเป็นคนดีส่วนติ๊กชิโร่ค่ะโอ้โหอันนี้ศาลลงนะคะไม่รอลงอาญานะคะก็ลงไป4ปีรับสารภาพก็เหลือ2ปีพร้อมกับยึดใบขับขี่คดีเมาแล้วขับรถชนคนตาย2ศพกระเด็ดเลยนะคะตามันแบบติดจมูกเลยคุณผู้ฟังผลตรวจ DNA ติงๆเป็นพ่อของเด็กในท้องฟาริดาแล้วก็เรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีการตั้งชื่อกันเลยแหละว่าเอ๊พ่อชื่อติงๆแม่ชื่อฟาริดาผลออกมาDNA เนี่ยนะคะของเด็กเนี่ยเป็นลูกของตินตินแน่ก็เลยตั้งชื่อกันว่าฟินฟินคุณผู้ฟังส่วนว่าจะเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะคะค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านจะบรรยายนะคะในส่วนของภาษากฎหมายประเด็นในเรื่องการทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่ออาจารย์ค่ะ
1: ครับผม
0: อาจารย์ค่ะอาจารย์เคยบอกไว้ว่ายังไงยังไงบุตรเนี่ยนะคะก็เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่อยู่แล้วแล้วคราวนี้ค่ะอาจารย์ต้องบรรยายให้ละเอียดแหละผู้ชายตัวนี้เงี่ยหูฟังแบบเบาๆไม่ให้ภรรยาได้ยินเด็ดขาดอาจารย์คะทำยังไงจะทำให้บุตรนอกสมรสเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาทั้งเป็นและทั้งไม่เป็นเอาสองแบบเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ครับผมนะครับก็โดยเราก็ตายนะครับเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการสมรสชายนะครับให้ถือว่าเป็นบุตรชอบกฎหมายของหญิงนั้นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับก็โดยหลักการเนี่ยเกิดจากท้องแม่ไหนก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยของแม่ท่านนั้นนะครับเพราะว่าโดยสายเลือดมันชัดเจนอยู่นะครับอันเป็นหลักของกฎหมายนะครับแต่ว่าสำหรับตัวบิดานะครับกฎหมายก็เขียนนะครับแม่ยึดลูกไปก็คือถ้าไม่มีการสมกันแม่ไม่สมรสกันบุตรก็เป็นบุตรนอกกฎหมายนะครับทีนี้เด็กเนี่ยที่คลอดออกมาเขาก็ไม่ได้รู้อีหน่อยเนี่ยนะครับระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยบางทีก็ได้เสียกันแบบโดยอารมณ์นะครับไม่ได้มีความรักที่จะอยู่กินฉันสามีจะสร้างครอบครัวจริงๆนะครับเช่นตัวอย่างที่เมียเห็นอยู่บ่อยๆครั้งนะครับหรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นข่าวนะครับสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่ามันสร้างประเด็นให้เด็กเนี่ยขาดความอบอุ่นขาดความผาสุกทางสังคมได้นะครับซึ่งกฎหมายก็ต้องเปิดช่องทางนะครับให้สามารถที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่ไม่ครบกฎหมายก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันจะมีผลถึงลูกพ่อแม่ไม่สมรสกันก็มีผลในเรื่องทางกฎหมายมรดกนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของอีกฝ่ายหนึ่งหรือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโดนกระทำละเมิดถึงแก่ความตายโดนรถชนตายอีกฝ่ายหนึ่งจะไปเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยนะครับจากบุคคลภายนอกที่ทำละเมิดก็ไม่ได้นะครับแต่สำหรับบุตรนะครับในกฎหมายครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่เกิดโดยไม่ชอบนะครับหมายถึงว่าไม่สมรสกันเนี่ยแต่ถ้าพฤติการนะครับของบิดาเนี่ยนะครับแสดงออกโดยการรับรองโดยพฤตินัยเช่นพาไปฝากครรภ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะไปพบหมอกับว่ากับภรรยานอกสมรสหรือคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูให้การศึกษาเป็นผู้ปกครองที่โรงเรียนเผยต่อคนทั่วไปว่าอันนี้ลูกของฉันอันนี้ลูกของฉันลักษณะนี้ครับ อันนี้ถือว่าเป็นการรับรองโดยพฤตินัยถ้าเกิดพ่อถึงแก่ความตายขึ้นมากฎหมายมรดกเนี่ยไอ้ถือว่าเด็กคนนี้เสมือนเป็นเด็กเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายของผู้ตายคือบิดาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับ แต่ในทางกฎหมายครอบครัวเนี่ยไม่มีจุดยึดโยงที่จะได้สิทธิ์ใดๆเลยนะครับถ้าไม่ทำให้ถูกต้องนะครับ เช่นตัวอย่างพ่อถูกรถชนถึงแก่ความตายมรดกของพ่อถ้ามีเราก็มีจะได้รับแต่พ่อไม่มีมรดกเลยนะครับแต่พ่อมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกถ้าเป็นลูกที่ชอบกฎหมายแต่พอไม่มีทะเบียนสมรสกันหรือพ่อไม่จดทะเบียนรับรองบุตร

0: นะครับไอ้อย่างนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าอุปเลี้ยงดูหรือสิทธิอื่นใดในตัวของพ่อเลยนะครับฉะนั้นกฎหมายก็เลยเปิดช่องทางบอกว่าเด็กเกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้สมรสจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังนะครับวิธีแก้ถ้าพ่อแม่รักกันนะครับแต่ช่วงแรกอาจจะถูกกีดกันหรือด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีการสมรสกันนะครับก่อนที่ลูกจะคลอดออกมาเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางให้นะครับว่าเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับแม่แต่ต้องการใจลูกนะฮะนอกจากรับผิดชอบทางศีลธรรมจรรยาแล้วเนี่ยก็ต้องการรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยนะครับก็ด้วยการไปจดทะเบียนนะครับรับรองบุตรหรือถ้าพ่อนะครับไม่ยอมรับผิดชอบนะครับฝ่ายลูกนะครับฝ่ายแม่ของลูกเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ร้องต่อศาลให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรได้ก็อาจจะต้องมีการต่อสู้คดีกันนะครับ ก็คือมี3ประเด็นสมรสกันก็ปัญหาไม่ยากพ่อแม่สมรสกันลูกก็ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาทันทีนะครับ ของพ่อ แต่ปัญหาคือพ่อไม่อยากจดหรือพ่ออยากจะรับรองบุตรแต่แม่ไม่ยอมหรือลูกไม่ยอมเนี่ยนะครับอันนี้พ่อก็สามารถไปร้องศาลได้นะครับว่าเด็กคนเนี้ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะครับหรือพ่อไม่ยอมรับว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายหรือเป็นบุตรของตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าผู้หญิงอาจจะมีผู้ชายนะครับมากหน้าหลายตานะครับตัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันละกันนะครับก็ไม่มั่นใจว่าใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่าใช่สายเลือดของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีประเด็นต้องพิสูจน์กันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้กรณีไปจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันมีอยู่บ้างที่คือสู่ศาลที่กฎหมายบอกว่าในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะครับไม่หมายความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนนะครับคือพ่อไปจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับแต่เด็กและมารดาเนี่ยไม่มาที่อำเภอที่เขตนะครับไม่มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาเนี่ยไปยังเด็กและมารดาเด็กนะครับถ้าเด็กและมารดาเด็กอันนี้ถ้าอยู่ในประเทศนะครับไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมเนี่ยนะครับซึ่งภายใน60วันเนี่ยนับแต่ได้รับแจ้งเนี่ยถึงเด็กและมารดาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาถือว่าให้ความยินยอมนะคือถ้าคุณไม่กระทำอะไรมาภายใน60วันเนี่ยไม่แสดงอะไรมาเลยเนี่ยต้องถือโดยทั่วๆไปเนี่ยถือว่าความยินยอมแต่สำหรับกรณีอย่างนี้กฎหมายบอกให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะมันตรงข้ามกันคือถ้าแจ้งไปแล้วและเฉยเนี่ยนะครับ60วันครบแล้วรับแจ้ง60วันครบให้สันนิษฐานว่าเขาปฏิเสธนะว่านี่ไม่ใช่พ่อนะครับหรือไม่ยินยอมหรือถ้าอยู่นอกราชอาณาจักรเนี่ยให้ใช้180วันหรือประมาณ6 38ประมาณ6เดือนนะครับถ้าอยู่ในราชอาณาจักรก็2เดือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้กรณีอย่างเนี้ยพ่ออยากจะรับรองแต่แม่หลีกเลี่ยงเด็กหลีกเลี่ยงเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางบอกในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดาหรือไม่ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้การจดทะเบียนเด็กแม้การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาก็กรณีนี้พ่อสามารถไปร้องต่อศาลนะครับเพื่อศาลไต่สวนซึ่งถ้าแม่หรือลูกไม่คัดค้านเนี่ยก็คือยื่นร้องฝ่ายเดียวถ้าศาลไต่สวนแล้วพยานหลักฐานฟังได้ศาลก็จะพิพากษาบิดานะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้นะครับโดยเพียงแต่นำคำพิพากษาที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยไปยื่นต่อนายทะเบียนให้ดำเนินการจดทะเบียนนะครับอันนี้ซึ่งก็มีเกิดบ้างแต่ไม่มากนะครับกรณีที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นอยู่บ่อยๆก็คือกรณีพ่อไม่ยอมรับ

0: เหมือนตัวอย่างที่เป็นข่าวนะครับทางสื่อเนี่ยนะครับซึ่งตัวฝ่ายหมุดเนี่ยนะครับกฎหมายเปิดช่องทางบอกว่าในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายคือสามารถที่จะฟ้องต่อศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าพ่อคนนี้กับเด็กคนนี้เป็นพ่อแม่กันแต่เป็นพ่อลูกกันจริงๆนะครับถ้าศาลวิจัยสืบพยานหลักฐานและเชื่อได้ว่าศาลพิพากษาว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยปกติถ้าไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนสมรสไม่จดเบียนรับรองบุตรพ่อไม่มีหน้าที่ต้องส่งเสียเด็กคนนี้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยพ่อฐานะดีแม่ฐานะลำบากนะครับพ่อก็ไข่ทิ้งไม่อยากจะรับผิดชอบนะครับไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเอาเปรียบทั้งฝ่ายผู้หญิงทั้งลูกด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นกฎหมายจะเปิดช่องทางให้ยื่นฟ้องนะครับไอ้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้นะครับโดยนะครับถ้าเข้าข้อสันนิษฐาน7ข้อเนี้ยกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายนะครับในกฎหมายยังใช้ว่าชายยังไม่ใช่บิดานะ
1: ค่ะ
0: เป็นบุตรชอบหมายของชายเมื่อปรากฏข้อจริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ1 นะครับฟังให้ดีนะครับว่ากฎหมายเขียนไว้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญของเขาอยู่ก็บอกเมื่อมีการข่มขืนกระทำจำเราอันนี้แสดงว่าแม่ไม่ยินยอมนะครับ
1: ค่ะ
0: 1. ต้องถูกข่มขืนกระทำจำเรา 2. ถูกจุดฆ่าไปนะครับ
1: ค่ะ
0: 3. นวงเหนียวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบนะครับต้องเกิดขึ้นโดยมิชอบในกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
0: ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ไอ้อาจตั้งครรภ์ได้เนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง180วันถึง310วันนะครับถ้าเข้ากรณีเงื่อนไขรักษานี้นะครับอันที่2อันดับที่2ในวงเล็บที่2เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวต้องมีจุดลักพาจุดฆ่าลักพาไปทางไปทำนองชู้สาวหรือมีการล่อลวงต้องล่อลวงนะร่วมประเวณีคือผู้หญิงไม่สมัครใจแต่ถูกล่อลวงไปนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้นะครับอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันอีกนะครับ เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนนะครับมีเอกสารนะครับอันนี้ไม่ใช่ไปเกิดนะมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนก็อาจจะไปมีเอกสารมีรายมือชื่อของบิดาเนี่ยได้พูดถึงเด็กคนนี้ว่าเป็นลูกของเขาตรงนี้อาจจะบันทึกประจำวันจดหมายที่โต้ตอบกันนะครับเป็นจดหมายจริงๆนะครับไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ห้ามเอานำมาใช้ในคดีครอบครัวนะครับ หรือว่าใดๆก็แล้วแต่นะครับที่มีเอกสารและมีรายมือชื่อของบิดาเนี่ยอันนี้เข้าข้อสันนิษฐาน4เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดอันนี้ก็คือใบเกิดนะครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งหรือรู้เห็นยินยอมให้คนอื่นไปแจ้งอันนี้ต้องสันนิษฐานว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายนะครับ5เมื่อบิดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันเหมือนเดิมนะครับ6เมื่อได้มีการร่วมประเวณีไอ้คำว่าร่วมประเวณีตรงนี้นะครับมีนัยยะสำคัญก็คือหมายว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบิดามารดาเนี่ยสมัครใจนะครับถ้าข่มขืนก็จะเข้าวงเล็บหนึ่งตั้งต้นนะครับแต่ต้องเกิดขึ้นจากข่มขืนก็คือไม่ยินยอมจุดฆ่าหน่วงเหนี่ยวกักขังไม่ชอบนะครับถ้าไม่เข้ากรณีหนึ่งมาเข้ากรณีที่สองคือสมัครใจร่วมประเวณีในระเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้และมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเด็กนั้นไม่ได้เป็นบุตรของชายอื่นนะครับทีนี้ถ้ากรณีมันมีผู้ชายหลายคนเนี่ย
1: อัน
0: นี้มันมีเหตุคนเชื่อว่าเด็กนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบุตรของชายคนนี้อันนี้ก็ไม่ครบองค์ประกอบนะครับคือต้องเหมือนว่าร่วมประเวณีกับชายหรือบิดาคนเนี้ยเพียงคนเดียวอันนี้เชื่อได้ว่าเด็กเนี่ยนะ

0: มิได้เป็นบุตรของคนอื่นอันที่7มีพฤติการที่รู้กันทั่วไปตลอดว่าเป็นบุตรก็อย่างเช่นนะครับคำว่าพฤติการทั่วไปเนี่ยให้ดูก็จริงความเกี่ยวข้องขันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่าตนสังกัดอยู่เช่นบิดาการศึกษานะครับให้อุปราชยังดูยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อตระกูลของตนหรือโดยเหตุประการอื่นนะครับในกรณีใดกรณีดังกล่าวข้างต้นถ้าบอกว่าชายไม่อาจเป็นบิดาได้ยกฟ้องก็ถึงแม้จะเข้ากรณีดังกล่าวนะครับแต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าชายคนนี้เป็นหมันอย่างเงี้ยนะครับไม่มีทางมีบุตรได้อันนี้จะยกฟ้องไปได้เลยนะครับคือถ้าเข้ากรณีอย่างนี้นะครับกฎหมายสันนิษฐานก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลหรือยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าให้เป็นบุตรที่ชอบกฎหมายทีนี้ฝ่ายบิดาเนี่ยนะครับถ้าไม่ต่อสู้คดีอันนี้ฟังได้เลยแต่ถ้าจะต่อสู้คดีว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่บุตรของตนเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่ะวาระพิสูจน์จะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขหรือไม่ใช่บุตรของตนนะครับอันนี้กรณีที่เข้าข้อสันนิษฐานนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือแม่กับยื่นคำร้องนะครับว่าเข้ากรณี 1-7 จึงเป็นการสันนิษฐานว่าเด็กคนนี้หรือโจทย์เนี่ยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลยนะครับจำเลยก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีนะครับซึ่งมันอาจจะมีเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเรายื่นโดยกำหนดที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับศาลอาจจะยกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความได้ซึ่งกฎหมายจะเขียนไว้ว่านะครับในกรณีคือเด็กเนี่ยนะครับในการฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์นะครับเป็นผู้เยาว์ถ้าอายุยังไม่ครบ15ปีเนี่ยต้องมีผู้แทนชอบธรรมเป็นผู้ร้องนะครับแต่ถ้าเด็กอายุครบ15ปกติการใช้สิทธิทางศาลเนี่ยเด็กต้องบรรลุนิติภาวะก่อนนะครับแต่กรณีฟ้องเด็กนะครับเป็นบุตรขอให้รับเป็นบุตรเนี่ยอายุเพียง15เนี่ยกฎหมายก็ให้สิทธิ์ยื่นฟ้องได้แล้วนะครับจะต่างกับคดีทั่วไปจะฟ้องเรียกเงินกู้จะฟ้องเรื่องอะไรต่างเนี่ยเด็กจะฟ้องเนี่ยถ้าอายุยังไม่20ปีบริบูรณ์เนี่ยหรือยังไม่บริสุทธิ์ภาวะเนี่ยไม่สามารถฟ้องได้เองต้องใช้ผู้แทนชอบธรรมนะครับแต่ถ้าเด็กนะครับครบ15ปีบริบูรณ์สามารถใช้สิทธิ์ได้เองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะใช้สิทธิ์แทนก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชอบธรรมมาที่ญาติสนิทของเด็กเนี่ยก็ร้องได้หรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนก็ได้ก็คือร้องตั้งผู้แทนเฉพาะคดีขึ้นมาเพื่อฟ้องคดีแทนเด็กนะครับทีนี้เมื่อเด็กมีอายุ15ปีบริบูรณ์เนี่ยที่บอกเด็กต้องฟ้องเองเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้แทนชอบธรรมซึ่งถ้าเป็นคดีทั่วไปบางทีต้องได้ความยอมจากผู้แทนชอบธรรมหรือผู้แทนชอบธรรมต้องฟ้องเองนะครับแต่กรณีฟ้องพ่อให้รับรองว่าโจทย์เป็นบุตรอย่างเงี้ยนะครับ15ปีบริบูรณ์ใช้สิทธิ์ได้เลยทีนี้ถ้าเด็กเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับได้ไปยื่นฟ้องเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเขาบอกว่าจะต้องฟ้องคดีภายใน1ปีนับแต่บรรลุนิติภาวะนะครับอันนี้มีคดีที่ศาลยกฟ้องเพราะขาดอายุความนะครับแต่ว่าคำว่าขาดอายุความนี้เนื่องจากว่าอายุความในทางแพ่งเนี่ยถ้าพ่อไม่สู้คดีแม้จะเกิน1ปีเนี่ยนะครับศาลก็พิพากษาว่าเด็กคนนี้โจทย์คนนี้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายของบิดาคนนี้ได้หรือของจำเลยได้นะครับเพราะอายุความในคดีแพ่งเนี่ยศาลหยิบยกขึ้นมายกฟ้องเองไม่ได้ฝ่ายจำเลยต้องต่อสู้นะครับถ้าจำเลยสู้คดีประเด็นอื่นแต่ไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ศาลจะหยิบยกขึ้นมาต่อสู้จะหยิบยกขึ้นวิจัยว่าฟ้องโจทย์มาฟ้องเกิน1ปีไม่ได้นะครับอันนี้ชัดเจนซึ่งจะต่างกับคดีอาญานะครับคดีอาญาอายุความมันก้ำกึ่งใกล้เคียงอำนาจฟ้องนะครับมันเกี่ยวความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับ

0: ศาลจึงสามารถหยิบยกขึ้นวิจัยเองได้สามารถยกฟ้องโจทว่าฟ้องโจทขาดยุติความแล้วเนี่ยได้นะครับแต่คดีแพ่งเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สู้คดีเข้าไปอันนี้ถ้าฝั่งที่เป็นพ่อนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพ่อจริงหรือพ่อไม่จริงก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ประสงค์จะให้ศาลพิพากษาว่าคนนี้เป็นบุตรเราเนี่ยบางทีก็จริงมันค่อนข้างชัดแต่เราอาจจะต่อสู้คดีด้วยอายุความ1ปีก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในกรณีที่เด็กตายนะครับในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิ์ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยผู้สืบสันดานของเด็กนะครับจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก็ได้ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กนั้นเป็นบุตรมาก่อนนะมาก่อนที่วันที่เด็กตายนะครับสุดสันดานเด็กจะฟ้องไปใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายนะครับ
1: อาจารย์แล้วผู้สุดสันดานของเด็กใครอะคะ
0: ก็เขาต้องเป็นลูกอะนะครับคำว่าเด็กบางทีพอเขาอายุสมมติเขาอายุ17ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 17เขาเกิดไปมีภรรยา
1: ค่ะ
0: คน17ปีเด็ก17ปีมีภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วก็คลอดลูกออกมา
1: ค่ะ
0: นะครับลูกก็เป็นผู้สืบสันดานของเด็กคนนี้ได
1: ้
0: น
1: ะครับ
0: คำว่าเด็กเนี่ยคือก็คือจริงๆบางทีเขาอาจกับเดิมเนี่ยก็เป็นเด็กเขาเลยกฎหมายใช้เด็กแต่ว่าสมมติเขาอายุ20ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 5เดือนซึ่งเขาบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเขามีสิทธิ์ฟ้องมา1ปีแต่ว่าตอนนั้นน่ะ20ปี6เดือนเนี่ยเขาจะผิดฟ้องแล้วเกิดเขาตายขึ้นมา
1: ค่ะ
0: พอตายเนี่ยผู้สืบสันดานของเขาเนี่ยนะครับ
1: ไปฟ้องได
0: ้ก็สามารถฟ้องได้เพราะสมมติยังอยู่อายุความนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้ากรณีเด็กรู้ก่อนคือต้องรู้ก่อนนะเขาใช้ว่าบุตรก็คือผู้สืบสันดานเนี่ยรู้เรื่องว่าอาจจะปู่นะของเขาเนี่ยนะครับเป็นพ่อของพ่อเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เป็นปู่ที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เนี่ยน
1: ะครับ
0: ผู้สืบสันดานก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องไปใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายก็ขยายเวลาไปจากเดิมนะสมมติว่าตัวพ่อเขาก็คือเด็กอะนะครับที่เป็นลูกไม่ชอบเนี่ยไปตายที่20ปี6เดือนใช่ไหมครับเพราะว่าตายปั๊บเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ผู้สืบสันดานเนี่ยฟ้องคดีได้ไปใน1ปีนับจากเด็กตายก็ขยายเวลาได้6เดือนพอเขาตายปั๊บเนี่ยกฎหมายขยายไปนับจากตายไป
1: 6
0: ปีเนี่ยก็เท่าว่าได้ขยายไป6เดือนนะครับทีนี้ก็บอกถ้าผู้สืบสันดานเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยนะครับภายหลังที่เด็กนั้นตายผู้สืบสันดานก็จะต้องฟ้องไปใน1ปีนับแต่รู้เหตุนั้นแต่ต้องไม่พ้น10ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายนะครับก็คือนั้นคนนี้ไม่รู้เหตุเลยนะครับมารู้ภายหลังไม่รู้ก่อนนะถ้ารู้ภายหลังเนี่ยนะครับรู้ปั๊บต้องฟ้องไปใน1ปีแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยนะครับอายุความสูงสุดเนี่ยต้องไม่เกิน10ปีนะครับทีนี้ก็บอกว่าคดีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่ผู้สันดานของเด็กเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าลูกของเด็กนะยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือให้ใช้วรรคแรกที่ผมบรรยายมานะครับว่าถ้าอายุ15ตัวเองเด็กคนนั้นอายุ15นะฮะลูกของลูกอ่ะนะ15พอมีบุญบุญก็สามารถฟ้องได้หรือจะใช้ผู้แทนในชอบธรรมฟ้องก็ได้หรือญาติสนิทฟ้องก็ได้หรือให้การตั้งผู้แทนเพราะดีขึ้นมาฟ้องก็ได้นะครับ
1: ค
0: ือถ้า15ปีบริบูรณ์เนี่ยฟ้องเองได้แต่ถ้ายังไม่15ปีบริบูรณ์เนี่ยต้องใช้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือญาตินะครับอเมริกันนะครับอันนี้คือกรณีที่ถ้าเข้าข้อสันนิษฐานนะครับทีนี้ถ้าไม่เข้าข้อสันนิษฐานอย่างตัวอย่างที่ตกเถียงกันนะครับคุณแม่ก็คือมันเป็นเรื่อง DNA นะครับไม่เข้า1ถึง7นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดิมเหมือนเขาปฏิเสธอยู่ใช่มั้ยแต่ว่าเมื่อมีการตรวจ DNA แล้วเนี่ย
1: โต
0: ก็เหมือนจะยอมรับความเป็นจริงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ยอมรับความเป็นจริงอันนี้คือเป็นการร่วมประเวณีด้วยสมัครใจนะ

0: ต่เนื่องจากว่าถ้ามีหลายคนเนี่ยแต่มันมีเหตุควรเชื่อเพราะมันมี DNA มีเหตุควรเชื่อมีข้าวข้อสันนิษฐานแต่สมมติว่าไม่มี DNA นะไม่มี DNA และปรากฏว่ามีผู้ชายมาพัวพันอยู่ 2-3 คนอย่างเนี้ยอันนี้เป็นข้าวข้อสันนิษฐานถ้าเด็กไปฟ้องบิดาหรือพ่อนอกสมรสเนี่ยอันนี้ฝ่ายเด็กต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับถ้าพ่อก็ปฏิเสธแต่เรื่องอายุความยังใช้อายุความเดิมนะครับแต่ว่าการนำสืบพิสูจน์เนี่ยจะยากขึ้นเพราะฝั่งลูกเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคนนี้เป็นพ่อจริงๆนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือหนึ่งต้องพิสูจน์ว่าหรือว่าพิสูจน์ว่าร่วมประเวณีอันนี้ชัดเจนภายใน300ไม่180ถึง310วันนะครับแต่ว่าพฤติการควรเชื่อนะครับมันไม่มีเพราะมันหลายคนวิธีการระหว่างคดีก็ร้องขอตรวจ DNA นะครับถ้าตรวจ DNA ปั๊บเนี่ยองค์ประกอบจะครบเลยนะครับร่วมประเวณีไม่เกิน310วันจาก180 310วันและมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของชายเพราะมี DNA ทีนี้ถ้าฝ่ายชายไม่ยอมตรวจ DNA นะครับในกฎหมายเนี่ยวิแพ่งเนี่ยนะครับเขาบอกให้เป็นผลร้ายกับบิดาถ้าไม่ยอมตรวจให้เป็นผลร้ายคือต้องฟังว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของบิดา
1: ค่ะ
0: นะครับก็ศาลก็ตัดสินให้เป็นบิดาที่ชอบกฎหมายได้แล้วเมื่อได้คำพักษาเด็กก็เอาคำพักษาเนี่ยนะครับคดีถึงสุดเอาคำพักษาไปจดทะเบียนนะครับว่าเป็นบุตรโดยชอบหมายของนายของจำเลยเนี่ยนะครับซึ่งไม่ต้องมีคำว่าไอ้ถือคำว่าสาธารณเจตนานะตามกฎหมายเนี่ยนายทะเบียนสามารถจดทะเบียนได้เลยนี่พอศาลสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายแล้วนะครับที่ตามกฎหมายครอบครัวก็มีเต็มสิทธิในกฎหมายมรดกก็มีเต็มร้อยนะครับบุตรโดยชอบกฎหมายโดยทั่วไปทุกประการนะครับที่ผ่านมาที่ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องเข้ามาในคดีนั้นได้เลยนะครับคดีที่รับรองฟ้องให้รับรองบุตรนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่ำคืนนี้ก็วันเวลาหมดคดีนะครับ
1: หมดคดีเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์คะกรมการปกครองสั่งปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองทิมาบุตรออกจากราชการไว้ก่อนเหตุถูกจับคดีเรียกรับสินบนสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นค่ะอาจารย์คะนี่คือข่าวนะคะที่มาล่าสุดเวลานี้แล้วก็มองเวลาต้องลารายการค่ะอาจารย์คะ
0: ครับขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อ

0: ใจแค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแก

0: แอนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569

0: ษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48 ทีม104แมตช์

0: แข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาท

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดตรูเอกากีกุนซือทีมชาติโปรตุโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รายการกีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 9

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99ไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับนะก็อยู่กับจันหนูอุดมศักดิ์แล้วก็เซียนสนวิรุณ
1: คร
0: ับ
2: สวัสดีจันอู๋แล้วสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับก็เดี๋ยวเราอยู่กันถึงตีสองจันอู
0: ๋ครับผม
2: ก็ช่วงเราไม่ได้มีฟุตบอลโลกเตะแต่เมื่อกี้บิ๊กจุนเห็นขับรถมาละ
0: บิ๊กจุนเตรียมมา
2: บิ๊กจุน
0: บรรยายคู่ตีสี
2: ่มาตีสี่แต่มาภาคตีสี่แต่มาตั้งแต่เที่ยงคืน
0: คิวเยอะไงคิวเยอะ
2: ตอนแรกผมนึกว่าผมจะจัดกับเขาละ
0: อ๋อจะมาเร็วทีนึงน่าจะมาอีกที่นึงนะครับอ่ะวันนี้ก็ฟุตบอลโลกก็หูกว่าจะไปเริ่มนู่นเนี่ยตีสี่เนาะ
2: ค
0: ู่แรกแล้วก็หกโมงครึ่งแล้วก็ไปทีนู่นเก้าโมง
2: โอ้โห
0: นะโอ้โหช่วงนี้ก็
2: จะตรู่เลยวันนี
0: ้ช่วงนี้ก็จะสบายหน่อยละพอเดี๋ยวพอวันนี้ไปปุ๊บก็จะไม่มีฮาริโหดแบบนี้ละ
2: ยา
0: วนะฮะ
2: แล้วอย่างยิ่งถ้าพรุ่งนี้นี่เหงาเลยยันโอ้มีคู่เดียวอ่ะ
0: คู่เดียว
2: แล้วโอ้แล้วคู่ใหญ่ด้วย
0: แล้วเป็นคู่ที่แบบคักมาด้วย
2: แคนาดาแอฟริกาใต้
0: สว
2: ด
0: ย
2: ั่วเลยแต่แคนาดาแอฟริกาใต้นี่ท่านผอ.ภาคอีกไหม
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอ้ยยุบยับไปหมดนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับส่วน SMS ก็ยัง
2: ส่
0: งได้นะครับพูดคุยกัน4689899นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยเน
2: า
0: ะ
2: พอจะจันอู๋ไปกินข้าวได้เดี๋ยวจันอู๋เลิกตี2เนี่ยเห็นแบบน่าจะไปกินคงกินข้าวท่านไหนเป็นแฟนคลับจันอู๋ว่างๆมาได
0: ้อือฮึเนี่ยเดี๋ยวจะชวนจันสนเมไปสอยข้าวหน่อยวันนี้ไม่กินข้าวเลย
2: ใช่ผมยังไม่ได้ทานพี่อู๋นี่ตื่นกี่โมงวันนี้
0: โอ้โหเมื่อเช้าไปดูไอ้บอลคู่ไอ้นี่ไงคู่ท้ายอ่ะไปดูอียิปต์
2: อ
0: ่ะ
2: เฮ้ยแต่มันคู่นั้นโคตรมันเลยจานไอ้ตอนท้ายๆที่เขายิงที่อีหร่านยิงเข้าไปอ่ะ
0: มันตอนท้ายเพราะว่าอีหร่านบุกยับๆไงตอนแรกอาเชียอียิปต์นะ
2: คร
0: ับ หลังๆคิดอยู่ในใจบอกให้ไอ้อีหร่านชนะไปเลย
2: เพราะอียิปต์เหมือนเอาแค่เสมออะไรเงี้ยนะ
0: โอ้ยอียิปต์ไม่เอาเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่เขาอียิปต์เขาก่อนเกมเขาเข้ารอบไปแล้วไง
0: ถอดหมดเลยอ่ะนะครับแต่มันก็มีผลนะการเข้ารอบแบบเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยนะ
2: ใช่
0: คนละเรื่องเลยนะ
2: ผมมาเบื่อฟุตบอลโลกครั้งนี้ตรงนี้จันโอ้คือถามว่าโอเคพอทีมมันเยอะมันก็มีทีมที่ไม่ได้แกร่งพอแล้วก็เสียประตูง่ายมันก็เลยยิงกันเยอะแต่ว่าไอตอนเนี้ยกลายเป็นว่าไอทีมไหนจะเข้าไปเจออะไรอย่างเงี้ยไอทีมที่อยู่กลุ่มท้ายๆมันได้เปรียบนะจันโอ้ถูกไหมมันสามารถวางแผนได้ว่าไออย่างไอคู่อัลจีเรียกับออสเตรียรู้เลยเพราะนั้นแบบคือเพิ่มทีมผมเข้าใจแต่ผมไม่อยากให้แบบไหนๆเพิ่มขนาดนี้ตอนนี้เท่าไหร่นะหนู48เอานี่เลยเอาเพิ่มมาให้มันพอดีกลุ่มอ่ะแล้วก็เอาแค่1 2เข้าเหมือนเดิมสิ
0: จริงๆมันหนีได้นะ
2: เออ
0: พอตอนนี้มันวางแผนได้เลยนะ
2: ใช่
0: ว่าจะไปอยู่ที่3ที่ดีที่สุดอะไรก็ได้อย่างโคเชียวเนี่ยสบายแล้วเกาหลีนี่ตอนนี้กับอิหร่านนั่งปาดเหงื่ออยู่เนี่ย
2: ตอนนี้มี48ทีม1212กลุ่มใช่ไหม
0: ครับ
2: เออก็เพิ่มอีกนิดแล้วเอาแค่ที่1กับที่2เข้าดีกว่าผมว่านะจะได้ไม่ต้องมีอันดับ3ที่ดีที่สุดให้มันปวดหัวไง
0: เออพอมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมัน
2: ผมว่ามันไม่แฟร์มันหลายเกมมันดูไม่แฟร
0: ์ใช่ใช่อ
2: าจารย์อู๋ได้ดูไอ้เกมนี้ป่ะเกมที่อเมริกไม่ใช่สิเกมที่ปารากวัยกับออสเตรเลียโอ้โหคือแบบชัดเลยไม่มีใครเอาเลยแบบเออจบ
0: จ้าว
2: เออศูนย์แบบมันมีเกมอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เสน่ห์ฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
2: คือจะเพิ่มทีมได้แต่ผมมองว่าก็เอา1 2เข้าเหมือนเดิมสิถูกไหมจันอู๋
0: ใช่ใช
2: ่มันจะได้เข้มข้นทุกเกมไงเออ
0: ไม่หรือไม่ก็อาจจะไอ้อดับสามอ่ะอยากให้มันรู้สายให้ไปจับฉลากเอา
2: ไปก็เออก็น่าสน
0: ใช่ไหมให้มันจับฉลากไม่งั้นมันจะพอรู้
2: เพราะว่าคุณไม่ดีพอไงคุณเข้าก็ดีแล้วแต่ว่าคุณต้องไปจับฉลากเอาเอออย่างเงี้ยน่าสนนะฮะแต่คือแบบเนี้ยพอมารอบกลุ่มท้ายๆจันอู๋อย่างวันเนี้ยตอนแรกอ่ะไอ้โปรตุเกสดูเหนือกว่าฮะ
0: ครับ
2: แต่พอมันรู้ว่าเข้ารอบอะไรกันไปแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะจัดตัวผู้เล่นอะไรแบบไหนอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อ่ะโหนอร์เวย์คือแบบผมว่าใครดูไลน์อัพก่อนเกมนี่
0: เมื่อวาน
2: ปวดหัวเลย
0: เมื่อวานเจ็บปวดมาก
2: ทำไม
0: อ่ะคิดว่ามันคงไม่จัดตัวแบบ
2: แสดงว่าจะอู๋ไม่ได้ตามข่าวเลย
0: เพราะไม่ก็ใครจะคิดว่ามันทำจริงอ่ะ
2: เพราะผมหน้างานข่าวตอนประมาณก่อน5ชั่วโมงอ่ะเขาบอกว่า
0: ไม่เชื่อไง
2: มันจะพักหมดแล้วพักหมดจริง
0: ก็เขาบอกเขาจะพักประมาณ10ตัว
2: ทั้งทีม
0: ไอเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอ
2: กโอเดกาซอลอตฮาแลนด์ไปหมด
0: ประตูเมื่อวานตั้งแต่ประตูยันกองหน้า
2: ใช่
0: โอ้เรียบร้อยครับ
2: ก็เลยโดนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าแบบโอ้โหนอร์เวย์คือปล่อยจอยเกินอ่ะแล้วรอบหน้าคุณไปเจอไอเวอรี่โค้ดก็ไม่ได้ว่าจะชัวร์นะว่าจะเข้าอ่ะ
0: แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบไอแมตช์อย่างเงี้ย มันควรจะสนุกนะ
2: ใช่
0: ถ้าดูตามชื่อนะฝรั่งเศสเจอนอร์เวย์เงี้ยโอ้โหพอถึงเวลาจริงโอ้นอร์เวย์ไม่เอาอะไรเลยอ่ะโอ้โห
2: ครับซึ่งแบบนี่คือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะไม่น่าต้องมีเกมอย่างนี้ถูกไหมจันหู
0: ใช่ใช
2: ่มันควรจะต้องแบบทุกเกมมีความหมายจัดเต็มไม่ใช่ว่ามาพักผู้เล่นแล้วแบบไม่เอาจริงเอาจังกันอ่ะ
0: มันกลายเป็นมันไม่สนุก
2: สิ้นมนขลัง
0: ใช่
2: ถูกไหม
0: ผมว่าสิ้นมนขลังนะ
2: ใช่เพิ่มไม่ว่าแต่ว่าสามที่ดีที่สุดแต่ผมว่าไม่เวิร์กมันแบบมันไม่แกร่งพอแล้วก็แบบมันก็สามารถที่จะโยงนู่นนี่นั่นได้แบบว่าวางผงวางแผนอะไร
0: หรือไม่ก็ดัดหลังไปเลยเอาสามที่แย่ที่สุด
2: เดี๋ยวคราวนี้ก็มียิงประตูตัวเองกันอีกอ่ะเลี้ยงก็ยิง
0: ต้องมี
2: โอ้พอเลย
0: อาเฟ่เขาเลี้ยงมาแล้วแกล้งล้มอ่ะ
2: ครับ
0: เอ้ยเอ้ยตะคิว
2: ขอเล่น10คนอุ้ยไม่ไหว
0: อ
2: ยู่ไม่ไหวเหรอ
0: ใช่ใช่อย่างนี้โอ้ยกลัวกลัวกลัวโอ้
2: อ่ะก่อนจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวผมดูผลฟุตบอลวันนี้ให้บางท่านที่อาจจะต้องการผลหน่อยนะครับเพราะว่า
0: อาจจะมีรายการอื่น
2: ๆมีเพราะวันนี้มีพวกฟินแลนด์มีอะไรสวีเดนเตะนะฮะ
0: ครับ
2: ก็ถ้าแข่งตอนนี้เนี่ยมีเบลุสคู่หนึ่งนะครับดินาโมเบลสกับทาง FC มินส์ 0-0 ฟุตบอลฟินแลนด์เนี่ยมี2คู่นะครับนิสตานกับ VPS วาซานี่ 1-1 แล้วก็ TPS กับยาโรก็ 2-2 นะครับ
0: เสมอกันอยู่ 2-2 ตอนนี้ผ่านมาประมาณ52นาทีนะคร
2: ับ
0: ประมาณนี
2: ้แล้วก็จอร์เจียซุปเปอร์คัพมีเดลลาโกลี่เสมอกับโตปิโดคูไคซี่ 0-0 นอร์เวย์นี่นิกลองมีคู่หนึ่งมีสตอร์มกอสเซตอดีตทีมเก่าโอเดการ์ดไงพี่โอ
0: ้ครับ
2: เสมอกับออดอยู่ 1-1
0: นี่อ่านชื่อทีมคล่องมากดูแล้วน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่ไงผมว่าคุณมาถูกช่วงแล
2: ้ว
0: เสียสนเพราะสังเกตหลายหลายท่านแล้ว
2: ทำไมฮะ
0: พอผลแบบเนี้ย
2: ไม่ได้นะ
0: ตะกุกตะกักเออไม่ได้
2: ก
0: ิน
2: ผมไม่ได้หรอก
0: โอ้พอสนมาปุ๊บออดอะไรพวกนี้
2: อ่ะแล้วตอนนี้มีอุ่นเครื่องสโมสรได้ยันอู๋หลายทีมเริ่มเตรียมทีมแล้ว
0: ช่วงหลังเริ่มมีแล้วก็เยอะด้วยนะครับ
2: มีอ่ะเนี่ยถ้าคุ้นหน่อยก็เลฟกี้โซเฟียนี่ตามหลังโบเตฟ 0-1 มีทางด้านวอลฟ์แบเกอร์เนี่ยชนะไปแล้วชนะทางด้านเนเลฮาซ่า 2-0 แล้วก็มีอย่างไฮดุกสปิตเนี่ยตอนนี้นำทางด้านเซอร์คาซี่ 1-0 บราโวตอนนี้ตามหลังลิเยก้า 0-2 นะครับแล้วก็ LS เคลินเนี่ยตอนนี้นำทางด้านแฮทาเวลส์ 2-0 เก้น
0: ไอ้คู่นี้มันก็เลือกมาเตะกันดีเนาะ
2: คู่ไหนจาน
0: ไอเนี่ยไอคู่เซลเย่เนี่ย
2: กับสแกนกับสแกนดีเดีย
0: เออ
2: ไอนี้
0: ก็บอกว่าเซลอันนี้ก็สแกนดีจ้า
2: อ๋อไอ้นี่คนขายไงเซลส่วนคนซื้อก็สแกนดีจ
0: ้
2: ะอ๋อก็เลยแบบซื้อขาย
0: เลือกดีกันนะ
2: อ๋ออ่ะส่วนไอ้เกนเนี่ยเกนของเบลเยียมตอนนี้นำทางเมเลเลเปเก้2-0
0: จับอ่ะถ้าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของผลฟุตบอลบอกไปด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอุ่นเครื่องมันจะมีเตะไปแล้วชุดหนึ่ง
2: ก็เอาไปคู่ๆแล้วกัน
0: อีกชุดนี่ก็เพิ่งจะเริ่มมาประมาณ10นาทีนะอย่างพวกเก้นพวกอะไรพวกเนี้ยนะคร
2: ับ แต่วันนี้ไม่มีภาคบอลเพราะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็ YouTube เพราะนั้นตอนนี้ก็มีปะ
0: สุด YouTube มี YouTube มีเนี่ยวิ่งอยู่นะ
2: พูดคุยกันได้ใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ SMS 48-9899
0: ครับ
2: เดี๋ยวผมเผาเวลาให้อาจารย์อู๋
0: นี่ไงอย่างคุณกัปตันก๊อฟยังบอกเลยจริงมันเล่นกันไม่สนุกนะครับ
2: ใช
0: ่นะ
2: มันคือกลายเป็นว่าตอนนี้ฟุตบอลโลกรอบแรกกลายเป็นเหมือนกับการคัดกรองรอบสุดท้ายเพราะอาจารย์อู๋ดิรอบไอ้อันดับ3ที่ดีสุดอ่ะ12ทีมเอาตกแค่4อ่ะแล้วเข้า8อ่ะมันแบบ
0: โอ้แทบจะโอกาสน้อยมากนะ
2: คือเข้าใจว่าอินฟานติโนจะโปรโมทว่าฟุตบอลอยากให้เป็นของทุกคนแต่ว่าอ่ะแล้วดูแบบอย่างบางทีมเงี้ยอย่างมี3แต้มแล้วเข้าเนี่ย
0: มันก็จริงจริงมันก็ต้องเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรนะ
2: ใช่
0: แต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นของใครก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องมีความสามารถหน่อยถ้าเกิดประเทศคุณมาไม่ได้มันก็ต้องยอมรับอ่ะเนาะ
2: ครับก็นั่นแหละคือ
0: เออแต่ก็อย่างที่สนบอกก็จริงนะคือกลายเป็นหมดเสน่ห์ของฟุตบอลโลกเนาะที่เราตั้งตา4ปีมาดูโอ้โหเจอแบบนี้
2: หรือผมถามจันอู๋เงี้ยไอเกมระหว่างปารากวัยกับออสเตรเลียพอรู้ว่าเล่นอย่างนั้นจันอู๋ดู15นาทีจันอู๋ก็นอนละหรือแม้กระทั่งนอร์เวย์เมื่อคืน
0: เราแค่คิดนะในมุมที่เรานั่งดูสดอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: เรายังแย่และไอ้พวกที่เข้าไปอยู่ในสนามอ่ะ
2: ก็นั่นไงผมสงสารแฟนบอลนอร์เวย์เมื่อคืน
0: บอลมากเลย
2: สงสารไหมถ้าเกิดจานอูสมมุติเป็นคนนอร์เวย์แล้วซื้อตั๋วไปสนาม
0: เมื่อวานผมก็เป็นคนนอร์เวย์ครับไม่ต้องสมมุติเลยว่าผมก็ใส่หมวกไวกิ้งอยู
2: ่แล้วแบบเราก็มานั่งคิดว่าอ้าวไม่รู้นี่ว่าแบบเออโค้ชจะจัดแบบนี้เราก็ได้ต้องไปดูเสีย
0: ถ้าดูสักแป๊บ6นาทีเดมเบเล่ยิงตุ๊บ
2: ใช
0: ่แอ๋วเลยแอ๋วเลย
2: เพราะนั้นนี่คือแบบหมายความว่าก็ ตรียมลงไปแพ้เพื่อที่จะแบบเหมือนกับตัดเกมไปแล้วก็พักผู้เล่นมันก็โอ้โหมันคงไม่ถึงขนาดอัปยศอะแต่มันใช้คำว่าแบบสิ้นมนขังอะไรอย่างที่บอก
0: ใช่ๆมันก็ไม่มีเสน่ห์ของมันแล้วเนอะที่4ปีจะมาครั้งก็เจอแมตช์อย่างนี้เข้าไปแล้วมันเริ่มมีแบบนี้หลายแมตช์ได้ด้วยดิ
2: ใช่ป่ะและเนี่ยเดี๋ยวจะรอดูแอลจีเรียกับไอออสเตรียเนี่ย
0: กับ
2: เสมอก็เข้าทั้งคู่นะ
0: ใช่ขออีกแค่แต้มเดียวเอง
2: ใช่แล้วอย่าไป
0: ตอนเนี้ยไอพวกที่มี3แต้มอย่างพวกไอโครเอเชียกาน่าก็ทำไปเล่นไปนะ
2: ใช่
0: ใช่ป่ะแล้วอันเนี้ยแต้มเดียวก็เข้า
2: แล้วอันเนี้ยผมไม่ได้เข้าข้างเกาหลีนะเกาหลีซวยเพราะว่าเป็นกลุ่มแรกที่แข่ง
0: ใช่ใช่เพราะ
2: ถูกไหมอย่างเงี้ยคือเสียเปรียบนะ
0: ใช่
2: ถูกไหม
0: อย่างโครเอเชียตอนแรกอ่ะถ้าเราไม่รู้ผลเลยนะต้องชนะเกมนี้
2: ใช่
0: แต่พอมาปุ๊บพวกนี้แข่งไปแล้วคณิตขอแค่แต้มเดียว
2: อ่ะใช่
0: ใช่ไหมไอพวกแอลจีเรียเนี่ยเสมอมี4
2: ใช่
0: โครเอเชียมี4
2: ครับ
0: คองโกถ้าชนะมี4ปุ๊บอิหร่านกับเกาหลีไปทั้งคู่เลย
2: นี้ใครอยู่กลุ่มแรกๆก็สวย
0: เออ
2: มันก็ไม่ยุติธรรมอ่ะส่วนผล
0: ก็เอาอย่างนี้ดิก็แข่งพร้อมกันให้หมดเลย
2: เอ
0: า4นัดจบเลยวันเดียวแล้วก็ปิด
2: ให้เป็นปัญหาของคนดูให้เป็นปัญหาของคนดู
0: ครับ
2: ดูคู่ไหนดีวะ
0: เออนะ
2: อาจจะต้องมี20จอเดี๋ยวเอาผลที่จบไปแล้วด้วยนะครับก็วันนี้มีฟินแลนด์นี่จบไปแล้วคือมีอีเวสเสมอกับ SJK 22มาเลนฮาวันนี้แพ้อินโตตะคู02นะครับ HJK วันนี้แพ้คาบ้านเละเลยแพ้คูบีเอสไป04แล้วก็สวีเดนซูเปอร์เลทานี่จบไปแล้ว4คู่เนี่ยวาเบิร์กชนะออสเตอร์21ลุงสกิลชนะทางโอเลโว32นอร์ดิกเสมอกับออดเดวาล33แล้วก็ซุนสวาวแพ้ออสเตอร์ซุนทีมเก่าแกรมพอตเตอร์ที่เคยไปคุมในสวีเดนน
0: ่
2: ะ02นะครับแล้วก็ถ้านอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับเฮาเกซูนวันนี้ชนะคองสเวียร์4-2สตาร์เบกชนะบลาย20อาซาเน่ชนะเลนฮาม30สตอมเมนชนะมอส

0: 3-2แซนเนตชนะลัวฟอร์ด3-0ลินออสโซแพ้ฮอต1-4สตอมก็เสร็จอันนี้แข่งอยู่นะครับอ่ะประมาณนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าก็น่าจะครบแล้วสำหรับนักสู้บูยีน
1: อืมล่ะเราจัดให้แต่อันนี้ที่ SMS อันนี้มาปุ๊บเนี่ยโหมีความสุขมากเรายังอิจฉาเลยนะแต่อาจจะต้องตัดทอนบ้างก็มีความสุขจังเลยนั่งเล่นวินนั่งเล่นวินนิ่งฟัง99ต้องไอ้อันหลังต้องละไว
0: ้
1: อันหลังต้องละไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว DSI เข้าไปที่บ้านทันทีเลยนะครับแจ้งพิกัดที่จบเลยนะฮะ
0: ครับเขาอาจจะเป็นคนขับรถไฟมั้ยแบบมันปุ่นปูนแบบ
1: ปูนๆอะไรเงี้ย
0: กระจิกกระจักกระจิกกระจักส่วนนี้ครับพี
1: ่ถ้าอันนี้จะไม่ค่อยกระจิกกระจักเท่าไหร
0: ่อ๋อมันจะซึม
1: มันง่วง
0: อ๋อมันไม่ค่อยกระจิกกระจัก
1: จะเน้นง่วงโหแล้วอย่างนี้จะถึง4:00เหรออ
0: าจจะหลับก่อน
1: หลับไปก่อนแต่วันนี้เพราะว่าวันนี้คู่แรกเนี่ยมันจะเตะพร้อมกัน2คู่มันจะเริ่มจาก4:00นะครับโครเอเชียกับกาน่า
0: ครับ
1: ปานามากับอังกฤษมีท่านถามมาว่าเตะกันกี่โมงแล้วก็ไปอีกที18:30นะครับก็จะเป็นโคลอมเบียกับโปรตุเกส
0: ครับ
1: เดียคองโกประเทศบ้านเกิดผม
0: เอาล่ะครับอ้าวแล้วเมื่อกี้พี่ยังบอกเป็นคนนอร์เวย์อยู่เลย
1: เมื่อวานแค่ไปนี่ไปขอสัญชาติ นอร์เวย์
0: ขอสัญชาติ
1: แต่ว่าคองโกที่ผมเป็นครึ่งล่าง
0: คือเป็นคนนอร์เวย์เชื้อสายคองโก
1: ครับคองโกนี่เป็นฮาฟล่าง
0: อ๋อใช่ครึ่งล่างด้วย
1: ข
0: ั้นบนไม่รับ
1: ขั้นบนเป็นไทย
0: โอเคโอ้หลายเชื้อชาติเลย
1: แล้วก็คู่ของอัลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย9:00แล้วก็จอร์แดนกับอาร์เจนตินา9:00แล้วก็ฟังฟรีทีวีเนี่ยจะเป็นคู่ของอัลจีเรียกับออสเตรียนะ
0: โอ้
1: ถ่ายถูกคู่
0: ให้ดูถูกๆนะ
1: ถ่ายถูกคู่ด้วยจริงๆกว่านี้น่าจะเป็นนี้นะเดียคองโกเพราะคองโกมันยังไงมันก็อย่างน้อยมันต้องชนะ
0: โอ้แต่เป็นพี่อู๋จะดูคองโกเหรอวันนี้น่าจะอังกฤษน่าจะถ่ายอังกฤษให้ดูหน่อยวันอาทิตย์แล้วโดนด่าเยอะไง0-0
1: อังกฤษนั้นก่อนมันถ่ายไปแล้วไงมันก็ต้องสลับกันบ้างดิใช่ป่ะถ่ายอังกฤษอย่างเดียวก็โอ้โหมันก็ไม่ได้นะ
0: ครับหรือไม่ก็ถ่ายนี่ก็ได้ถ่ายนี่เลยรอบตี4
1: เลยเหรอ
0: เออโปรตุเกส
1: โหโปรตุเกสก็ไม่ไหวมา
0: ไม่รู้ว่า
1: ผู้ใหญ่มาหมดเลยเหรอ
0: คือไอ้นัดสุดท้ายที่เมสซี่อ่ะไอ้ที่อาเจเล่นน่ะมีโอกาสเมสซี่จะไม่ลงแต่ว่าไม่รู้ว่าโรนัลโดนี่จะลงไหมยันอู๋ว่าเขายอมไหมเขาอยากลงไปทำสตินู่นนี่นั่นไหมหรือจะยอมนั่ง
1: ผมว่าลงนะ
0: วัดใจนะ
1: เพราะว่าอย่างน้อยการ
0: เข้า
1: เป็นอันดับ1ของกลุ่มดีกว่าเข้าเป็นอันดับ1นี่มันสบายเลยไปเจออันดับ3ใช่ไหมล่ะมันง่ายกว่าผมว่าวันนี้เอาส่วนที่อยากดูจริงๆเลยวันนี้ผมอยากดูคู่จอแดนกับอาร์เจนตินา
0: อาร์เจนก็มีข่าวว่าเมสซี่จะไม่เล่นไง
1: ใช่เพราะเห็นเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาจะไม่เมสซี่ลง
0: ครับ
1: ผมแล้วผมก็เชื่อว่าไม่น่าเอาเมสซี่ลงคืออยากเห็นพวกอัลวาเรสกับไอ้นี่ไงอัลวาเรสลาซาโลอัลมาด้าพวกเนี้ย
0: เทโกอัลมาด้า
1: ประตูทุกลูกที่มันเกิดจากเมสซี่อย่างเดียวไงแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้พอพวกนี้ได้ลงมันต้องยิงบ้างแหละ
0: เออไม่ต้องเกรงใจ
1: เออก็เลยอยากจะดูแล้วโหแต่ละตัวของไอ้ทางอาร์เจนเห็นไห
0: ม
1: สำรองยังโหดเลยอ่ะนิโก้ปาร์กอย่างเงี้ยเออผมว่าน่าจะอาจจะได้ลงนะอย่างพวกเนี้ยก็เลยมองว่าวันนี้คู่นี้น่าดูแต่โอ้โหก็ต้องอดทนหน่อยนะอยู่ไว้ถึง9:00อ่ะ
0: โอ้โห
1: หรือไม่ก็ต้องหลับก่อน
0: เนี่ยผมปวดหัวเลยแต่โอ้เมื่อวานนี่ดูหมดเลย3ช่วงนอนไม่ค่อยพอนะแล้วนอนบ่ายๆมันปวดหัวจ้าอู๋ขนาดเปิดแอร์ก็หนาวบางทีปิดแอร์ก็ร้อนเนี่ยตอนนี้ปวดหัวอยู่
1: เป๋ทรงทั้งวันเลยเพราะว่าก็ดูจนถึงคู่สุดท้ายเหมือนกันใช่
0: แล้วนอนบ่ายมันไม่ค่อยดี
1: แล้วมันไม่ใช่ช่วงเวลาเรา
0: ใช่
1: ใช่ไหมเราคนหนึ่งคืน
0: เพราะอยากเต็มที่ครับมาก่อนเนี่ยผมก็นอนเต็มที่18:00แต่พอมันมีไอ้คู่เนี่ยอิหร่านจบเที่ยงเนี่ยโอ้ปวดหัวเลย
1: ครับอันนี้หนักเลยนะโอ้โหถึงบอกว่าหลายๆท่านต้องคำนวณเวลาให้ดีนะแล้วแบบบางทีแบบพอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี้ยมันก็เอ้ยมันก็อยากดูอ่ะดูซะหน่อยแล้วกันอ่ะก็ดูจนจบอีก
0: ใช
1: ่โอ้โหสภาพวันนี้มาแบบดูตาผมดิตอนนี้ตาผมเป่งเลยแล้วปากเปิกระเบิดหมดแล้วร้อนในนะครับ
0: เออผมก็ร้อนในแสดงว่าเราพักผ่อนน้อยนะ
1: ครับใช่ๆนอนน้อย
0: ครับ
1: เพราะว่าบอลมันกว่าจะจบอย่างคู่ถ้าเจอคู่10:00เงี้ย
0: โอ้โห
1: จบเที่ยง
0: ทรมาน
1: 11:00จบบ่าย
0: โมงเงี้ย
1: เออโอ้โห
0: ไม่ไหว
1: แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่ามันต่อเวลากันก็ต้องมี7-8นาทีไงใช่ม
0: ั้ยทดเยอะแต่ยังดีนะโอ้โหไอ้คู่เบลเยียมอ่ะสนุกพอไอ้นิวซีแลนด์ไปเปิดแรกโอ้โหก็เละเป็นสมันเลย
1: แล้วนิวซีแลนด์นี่หลังอย่าง
0: โอ้หลัง
1: เนี่ยนิ่มเลย
0: แต่ใครจะไปเชื่อว่านิวซีแลนด์ยิงเบลเยียมได้อ่ะผมเห็นไอ้ลูกที่นิวซีแลนด์พอยิงตีไข่แตกได้ปั๊บโอ้โหไอ้กุ๊กตัวโกรธเลยแบบโอ้โห
1: ใครจะคิดว่าจะเสียให้
0: นิวซีแลนด์กูยังโดนอีกเหรอ
1: มันต้องคลีนชีทไงมันไปโดนเงี้ยเป็นใครก็ขึ้นอ่ะนะครับ
0: ใช่
1: เขาบอกว่าอยากขอทีเด็ดคืนนี้จากคุณสนเอ้ยโหสนเอ๊ะๆๆแล้วครับ จะ FC พี่อู๋พี่ไหว
0: โอ
1: ้
0: โหอาจารย์อู๋วันนี้ถ้าเร็วๆเนี่ย6คู
1: ่
0: ชอบอะไรบ้าง
1: ชอบกาน่านะ
0: ผมก็ชอบกาน่าผมรู้สึกว่าบอล
1: ไม
0: ่
1: น่าแพ้เนาะ
0: แล้วผมว่าโคเอเชียทัวร์นาเมนต์เนี้ยดรอปของมาตรฐาน
1: ใช่ตัวรุก
0: มีแต่ตัวหมดสภาพ
1: แต่ละคนมัน33 34หมดแล้วไง
0: ไอโควาสิตเนี่ยแบบดรอปชัดเจน
1: โควาสิตโมดิชใช่ป่ะเตลิสิตเนี่ยคือพวกที่3
0: เตลิสิตที่37
1: ใช่นี่คือพวกอย่างต่ำเนี่ยคือ33อัพไง
0: แล้วเอาแรงไปวิ่งบทกับกาน่าผมว่ากาน่าสด
1: บูดิเมียนี่ก็สุดจะเลข3แล้วเหมือนกัน
0: นะ30ต้น
1: ๆใช่บูดิเมียได้31มั้ง
0: ไลกวาดิโอเนี่ยจะโอ้เพิ่งหายเจ็บฟอร์มไม่ได้เลยแบบไม่ได้จริงๆอ่ะแบบ
1: แต่กวาดิโอยังงงติดไปได้ไงนะ
0: ก็
1: แค่ไม่ได้ลงเลย
0: ชื่อชั้นมันดีไงก็ต้องเอาไว้ก่อนแต่ว่าเล่นไม่ดี
1: มันยังเล่นไม่ไหว
0: ร่างกายยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
1: เพราะมันเจ็บมันเกือบทั้งปีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไอโควาสิตนี่ก็เจ็บเกือบทั้งปี
1: ได้ใช่เออก็เลยกลายเป็นว่าปีนี้โครเอเชียดรอปไปเยอะเลยอ่ะ
0: ชอบกาน่าเหมือนกัน
1: อ่
0: ะแล้วก็ถ้าอังกฤษกับเคปเวิร์ดอ่ะอังกฤษจะกู้หน้าได้ไหม
1: ผมว่าอังกฤษเฉือนอ่ะ
0: ผมว่าเคปเวิร์ดมันเป็นบอลไม่ใช่สิ
1: ปานามา
0: เป็นบอลขยันแต่ว่าอีรูปเกมไม่แย่แต่ยิงไม่ได้เหมือนนัดเจอโคเอเชีย
1: ใช่
0: เพราะนั้นยิงไม่ได้ไม่มีประโยชน์อังกฤษคมกว่าน่าจะเจาะได
1: ้ผมว่าสัก1-0
0: ก็ไม่พอ
1: เฉื่อยเฉื่อยพอเขาเก็บตัวด้วยไง
0: ผมว่าขาดผมว่าวันนี้อังกฤษ
1: เข้ารอบ
0: ต้องล้างตาต้องแบบเรียกความมั่นใจ
1: วันนี้ผมชอบปานามา
0: จะเป็นจะวันนี้จะเกิดที่คลองสุเอตอ่ะ
1: ครับผมส่วนโคลอมเบียกับโปรตุเกสผมเชื่อว่า
0: คู่นี้ยากมากพี่อู๋เพราะมันเข้าไปแล้วคู่ไง
1: ผมว่าโคลอมเบียอาจจะคิดแบบนอร์เวย์อ่ะไม่สนละเข้าละพ
0: อ
1: แต่ผมว่าจะระดับอย่างโปรตุเกสอ่ะมันต้องเข้าจ่าฝูงอ่ะ
0: แล้วที่สำคัญโปรตุเกสสควอตเขาใหญ่กว่าเขาจัดใครลงประสิทธิภาพมันก็ดีกว่าโคลอมเบีย
1: แล้วผมว่านะวันนี้โรนโดลงดึงความมั่นใจเพราะเกมที่แล้วมันเพิ่งกลับมาเองไง
0: หรืออาจจะลงไปยิงเขาตอนนี้ยิง2ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เมสซี่ยิงไป5วันนี้โรนโดต้องแฮตทริกเพื่อจะยิงเท่าเมสซี่
1: ก็มีโอกาสนะทำไปเล่นไปโคลอมเบียก็ผมคิดว่าไม่เอาแล้วล่ะ
0: ถ้าเลือกผมก็เลือกโปรตุเกสก่อนโคลอมเบียอย่างแย่ๆคือไม่น่าแพ
1: ้จับส่วนเดียคองโกกับอุซเบย์อ
0: ่
1: ะ
0: ง่ายๆเลยจันอู๋ว่าคองโกชนะอุซเบย์ได้ปะเพราะว่าคองโกต้องชนะเพื่อเข้ารอบ
1: ใช่ใช่เพื่อ
0: เสมอไม่พอ
1: เพื่อจะเป็น4แต้ม
0: แต่ถ้าจบเสมอมานี่อุซเบย์กอดคองโกตกดึงคองโกตกรอบนี่หนักเลยนะ
1: ตัวคองโกผมว่าดีกว่านะตัว
0: เยวันวิซ่า
1: ใช่
0: สดิกบากัมบูไอมาตูซาม
1: าซัวกูไงพวกเนี้ยตัวเซเบ้นะ
0: แต่เกมลุกมันไม่ค่อยดีไงคองโกอ่ะผมว่าถ้าเต็มที่ก็ได้แค่เบียด
1: ก็พอแล้วไง
0: เบียดก็พอ
1: เออแต่ว่าเพราะว่าคองโกต้องการชนะ
0: แต่กลัวเบียดไม่ได้ไงถ้าจบ 0-0 มาอย่างนี้ทำไง
1: ก็ไปทั้งคู่กันนั่นเองก็ไปทั้งคู่ตกรอบทั้งคู่นะครับ
0: เ
1: ออส่วนคู่นี้น่ะ
0: คู่
1: ว่านะเสียวแน่เลยว่าถ้าใครดูมีสิทธิ์หลับมาก
0: อ่ะผมบอกเลยจ้ะอู๋วันนี้เราดูแค่2ช่วงพอมั้งดูคู่เนี่ยดู2ช่วงเวลาคู่ออสเตรียไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าผมดูแล้วว
1: ันนี้นะเอาจีเรียมาถึงรถบัส
0: เ
1: นอะรถบัสแน่นอนแหละขอแค่แต้มเดียวพอคงไม่แลกอะมั้งเพราะคู่นี้มันโอกาสมุมเสมอจับมือเข้ารอบ
0: เชียร์ให้เสมอ
1: มึง
0: ไอ้คู่หนึ่งอาจารย
1: ์คู่สุดท้าย
0: อาเจน
1: คู่สุดท้ายอาเจนผมเชื่อว่าอาเจนยิงยับอะ
0: เจออาเจน
1: เพราะผมเชื่อว่าพวกอาวาเลสอะได้ลงลาวตาโร่คู่กันอย่างเงี้ย
0: พวกตัวที่ยังไม่ได้ยิงต้องกระเฮี้ยนกระเหือรือเลย
1: พวกนี้อยากยิงอยู่แล้วแล้ว
0: โชว์ฟอร์ม
1: ใช่ป่ะจะซื้อขายกัน150ล้านต้องโชว์ฟอร์มซะหน่อย
0: ใช
1: ่แฮตทริกไปสักดอกมีกลับมามีลุ้นไอ้ดาวซันโบเขาเลยนะฮูเลียนอาวาเลสอะ
0: โอ้แต่ถ้าแฮตทริกได้นี่ก็
1: ลาวตาโร่แฮตทริกไปด้วยคนนึง
0: แต่ผมว่าจอแดนอุดแน่จะอุดว่าไงเพราะอย่างซาอุขนาดแบบต่อให้แพ้ต่อให้เสมอก็ไม่เข้าเขาก็ไม่ได้เปิดหน้าแรกอะไรนะคือแบบเนเจอร์ของบอลแบบเอเชียตะวันตก
1: ก็บอลมันตกไปแล้วอ่ะแต่ผมเชื่อว่าอุดไม่อยู
0: ่ครับ
1: เนอะไม่น่าอุดอยู่อ่ะโ
0: อ
1: ้โหตัวระดับกองหน้า150ล้านระดับลาตาโร่อย่างเงี้ยคุณยิงจอแดนไม่ได้ดิโอ้โหมันเสียทรงนะ
0: แต่ยิงถึง2มั้ยล่ะ
1: ถึ
0: ง
1: 3
0: มั้ยถึง3มั้ยตอนนี้มันต้องถึง3อ่ะ
1: เอาไปเล่นแฮตทริกป่ะ
0: เหรอ
1: เออเอาไปเล่นแฮตทริกป่ะลาตาโร่สักเม็ดนึง
0: ใช่ลาตาโร่ยังไม่ยิงนะ
1: ใช่ไม่มีใครที่ยิงเลยอ่ะ
0: เอออ
1: ามาดาป่ะอีก1เม็ด
0: เอออามาดาก็ดี
1: มีใครยิงไม่ได้ตรงนี้มั้ยไอ้นิโก้ปาร์ตอีกลูกนึง
0: เออนิโก้ปาร์ตนี่มีข่าวมาดริดจะซื้อกลับแล้วจะซื้อมาขาย
1: ครับ
0: แบบเหมือนเราไปซื้อของสำเพ็งมาแล้วมาขายต่อดึงกลับเพ็งก็บอกว่า
1: โโ
0: เพราะว่าราคาดึงกลับไม่ถึง10ล้านยูโรแล้วน่าจะ7 8
1: เพราะมันมีสัญญากันอยู
0: ่ใช
1: ่แล้วก็โคโม่รอเซ็งต่ออยู่
0: แล้วตอนนี้ราคาประเมินนิโก้ปาร์คมัน60ล้านยูโร
1: ประมาณ60ล้านแล้วเขาบอกว่าจากข่าวนี่จะใส่ไอ้สัญญาซื้อกลับได้ด้วยใช่ไหม
0: ครับ หัวหมอนะมาดริด
1: ใช่
0: มาริดนี่หลังๆคือของฟรีของชอบแล้วก็ซื้อกลับ

0: แล้วประมาณนี้เขาทำธุรกิจเก่งเฟอร์นันโดเปเรส
1: ครับบอกว่าคุณหนูขอสัก3มาแน่คุณไก่101
0: อุ้ยหลายคนต้องการทัศนะด้านอู๋เนี่ย
1: ถ้า
0: อ่านครับเมื่อกี้ที่คุยกันน่ะ3ตัวที่ชอบสุดอะไร
1: ชอบสุดผมชอบอาเจน
0: จริงเหรอ
1: เออผมชอบอาเจน
0: แต่เอาตรงๆอาเจนมันบอลไม่มีผลนะจ๊ะหนู
1: ใช่บอลไม่มีผล
0: มันไม่มีผล
1: แต่เตะมันสำคัญไงเดี๋ยวบ่ามันก็ต้องเรียกความมั่นใจหน่อยอ่ะแล้วคุณไปรอบลึกๆเกิดเมสซี่เล่นไม่ออกคราวนี้ทีมไม่ต้องยิงกันเลยยิงอยู่คนเดียว
0: ถ้าผมคนนี้ถ้าผมชอบสุดผมชอบอังกฤษ
1: ชอบอาเจนชอบกาน่าผมว่ากาน่าไม่น่าแพ้
0: แล้วก็เดียร์ของโก้ผมเช็คล่าสุดตอนนี้นะจันอู๋มันแปลกๆว่ะ
1: ครับ
0: คือมันกลายเป็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยเขาเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียเฉยเลย
1: มันก็
0: ตอนแรกอะ
1: ตอนแรก
0: แค่ชนะก็จบแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ต้องถ้าชนะน้อยก็กินแค่ครึ่งชามก๋วยเตี๋ยว
1: ครับ
0: มันมันแปลกว่าทำไมมันถึงแบบว่าเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียทั้งที่ก็ผมมองว่ากระแสก็หลายคนชอบกาน่านะหรือว่าถ้าเกิดคิดในมุมว่าถ้ากาน่าไปเปิดแรกมันไม่ได้อุดเหมือนว่าเล่นเจออังกฤษอ่ะจะเสร็จโคแอดเป็นไปได้ไหมจันโ
1: อแต่คู่นี้ผมว่ามันบอลสามหน้าอยู่แล้ว
0: ใช่มันก็ออกได้หมด
1: มันออกได้หมดอ่ะโคเอเชีย
0: คือถ้าถามว่ากาน่าวันนี้ถ้าจะเอาแต้มเดียวอ่ะแล้วอุดเหมือนวันเจออังกฤษแต่ผมว่าโคเอเชียเจาะไม่เข้าแต่ถ้ากาน่ามันไปคิดว่าแบบเกิดจะเล่นใหญ่จะชนะเลยแล้วไปเปิดพื้นที่อย่างเงี้ยผมว่าหรือโคเอเชียคมกว่าเก่ากว่าเกี่ยวไหม
1: ก็ไม่แน่
0: ห
1: รือไม่ก็อันนี้ไงแบบเซนสนเนี่ยคิดเยอะคิดเยอะ
0: จับ
1: คิดเยอะคิดเยอะอ๋อไอ้คนนี้คิดเยอะกระดิกสักนิดนึง
0: อ๋อกระดิก
1: เรียกหน่อยเหมือนเมื่อก่อนอาจารย์จูนเนี่ยอ
0: าจารย์จูนเป็นคุณยนต์อาจารย์นั่งสมาธิเลย
1: เหมือนไอ้นี่เลยเดี๋ยวว่านั่งฟังเสียงน้ำนั่งฟังเสียงน้ำสมาธินั่งที่น้ำตกฟ
0: ัง
1: เส
0: ีย
1: งน
0: ้
1: ำไหล
0: ผลลัพธ์เป็นไง
1: เละ
0: ไม่แต่อาจารย์อู๋ไอ้ทฤษฎีนะผมว่ามีส่วนเพราะไอ้อยากอาจารย์อู๋ดูเกมนั้นน่ะ
1: จับ
0: ไอ้ดูเกมที่นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลได้ไหมตอนนั้นทุกคนผมว่าชอบเซเนกัลมองว่าสู้ได้แต่ว่าไอ้ร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาให้นอร์เวย์ผมก็งงว่าโอ้โหนอร์เวย์มันเอาอะไรมาเหนือกว่าเซเนกัลถูกไหม
1: เฮ้ยเหรอ
0: ใช่
1: ผมคิดไม่เหมือนกันผมคิดว่านอร์เวย์จะชนะเยอะด้วยซ้ำ
0: ฮัลโ
1: หลบอลคนละทรงอ่ะไอ้พวกทีมจากแอฟริกาใต้ส่วนใหญ
0: ่มันเล่นแบบไม่ละเอียด
1: มันเหนียว
0: แบบไม่ละเอียด
1: มันแข็งแรงไงเหนียวจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยคม
0: ระบบทีมมันไม่ได
1: ้ลองดูพวกกองหน้าแต่ละคนมันจะไม่ค่อยคม
0: เ
1: พราะมันเล่นบอลกันส่วนใหญ่จะมันเล่นไม่เป็นทีมเวิร์กอ่ะ
0: แจ็คสันอย่างนี้กันโอ้โห
1: ชอบเล่นแบบเป็นแบบใช้ความสามารถเฉพาะตัวเอาเนอะก็เลยมองว่าน่าจะเป็นทรงนั้นไป
0: ครับ
1: หรือว่าไอ้นี่ไงมองว่าโคเอเชียอยากกับจบไอ้นี่เปล่า
0: แชมป์กลุ่มอ่ะ
1: จบอันดับ2เพราะว่าเขามองว่าอังกฤษน่าชนะได้อยู่แล้วไงใช่ไหมเขาก็เป็นอันดับ2ไป
0: แต่ถ้าโคเอเชียเสมอไม่จบอันดับ2เหร
1: อ
0: เดี๋ยวดูก่อนถ้าโคเอเชียเสมอจบอันดับ2ไหม
1: ไม่จบดิไอการน่าจบดิ
0: เพราะการน่ามี4
1: การน่าเขามี4อยู่
0: โคเอเชียมี3
1: ใช่โคเอเชียมี
0: 3ถ้าโคเอเชียอยากจบที่2ต้องชนะแต่ว่าคำถามคือถ้าจบที่2ได้ไปเจอใครไงมันต้องดูว่ายากป่ะถ้าเกิดสมมติถ้าจบที่2เจอใครแล้วจบที่3เจอใครเดี๋ยวผมดูให
1: ้เดี๋ยวไปดูสาย
0: กลุ่มโคเอเชียนี่กลุ่มไหนดัน
1: กลุ่มโคเอเชีย
0: กลุ่มโคเอเชียอังกฤษอ่ะ
1: เจอกันจำสายไม่ได้
0: เด
1: ี
0: ๋ยวผมดูให้ เพราะว่ามันมีสายอยู่ณตอนนี
1: ้กลุ่ม L
0: กลุ่ม L ใช่ไหม
1: กลุ่ม L กลุ่ม L
0: 2L เนี่ย จะเจอกับ 2K
1: ก็ไม่หนัก
0: 2K นี่ใคร
1: 2K ดีกว่า
0: 2K นี่บอกมา 2,000 นี่ห่างนะ
1: 2K นี่โดนหนักเลยนะ ถ้าอมด้วย เกลือมาก็ 2K แล
0: ้
1: วเฮ้ย คุณหมายถึงอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: 2K นี่คืออะไร ส่วนคุณ
0: ไม่ก็
1: ชอบพาผมไป
0: ตัวอักษรไงก็เดี๋ยวนี้คือ
1: เสียชื่อเสียงหมดเลยนะเนี่ย
0: วันนั้นอาจารย์ก็กินหมี่ไปแล้วนี
1: ่กลุ่มเคเดี๋ยวก่อนสายเคโคลอมเบียโปรตุเกส
0: อ๋อคือพูดง่ายว่าไอ้กลุ่มกาไอกาน่าโคเอเชียเนี่ยที่2ก็จะไปเจอที่2สายโปรตุเกส
1: ใช่
0: ที่2สายโปรตุเกสก็มีโอกาสเป็นนี่ไง
1: โคลอมเบีย
0: อยู่ที่ว่าไอเนี่ยโคเอเชียอยากเจอโคลอมเบียไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติที่3ของกลุ่ม L เนี่ยที่3 L นี่มีโอกาสจะไปเจอ 1K โอ้เทปที่3อ๋อโอเครู้ละ
1: ใช่ป่ะ
0: หมายความว่าถ้าวันนี้โคเอเชียจะชนะเนี่ยอาจารย์อยากหนีโปรตุเกส
1: ใช่ไงมันมีโอกาสโดนโปรตุเกสไง
0: เออ
1: ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้เข้า1กับ2นี่คนละเรื่อง
0: กันใช่มั้ย
1: เออเพราะ1ส่วนใหญ่อ่ะบางกลุ่มมันจะไปเจอพวกไอ้อันดับ3ใช่มั้ยอัน นี้มันก็ง่ายหน่อยนะครับ
0: แต่ไม่แต่ถ้าเกิดสมมติโอ้โหเออถ้า3นี่มันยากเลยอาจารย์อูนคือนอกจากจะเจอโปรตุเกสนะคุณจะไปอยู่สายเดียวกับบราซิลอาร์เจนแบบโหของแข็งเลยไง
1: สายล่างคุณมีบราซิลอาร์เจน
0: สายบนมันมีแค่เยอรมัน
1: ฝรั่งเศสสเปน
0: ก็แข็ง
1: เหมือนกันเออไม่ต่างหรอกผมว่าน่าจะเอาเข้าไปก่อนแหละท
0: ี
1: มพวกนี้คงไม่วางแผนเพราะเขาจะไปถึงแชมป์หรอกเขาจะหนีใคร
0: เกาหลีวางแผนเยอะไง
1: โอ้โหเกาหลีผมว่าโทษโค้ชนะ
0: เอออ
1: ยู่ดีๆเกาหลีผมว่าไปดรอปไอ้นี่ทำไมอ่ะ
0: ซอนใช่ป่ะ
1: ซอนกับอีเจซองอ่ะ
0: เอออ
1: ยู่ดีกูไปดรอป2ตัวเก่งสุด
0: ไม่อาจารย์อู๋ผมถามอ่ะต่อให้ย้อนกลับไปอ่ะใครจะคิดว่าเกาหลีใต้จะแพ้แอฟริกาใต้ไม่มีใครค
1: ิ
0: ด
1: จริงๆ
0: ไม่มีใครคิด
1: ไอ้เกมที่แพ้เจ้าภาพแบบก็ไม่น่าแพ้ถ้าไม่ไปเล่นพลาดเองไม่งั้นเกมนั้นน่าจบเสมอถูกไหมไปโดนลูกนั้นลูกเดียวเอง
0: แต่นั้นผมว่ามองว่ามันแสดง
1: เอาเหรอ
0: มันก็แบบอยากเข้าที่สองไงแต่สุดท้ายไม่เข้าเลย
1: กูไม่ขนาดนั้นมา โอ้มันไอ้พวกนี้มันวางแผนยากนะ
0: เกาหลีอาจารย์ประมาทไม่ได้นะ
1: เกาหลีประมาทไม่ได้แค่โค้ดอะไอ้
0: กรรมการมายองโบ
1: กรรมการ
0: แต่หลายคนก็คิดไงว่าอ๋อไอ้ครั้งนี้ถ้าจะตกก็จีนอะชดใช้ปี2002
1: แต่ไม่การตกสูงนะเพราะตอนนี้นี่ล่อแร่เลยกับอิหร่านพอไอ้นี่สามแต้มอะ
0: ถ้าไอออสเตรียกับแอลจีเรียจบเจ้าอะเรียบร้อยเลย
1: ไปเลยนะครับแล้วนี่เขาบอกว่าคิกคูม่าดีไหมครับ
0: คิซูมาบราซิลบีวันนี
1: ้
0: เป็นไง
1: เป็นไงอย่างไว
0: เนี่ยคิซูมาเดี๋ยวให้คือวิเคราะห์ไว้แล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวระหว่างที่คุณกำลังหาอยู่เดี๋ยวผมตามไป
0: นี่ยันโอนี่วันนี้คิซูมาหรือคิซูมาเนี่ยเล่นในบ้านเจอซาวไบดาโด
1: จับ
0: ผมว่าคิซูมาน่าดีกว่าซาวไบดาโดเพิ่งขึ้นเชิญมาจากบราซิลซี
1: จับไป
0: แต่ผลงานดีนะแต่ก็ผมว่าเจ้าบ้านน่าจะดีกว่าอ๋อเขาเตะตีสอง
1: จับทีนี้บอกว่าวันดีค่ะนะอูใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่
0: า
1: และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดทักทายค่ะหวัดดีพี่หญิงแมนซินะตามหงแดงพี่จอนคลอง6คุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์แฟนสิงพี่ไก่101แล้วก็แฟน99ทุกมุมโลกด้วยนะคะเธอลงทุนแฟนนอน
0: ครับคุณธนทุนนี่น่าจะเป็นสสได้นะท่านหนู
1: ค
0: ือแบบแกจำชื่อแบบแฟนรายการได้หมดเลยเป็นแบบลมหมดกว้างขวาง
1: อ่านไปนิดลมหมดปอดเลยดอกตะกี
0: ้
1: นะครับ
0: เออพอพูดเรื่องนี้อาจารย์อู๋พรุ่งนี้ไปเลือกตั้งป่ะ
1: พรุ่งนี้ผมอยู่อันนี้ผม
0: เขาอยู่จันทร์เหรอ
1: ไม่ไม่ตอนนี้ผมไปอยู่อันนี้แล้วผมไม่อยู่กรุงเทพแล้ว
0: อ๋ออยู่สมุทรปราการแล้วอ๋อเออ
1: เพราะก่อนหน้าผมอยู่บางนาไง
0: อ
1: ันนี้ย้ายไปอันนี้กลายเป็นคนต่างจังหวัดละ
0: ถ้าบางนายังเลือกได้ใช่ไหม
1: บางนากรุงเทพสิ
0: ใ
1: ช่ป่ะอันนี้เป็นสมุทรปราการไปแล้วอ่ะ
0: หรือไม่ก็เรานี่
1: ถ้าสมุทรปราการเขาเลือกไอ้นี่ไม่ใช่เหรอพวกสกอเลยใช่ไหมใช
0: ่
1: ไ
0: หมหรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวเราดูบอลโลกเสร็จแล้วก็เข้าไปเลือก
1: ถ้าไม่น็อกไปก่อนนะกลัวจะน็อกไปก่อนไม่ใช่หรอ
0: เพราะวันนี้ผมเห็นอย่างร้านเครื่องดื่มมีฟองแถวบ้านผมวันนี้ปิดตอนแรกผมก็งงว่าเอ้ยทำไมปิดวะพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพระอ๋อแต่พรุ่งนี้เลือกตั้งไง
1: สรุปไม่มีอะไรร้านเจ๊ง
0: เรียบร้อย
1: ร้านเจ๊งเฉยๆนะครับ แล้วก็
0: มีไหมมี YouTube Facebook
1: มีเดี๋ยวผมกำลังไล่อยู่มันคลิกแล้วมันไปไหนแล้ววะเนี่ยคุณดีดีโฟนบอกเริ่มตอนไหนครับก็ตอนไอ้นี่เนาะตอนตีสี่เนาะ
0: อ
1: ันนี้จัดไปวันนี้บอกวันนี้จานอู๋เปลี่ยนคอนเซปต์ครับปกติใส่เสื้อยืดครับรอบนี้เสื้อเชิ้ตคุณนันทพงศ
0: ์
1: ไม่ไอเสื้อยืดดำผมใส่อยู่ตลอดไงไม่มีละอันนี้ก็เลยใส่
0: วันนี้แต่งตัวหล่อวันนี้เหมือนแต่งตัวเหมือนไปภาค PPTV เลยอ่ะ
1: ไม่ก็เจอฝนไงถ้าเจอคนอื่นผมไม่เป็นไรถ้าเจอคนอื่นผมเหนือทุกคน
0: ม
1: าเจอฝนฝนมันหน้าตาใกล้เคียงอยู
0: ่โอ้ยผมซอกกาว
1: ฝนเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆเหมือนเจมจิ
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมนี่ออกไปทางหมากปรินเลยต้องเอาเชิ้ตมาสู้หน่อยนะครับ
0: ได
1: ้ถ้าเชิ้ตมาสู้เนี่ยผมจะเบียดนิดนึงจะเหนือว่าหน่อย
0: ผมให้อาจารย์อูเหนือกว่าเลย
1: ครับผมนะครับไม่ให้ผมก็เหนือผมเหนือทุกคนครับผมไม่เป็นรองครับคุณนันทพงศ์บอกหัวง่ายครับพอรู้ว่าเข้ารอบไม่เอาอะไรแล้วครับ
0: ใช่ไง
1: เนาะก็หลายๆคนก็บ่นกันเนาะ คุณดีดีโฟนบอกบราซิลแข่งกี่โมงครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนะ
0: บราซิลไม่ใช่วันนี
1: ้บราซิล

0: บราซิลรอเจอญี่ปุ่นวันไหนอ่ะ
1: บราซิลเล่นกับญี่ปุ่น
0: ต้องไปนั่งไล่สายดู
1: เดี๋ยวดูฮะ
0: ไม่รู้เตะวันไหนนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว
1: คือบราซิลต้องรอดูรอบตัดเชือกเพราะเล่นรอบแบ่งกลุ่มครบหมดละ
0: ก็ไปเจอญี่ปุ่นไง
1: ใช่ไง
0: แต่ว่ามันถูกวางไว้เตะวันไหนเท่านั้นเองอันนี้
1: ผมดูให้นี่บราซิลญี่ปุ่นวันที่30เที่ยงคืน
0: 30เที่ยงคืนนะคุณดีดีโฟนนะคร
1: ับเธอจันอู๋ว่าใครบอลระบบหรือว่าวิทิสอุดแอนด์เฟรนหรือบอลระบบทีมไหนจะผ่าน
0: ผมชอบบอลระบบอ่ะชอบญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: ผมว่าคู่นี้อาจจะไปยื้อต่อเวลาเนาะ
1: ในเวลากินไม่ลงแต่ถ้าต่อเวลายิงจุดโทษผมเสียวเลยเพราะแบบก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ญี่ปุ่นยิงจุดโทษจะดีขึ้นแต่ว่าบราซิลเขาเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี
0: ้ก็ไม่แน่ของอย่างนี
1: ้
0: นะครับเราก็เห็นมาแล้วนะ
1: บาง
0: ทีเตะจุดโทษเนี่ยมีบอลโลกอ่ะมันไม่เหมือนกันนะ
1: อ๋อคู่นี้เขาเพิ่งอุ่นเครื่องมาล่าสุดนี่พี่โอ๋
0: ใช่ใช่ก็ถือ
1: มีการล้าง
0: ตาไงที่ญี่ปุ่นไปชนะมาแล้วบราซิลโดนยับเลยว่าโอ้อุ่นเครื่องแพ้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
1: นี่ไงเพิ่ง
0: รอล้างตากันอยู่เนี่ย
1: เพิ่งอุ่นเครื่องกันเดือนตุลาปีที่แล้วอ
0: ่
1: ะญี่ปุ่นชนะ 3-2 โคตรช็อก
0: ก็ญี่ปุ่นไปตบเขาหมดเลย
1: ใช
0: ่มาตบไอ้เลยนะไอ้กาหน้าต่ออีกอะไรอีกเออนะครับอันนี้คุณซาร่านะครับบอกจานอูแต่งตัวหล่อเสร็จแล้วไปไหนต่อว่าจะไปทานข้าวกับสนอยู
1: ่
0: แต่ไม่รู้จะไปกินที่ไหนยังคิดอยู
1: ่ที่เอกไปไหม
0: จานเอกเข้าบ้านไปแล้วอ่ะ
1: จ
0: านเอกถ้าไปเขาต้องกินหน้าบ้านเขาเพราะว่าจานเอกปกติพอก็จัดรายการเสร็จเนี่ยลูกสาวก็โทรตามแล
1: ้
0: วไปนั่งฟังเดือดช็
1: อ
0: กนั่งฟังเรื่องผี
1: นั่งฟังเป็นเพื่อนเหรอ
0: ไม่ก็คือเวลาฟังบางทีมันกลัวมันอยู่เป็นกลุ่มๆพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ย
1: น่ารักให้จานเอกเขาให้เวลากับครอบครัวบ้าง
0: ครับอย่างของผมก็เหมือนกันบางทีผมก็ชวนแฟนผมเนี่ย
1: ครับ
0: ผมเป็นคนกลัวผีนะผมไม่ก็ดูหนังผีผมไม่ฟังเรื่องผีนะบางทีก็ชวน
1: ครับ
0: เราก็ดูเราก็ฟังเรื่องผีด้วยกันฟังแต่ชอบก่อนเสร็จก็เป็น AV ต่อเลย
1: แล้วก็ช็อกกันช็อกต่อเลย
0: ออดิโอวิดีโอเปลี่ยนอะไรอย่าง
1: เงี้ยออดิโอวิดีโอ
0: เออคนโบราณผมใช้ศัพท์เก่า
1: คร
0: ับ นะครับสนก็ไปลองดูได้ฟังเรื่องผีก่อน
1: ไม่เออผมขอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึง
0: อืออ
1: าจารย์อู๋แบบไม่ได้มีความคิดอยากจะแบบมีลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ผมมันอายุเยอะแล้วอ่ะ
1: แต่แล้วแบบคือมีความคิดอยากมีไหมหรือว่าไม่ได้อยากแต่แรก
0: ตอนแรกอ่ะมันก็คุยกันอยู่นะเอาไว้พร้อมๆก่อนพอมันถึงเวลาปุ๊บๆๆไอทีเรา50กว่าไปแล้วอ่ะก็มันก็เลยเวลาแล้วไงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเพราะว่ายังมีภรรยา6คนรออยู
1: ่
0: ภรรยา6คนยังอายุไม่เยอะ
1: เอาข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อีกแล้ว
0: ก็เดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวค่อยไปหาใครจะเหมือนสนน่ะโอ้
1: เกลียว
0: สนเยอะ
1: เอาคุณภาพดีกว่าจ้ะผมว่าช่วงนี
0: ้
1: ไม่ต้องมีเยอะหรอก
0: คุณภาพก็นี่ไงก็เล่นตัวแพงๆไปเลยด
1: ิไม่การดูหนก
0: ็ชั้น2
1: ดูหนกระแสเปล่าทุกวันนี้โ
0: อ้
1: โหปวดหัวบรรลุมาตุ้มหมดเลย
0: ปวดหัวกระแส
1: ไปตรวจ DNA หรือเปล่า
0: ไม่ไหว
1: เดี๋ยวนี้ต้องไปตรวจ DNA นะ
0: สมัยนี้
1: เดี๋ยวแบบมันผิดฝาผิดตัวนะ
0: ของผมดูอีกวันนึง
1: ดูวันไหน
0: ดูที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียน
1: ชอบแบบนั้น
0: แนวนั้นมากกว่าครับมันถูกกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าเห็นเฮียเขาบอกว่าเขาโอนไปแค่ 3,000 เอง
1: เน้นแบบว่าโลคอส
0: ไอ้นี่ก็เกินไปคุณไมเคิลจอร์แดนบอกรอบ2น่าจะจับฉลากเอาที่1เป็นตัววางเอาที่2ที่3จับมาเจอเลยจบๆไปแบบนี้แบบได้ลุ้นทุกคู่ผมคิดคล้ายๆคุณจอร์แดนนะ
1: จริง
0: มันจะได้กะไม่ได้นะพอกะได้ปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างที่สนบอกมันก็ถูกเพราะว่าไอ้ตอนแรกอ่ะมันไม่รู้ไง
1: ผมถาม
0: พอพวกเล่นก่อนเสียเปรียบเลยอ
1: ่ะผมถามดันอู๋ถามคุณผู้ฟังด้วยอ่ะถ้าเกิดเกาหลีอยู่ท้ายๆอ่ะคิดว่าเกาหลีมันจะยอมแพ้ไอแอฟริกาใต้อะผมว่ามันเร่งแต่แรกเลยถ้ารู้ว่าแบบสถานการณ์มันแบบว่า มีโอกาสที่จะเลือกช้อยเล่นได้มากกว่านั้นนะแต่พอไปแข่งวันแรกของนัดที่3
0: อ
1: ่ะมันก็เลยแบบแต่เอาตรงๆก็ต้องยอมรับว่าเขาเล่นไม่ดีแต่ก็แต่คือแบบก็ต้องเขาเสียเปรียบตรงที่ว่าเขาวางแผนไม่ได้ไง
0: ครับคุณต่อรีคิวบอกว่าโครเอเชียชนะอิหร่านเกาหลีใต้ล่วงใช่ครับเพราะตอนเนี้ยโอกาสที่เขาจะรอดนี่ยากมากเลย
1: ใช่
0: คือตอนนี้ตามทฤษฎีมันยังได้อยู่นะเฉพาะเขายังไม่แข่งไอเนี้ยไอจออยู่เนี่ยแต่ว่าโอกาสเพราะมันมี3แต้ม2ทีมนะ
1: ใช่
0: โอกาสของเขาเนี่ยรอจะเป็น4แต้มอยู่นะครับ
1: แล้วสงสารสกอตด้วยคือสกอตต้องยอมรับว่าไม่ดีพ
0: อ
1: แต่ก
0: ็ไปก่อนเพื่อน
1: สกอตอยู่กลุ่มยากก็ไม่ยากอ่ะแต่คือไอวันที่เขาแพ้บราซิลเยอะไปหน่อย
0: โดนเยอะไปนิดนึงคุณนันทพงศ์บอกว่าเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ครับอ้าว
1: เนื้อหมูละ
0: เนื้ออะไรอ่ะ
1: เนื้อแต่เป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว
0: ์คุ คุณออบูหรือเปล่านะออบูอิงบอกว่าที่เซ็งสุดคือมีรอบ32ทีมก่อนแล้วอันดับ1ต้องไปเจออันดับ2รอบนี้เลยแทนที่จะไปเจอกันรอบ16มากกว่าแบบนี้รอบที่ทีมอันดับ1ได้เจออันดับ3ก็ได้เปรียบกว่าใช่ป่ะใช่ป่ะเพราะบางทีมันจะมี1เจอ2
1: ใช่
0: ไอ้บางที

0: 8ทีมก็ได
1: ้
0: แต่ก็ปรับหน่อยแต่ว่าคราวนี้มันครั้งแรกอะนะมันอาจจะเห็นจุดก็ได้ผมว่าคราวหน้า
1: แต่อย่างที่เราคุยกันอาจารย์อู๋ว่า48ผมไม่ติดเพราะว่าอยากให้แบบชาติที่ไม่เคยมาได้มา
0: 48ไม่ติดหรอ
1: แต่ว่า3ไม่ต้องมาเข้า
0: 48ไม่ติดหรอ
1: ก็48แต่ว่า1 2เข้าอย่างเดียวไงแค่นั้นพอจบ
0: 48ไม่ติดถ้า53มาติดลำบากแล
1: ้
0: วเกิน
1: 49ไม่ติด49ไม่ติด
0: 49ก็ยังไม่ติด
1: โอเคเนี่ยเลี้ยวเนี่ยแล้วมาคุณมาบอกว่าผมพาลงไปกินบะหมี
0: ่ใช่ก็มันต้องให้ทีมมันลงล็อกดิมันไม่ได้เออ
2: ตอนคุณทำให้ผมดูไม่ดีเลยอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีบอกว่าแป๊บนึงนะบอกว่าดาวซันโบก็เทียบยุคก่อนไม่ได้นะเยอะเกินนะมันก็เลยมีโอกาสจะทำลายได้
1: ม
2: ี
1: สม
2: ัน
1: ให้เชือดเยอะไง
2: มันจะมีพวกอย่างเงี้ยอย่างคือลาซาวา
1: ว่าตรงก็อุซเบย์เงี้ยอ่ะถูก
0: ลองคิดดูนะถ้าคือลาซาวอ่ะไปอยู่สายกับโรนัลโดอยู่สายเมสซี่นี่กระจายเลยนะ
1: โอ้ขนาดเยอรมันขนาดเยอรมันพี่ยิงเจ็ดอ่ะไม่ใช่สิเท่าไหร่วันนั้น6ป่ะ
0: 71แต่ว่า7แบบมันกระจายไงใช
1: ่มั้ยก็เยอรมันไม่ได้สมมุติเยอรมันมีสตาร์แบบเหมือนเมื่อก่อนมีโคเซ่แบบ
0: เป็นอังกฤษอย่างเงี้ย
1: เออ
0: เฮลิเคนมีแพทริกแน่ๆนะไอ้ฮาลันอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แต่จะเยอรมันนั้นไม่มีหน้าเป้าอย่างงี้ไง
1: ใช่
2: แล้วก็
1: เออวันนั้นผมดูเยอรมันนะหนูเนี่ยก็คืออีกใหญ่อีกก็เที่ยวเที่ยวมานั่งบ่นอีกอะว่าก็สิ้นบนขังอะเยอรมันก็กล้าแพ้เอกวาดอร์เพราะว่าตัวเองเข้ารอบแล้วอะถ้าผมมองว่าถ้าแบบมันไม่ได้มีลุ้นในระดับเอกวาดอร์จะเข้ารอบผมว่าเยอรมันก็ไม่ทิ้งขนาดนี้
2: จริงๆจะว่าไม่ทิ้ง
1: ก็ผมถามกันอู๋ในฐานะ
0: ลงตัวจริง
1: ในฐานะพอบุนเดสอ่ะรู้บอลเยอรมันคิดแม้ว่าเยอรมันจะถึงขั้นแพ้เอกวาดอร
2: ์
1: ผมว่าเต็มที่เสม
2: อ
1: แต่นี่แพ้เอกวาดอร
0: ์แต่มันก็เล่นไม่ดีจริงเยอรมัน
1: อ
0: ่ะ
1: เอกวาดอร์เจอไอ้คือลาซาวยิงไม่ได้เลย
0: มันยิงนกตกปลาไปเองนะ
1: เออแต่ชนะเยอรมัน
0: และไอ้วาเลนเซียกับไอ้พาต้านี่อย่างทื่อเลย
1: กอนซาโลพาต้า
0: เออไปดูยิงกอง
1: เออพาต้าย
0: ังมีไหมยังมีอยู่ปะ
1: มี
0: ของพาต้า
1: พาต้าปิ่นเก้า
0: เขายังอยู่นานขนาดนั้นเลยไม่ได้ไปนานมากนะเส้นปิ่นเก้าอ่ะ
1: ยังน่าจะยังมีนะ
0: ไม่ได้ไปมา40ปีแล้วมั้ง
2: โอ้โห
0: ก็ไปตอนนั้นยังเด็กๆอ่ะ
1: ครับ
0: สิบกว่าขวบอ่ะเออถ้าเกิดไม่ได้ไปมา40กว่าปีอ่ะ
1: ครับ
0: คิงคองเขาเป็นไอ้นี่ไงคิงคองเอไอปะ
1: อาจจะ
0: ชื่อหลังเนี่ย
1: อาจจะเป็นคิงคองแบบว่าภาพแบบอินโฟกราฟิก
2: ไม่แน่นะคุณพีชี่บอกว่านอนน้อยแต่นอนนะอันนี้ดีนะครับ แต่ถ้าไม่นอนเลยเนี่ยตลาด
1: ตอนนี้ผมมีปัญหาไหมจันโอ๋คือวันนี้ยังโชคดีที่นอนหลับแต่มันหลับผิดเวลาแต่ไอ้มะรืน
0: อ
1: ่ะไอ้ที่มี4ช่วงเวลาน อนไม่หลับ
2: อ
1: จริงแบบผมไม่เคยเป็นมาเลยก่อนจันโอ๋แบบอย่างผมปกติเมื่อก่อนเป็นคนนอนง่ายจันโอ๋เคยเป็น
2: ไ
1: หมที่แบบ
2: เคย
1: คือเหนื่อยอ่ะ
0: ผมเป็นคนมีบุญน้อย
1: ไม่เหนื่อยแต่นอน
0: ชีวิตไม่เคยนอนง่ายนอนลำบากมากเลยกว่าจะหลับ
1: ไม่คือถ้าเหนื่อยแต่นอนไม่หลับมันทรมานนะใช่ไหมถ้าหนูนอนไม่หลับใช่ไห
0: ม
1: แล้วทำไง
0: คนหลับยากต้องใช้เวลาสัก
1: กินนี่แบบเมลาโทนินกินอะไรไหมคือกาแฟมันยังแบบเออสมมติง่วงยังมีกาแฟแก้ให้ตื่นแต่ถ้าเกิดง่วงแต่ว่านอนไม่หลับนี่ต้องทำไง
0: หลับตาไปเรื่อยๆใช้เวลา
1: ทรมานทรมาน
0: เออ2ชั่วโมง3ชั่วโมงบางทีกว่าจะหลับอ่ะ
1: ใช่มั้ย
0: บางทีโอ้โหง่วงจัดนะเข้าไปไม่หลับ
1: ใช่
0: ต
1: ้
0: องใช้เวลาหน่อยผมคนบุญน้อย
1: ทรมาน
0: อ่ะโหเห็นใครหลับๆง่ายๆอย่างพยาผมเนี่ย
1: เนาะ
0: แป๊บเดียวหลับเลย
1: ใช่
0: ขนาดขับรถขึ้นไปปุ๊บปิดประตูปิดปุ๊บอะไรสตาร์ทรถเสร็จหลับแล้วอ่ะ
1: โอ้เออโชคดีนะคนที่นอนง่าย
0: โชคดีเลยขึ้นไปเลยเออเลย
1: เมื่อก่อน
0: ไม
1: ่แต่เมื่อก่อนอ่ะผมนอนง่ายแต่เดี๋ยวนี้คือแบบโอ้พออายุเริ่มเยอะมันแบบมันนอนยาก
2: นั่นธรรมดาเพราะความเวลาคุณจะนอนครับพี่สน
0: น
1: ี
0: ่การคุณต้องมี
1: ตะกิดนะตะกิด
2: นะพี่สนไม่หาหนูเลยอะไรเงี้ย
1: ผมปิดเลยผมแบบปิดเลยคว่ำหน้าโทรศัพท์เลยบอก
0: ออกเลย
1: เออขอเวลานอน
0: ไม่นอนออกเลยรู้
1: สตาร์ทรถ
2: ไอ้โหเขาบอกมีนักเตะอังกฤษคนหนึ่งหอมอร่อยเค็มลงตัวมากครับก็คือจูดปาม่าแฮม
0: นะครับ
1: จูดเบลลิงแฮม
2: คุณไม่เคลียร์คุณเดินตะพงเลย
1: พรุ่งนี้ให้ผ่านไห
2: ม
1: ไม่ผ่าน
2: อ
1: ่ะ
2: อันนี้คุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกฝากเชียร์แทมเปอร์เบย์บัคคาเนียใน NFL ด้วยนะครับ
1: โอ้มีเหรอวันนี้
2: ครอบครัวผมอุตส่าห
1: ์อ๋อ
2: สูบเงินจากแมนยูมาทำทีมบายเกลเซอร์นะ
1: เออ
2: ผมแฟนรุ่นเก่าอ่ะผมเชียร์ดัลลัสคาวบอยส
1: ์ครับ
2: เ
1: อ้ยเราต้องเชียร์นี่ดิ LA Rams ดิของตระกูลเกลเซอร์
0: ผมชอบคาวบอยส์มาตั้งนานแล้ว
1: คอยคาวบอยส์ครับ
2: ใช่ตอนนั้นก็เข้าบ่อยอยู่ไม่แพง

0: แต่ว่าโศก
1: ไม่ผมชอบทรอยแอคแมนตอนนั้นแล้วตอนนั้นก็เป็นพวกสายนี่มั้งเวลาดูอ่ะช่วงนั้นดันส์คาร์บอยมันเป็นสายวิ่งอ่ะมันไม่ค่อยมีสายคว้างอ่ะมันจะเป็นวิ่งเอาระยะแล้วผมชอบดูมันตันกันมันดี
0: แล้วทุกวันนี้จันโอยังดูอยู่ป่ะ NFL
1: ไม่เคยดูมันเวลาไม่ได้ไงเวลาเรานอนพอดีอ่ะแล้วอย่างพอช่วงกับดาร์ลัคคาร์บอยผมมันตอนนี้คนไม่เก่งด้วย
0: หรือว่ามีคนติดต่อไปภาค NFL นี้ได้ไหม
1: ไม่เอาเพราะว่าเราไม่ได้ถนัดแล
0: ้
1: วเราไม่ได้รู้จักตัวแล้วผมเองถ้าเกิดทำงานไหนมาได้ไม่ดีเนี่ยไม่เอาเลยไม่เอาเลย
0: แต่ถ้าบุนเดสลีกานี่ได
1: ้ได้
0: หรือแบบมั่นใจว่าแบบสามารถเบียดผอ.หยองได้
1: เบียดหมดตอนนี้เบียดหมดแล้วตอนนี้หิวจัดหิวมากตอนนี้เบียดทุกคนละตอนนี้ไม่สนอะไรละนะครับอันนี้เขาบอกว่าเมนทอร์สหรือเปล่าครับอ้าว
0: เมนทอร์สอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นอาจจะย้อนหลังอะไรเนี้ยคุณอาทิตย์บอกดีครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็คุณสตอรี่คิวบอกว่าแกนิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยัง
0: เออผมเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ก่อนเมื่อกี้พอดีอ่านข่าวก่อนมาเข้ารายการพอดี
1: เห็นสดเปิดอยู่นะครับ
0: เขาบอกว่าฟอร์เรนแพทเทนแบกเนี่ยซึ่งเป็นนักข่าวสายเยอรมันนะครับก็คือ
1: สนิทต้นๆเลยอ่ะ
0: ใช่สนิทกับแกนิชาก้าเป็นพิเศษก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาก้าและเชลซีได้บรรลุข้อตกลงทางวาจาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับระหว่างชาก้ากับเชลซีค่าเหนื่อยตกลงกันได้แล้วตอนนี้อยู่แค่ให้ซันเดอร์แลนด์คุยกับเชลซีเรื่องค่าตัว แล้วเขาบอกว่าเชลซีกำลังติดต่อซันเดอร์แลนด์เพื่อยื่นเรื่องยื่นข้อเสนอโดยเขาบอกว่าชาบี้อลอนโซเนี่ยเป็นคนผลักดันดีลนี้อย่างชัดเจนเพราะว่าอลอนโซอยากร่วมงานกับชาก้าตั้งแต่สมัยทำเลเวอร์ไงคุยง่ายว่าอยากเอาชาก้ามาคุมจังหวะคุมเกมตรงกลาง
1: เขาเลยอ่ะ
0: คุมห้องแต่งตัว
1: ก็ชาก้ากลับมาเกิดใหม่อ่ะใช่ป่ะเพราะ
0: ใช่ออกมาจากพอไปเลเวอร์ไปอยู่อลอนโซ
1: มันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมก็เป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงที่ดีเท่าไหร่แต่พอไปเลเวอร์นี่กระจายเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับซันเดอร์แลนด์ก็โ
0: หก็เล่นดี
1: ซันเดอร์แลนด์เล่นดีมากนะครับ
0: เขาบอกว่าแต่ยังไม่ชัวร์ว่าเชลซีจะตกลงซันเดอร์แลนด์ได้เพราะว่าซันเดอร์แลนด์แจ้งมาว่าก็มีสโมสรอื่นด้วยที่ให้ความสนใจชาก้าแต่ตัวดูแล้วชาก้าเนี่ยก็น่าจะอยากร่วมงานกับลอนโซมากสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดโอ้โหเขาไปอยู่เชลซีนี่แฟนอาร์เซนอลจะนั่นไหมแบบไปอยู่ร่วมกับคู่อริร่วมกลุ่มลอนดอน
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นมั้งคาแรคเตอร์มันไม่ได้ถึงขนาด
0: อาจจะไม่ได้เสียดายมาก
1: ไม่เหมือนพี่
0: โซแคมเบล
1: ไม่เหมือนพี่โซเจ้าพี่โซนั้นเป็นเรื่องอยู่นะครับ
0: ดูดาร์ดชาก้านี่ผมดูว่าตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้นี่โอ้โห3-3แล้วจ้ะโ
1: อ
0: ้ยังเล่นไหวไหมพีเมลีกมากคือเขาเล่นซันเดอร์แลนด์เพราะว่าซันเดอร์แลนด์จากความคาดหวังไม่ได้เยอะ
1: 3-3นะ
0: แต่33กับเชลซีในระดับถ้าต้องลุ้นแชมป์ไหวไหม
1: โอ้ยผมว่าได้เพราะว่ามันก็อยู่ที่องค์ประกอบส่วนอื่นด้วยแล้วอย่างว่าเขาเล่นตรงกลางเงี้ยมันไม่ต้องใช้พลังกายเยอะไงใช่ป่ะแค่แกะเพลสบอลคืนมาแล้วแจกให้เพื่อนสวิตเปลี่ยนซ้ายขวาเงี้ยผมว่ายังโอเคเหมือนอารมณ์เหมือนเปโลตอนเล่นใช่ไหม40ก็เล่นได้ตำแหน่ง
0: อ๋อแต่ว่าถ้าเขามาเชลซีอาจจะไม่ต้องไล่บอลมากเพราะมีไกเซโด
1: ใช่มีไกเซโดมีเอนโซถ้าเอนโซยังอยู่นะ
0: เขาอาจจะเล่นเบอร์8อะไรเงี้ยแล้วเบอร์6ก็เป็นไกเซโดนะแต่ถ้าเขาเล่นเบอร์6ต้องเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตอนเหมือนอยู่อาร์เซนอลอาจจะไม่ไหว
1: ก็ผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีการเล่นเหมือนอย่างเคนน่ะ
0: ครับ
1: แฮร์รี่เคนน่ะนะถ้าเกิดจะอายุมากกว่านี้สัก3-3-3-4ผมว่าเขาถอยลงมาเล่นเป็นกลางสบายเลยเพราะเขาจ่ายบอลดีมากนะครับส่วนอันนี้ทาง SMS มีบอกพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าอาจารย์อู๋ชอบลงอ่างครับโอ้ผิดเลย เอาชีวิตตัวเองมานะครับไอ้อาจารย์โอ๊ตมันชอบลงอ่างผมไม่ชอบลงอ่างนะเพราะผมเป็นคนทุนน้อย
0: อาจารย์ชอบไปไหน
1: สวนลุมพกหนังสือพิมพ์กระเสือน้ำมันไปผมไม่มีอ่างครับผมคนละเกรดครับ
0: แล้วถ้าเกิดอาจารย์โอ๊ตอาจารย์เขียงนี่ชอบไปแถวไหน
1: โอ้อาจารย์เขียงเมื่อก่อน
0: รัชดา
1: ไอ้เขาเรียกอะไรไอ้โรงแรมอะไรที่ยังดังลืมละ
0: โรงแรมไซแอมเหรอ
1: เออนั่นแหละ
0: โรงแรมไซแอม
1: ก่อนหน้านี้ทำอยู่ไออาร์เอสด้วยกันเนี่ยใช่ไหมภาคบอลตะเปนไง
0: ครับ
1: ผมจะภาคคู่กลางๆไอ้นี่จะภาคคู่ประมาณดึกๆหน่อย
0: อ๋อเพราะว่าต้องไป
1: พอมันไปเสร็จมันจะแวะประจำเลยจันโอ้มันต้องแวะประจำนะครับเดินชนไม่ได้อ่ะตัวลื่นฟึดเลย
0: อ๋อเพราะว่าเพิ่งไปอาบน้ำมา
1: อย่างสนก็เดินชนกับพี่
0: เหนียว
1: ไปบ้างเหนียวไอ้นี่เดินปุ๊บฟึดโอ้โหอย่างลื่นนึกว่าปลาไหล
0: นี่ค่าภาคก็หมดทุกทีเลยดิ
1: ใช่เขาก็ลงทุนนั่นแหละโอ้ตัวหอมเข้ามาเนี่ยโอ้มีเด็กช่างกล้องบอกเฮ้ยพี่ทำไมกินอะไรอ่ะโหกินตัวจันโอ๊ตไงหอมมาเลย
0: ไปถามได้เดี๋ยวถามวันนี้มาว่าไม่รู้
1: ลองถามดูถ้ามันเป็นเศษให้มันสาบาน
0: อ
1: ่ะ
0: สาบานไปก็ตายฟรี
1: ตายทันทีเลย อันนี้บุญไก่ร้อยเอ็ดบอกคุณสนคุณอู๋โครเอเชียดูทรงเหมือนมันเอานะเชียร์โครเอเชียอะไรเงี้ย
0: ผมถึงแปลกใจว่าตอนแรกผมดูเมื่อวานนั่นโอ้ผมดูว่าโครเอเชียมันดูเหนือกว่ากาน่าไม่เยอะแต่พอวันนี้มันเยอะแล้ว
1: เพราะผมมองว่าอาจจะมองว่าเรื่องที่เราตะกี้คุยกันเนี่ยว่ามันอยากหนีโปรตุเกสนะ
0: เป็นไปได้
1: ใช่ไหมหนีโปรตุเกสดีกว่าชั่วโมงนี้ใครอยากไปเจอโปรตุเกสถ้าให้ดีได้ก็หนีดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็มีโอกาสนะคุณไก่ร้อยเอ็ดเนาะเขาบอกอ๋อเขาบอกสมุทรปราการเนี่ยเลือกนายกอบจเทศบาลทำนองนี้ครับก็ชายเห็นอยู่เพราะผมเพิ่งย้ายไป
0: ส่วนใครเป็นชาวกทมพรุ่งนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่า
1: เป็นผู้ว่าใช่ไหม
0: ครับอาจารย์โอเลือกใครดีอาจารย์อันอู๋เลือกใครดีถ้าสมมติอาจารย์มีสิทธิ์ในเสียงในการเลือก
1: ไม่โดนอ่ะ
0: ไม่โดนเลยอ่ะ
1: ไม่ชอบอ่ะจะคุณเลือกได้ป่ะคุณอยู่กรุงเทพป่ะ
0: อยู่กรุงเทพก็เดี๋ยวลองไปใช้สิทธิ์ใช้คำว่าให้เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ดีกว่าเพราะตอนนี้มันเลยเที่ยงคืนแล้วมันหาเสียงไม่ได้ละเดี๋ยวเราเป็นสื่อด้วยไป
1: ชี้ช่องไม่ได้มีหลายท่านส่งมาผมขออนุญาตไม่อ่านนะบางทีมันเดี๋ยวมันจะโดนไป
0: ครับก็ถ้ามีคุณเต้พระราม7ลงผู้ว่าเดี๋ยวผมเลือก
1: กับ อยากเจอในอยากเลี้ยงในเสา
0: ครับ
1: รอดูว่าจะมีหมาหอนไหมครับอ้าวคุณนันทพงษ์นะคุณชวีวันหรือเปล่าจุนชวีวันพิมพาบอกผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำนะใช่ตอนแรกผมเชียร์อียิปต์นะอยากให้อิหร่านเข้าเลยพอเห็นมันเล่นอย่างนั้นโอ้โห
0: ไม่แต่ว่า
1: สงสารอิหร่าน
0: แต่ว่าอิหร่านก็ยังมีลุ้นเข้าเป็นอันดับ3ไง
1: ไม่แต่ถ้าเกิดมันชนะเนี่ยมันสบาย
0: เลย
1: ถูกไหม
0: ถ้าชนะเข้าที่2เลย
1: ลูกท้ายอ่ะโหล้ำแล้วช่วงหลังบุกแบบบุกมันมากนะบุกแบบโหอียิปต์นี่รอโดนอย่างเดียวอ่ะ
0: ใช่อียิปต์คลองบอลไม่ได้เลย
1: ตอนนั้นไม่เหลือใครแล้วไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเอาไอซิโก้ออกเอาซาร่าออกแล้วโหไม่มีตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
0: มีไหมเพราะว่าในเฟซนี่เรายังไม่ได้อ่านเลยนะอาจารย์ข้อความเพียบเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวคุณสลับไปก็ได
0: ้หรือจะอ่านช่วงหน้าก็ได้ตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว
1: เพราะว่าส่งมาเยอะหลายคนผมก็อยากจะอ่านให้นะเดี๋ยวจะโดนด่าอีกว่าส่งมาเราไม่อ่านเลยพยายามเก็บอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามีดีเจไปนะครับจัดเพลงเฮฟวี่ไปให้นะครับดีเจไปนี่เพลงช้าอย่าขอนะครับ
0: ครับ
1: ขอไม่ได้ครับเมียขอยังเตะเมียหลับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
12: ลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตแลสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมที่

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อ่ะกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99ไลฟ์บอลโลกนะ
1: คร
0: ั
1: บ,
0: รบอ่ะอยู่กับจันอูแล้วก็เสียนสดนะครับ
1: ม
0: าว่ากัน SMS ก็ยังส่งเข้ามาได้ครับ4689899แล้วก็ช่องทาง YouTube นะช่วงนี้เราก็สบายๆกันไปส่วนผลบอลถ้าใครขอมาเดี๋ยวจัดให้ไปนะครับ
1: จัดได้เลย
0: จัดสนอยู่สบาย
1: สบายทุกเรื่อง
0: ฟ
1: ัง
0: ลื่นหูด้วยไม่นั่งสะกดอะไรกักกุกักหู
1: สังเกตสังแงไม่มีนะ
0: เออไม่มีนี่ลื่นมากครับ
1: อ
0: ัดเดอะวอลอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ย
1: อัดเดอะวอล
0: คนอันหูติดขัดไม่ไหวไม่ได้
1: เออ
0: มีสนอยู่แล้วมันลื่นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทาง SBS บอกว่าแฟนบอลเฮโมโนจัดให้รอบ2ดูฟรีฉ่ำ8คู
1: ่
0: รวมบิ๊กแมตช์บราซิลญี่ปุ่นนะจากคุณนายหนุ่มนะครับ
1: สุดยอดผมว่า
0: ประกาศมาแล้วใช่ไหมฮะ8คู
1: ่คู่
0: ไหนบ้างอะไรเงี้ย
1: บราซิลญี่ปุ่นนี้น่าจะหู
0: ผมว่ารอบนี้นะ
1: จับตา
0: 2คู่ที่คนรอดูนะ
1: ครับ
0: อีกคู่นึงที่ผมว่าน่าดูคือฮอลแลนด์กับโมร็อกโก
1: เออ
0: นอกนั้นก็ธรรมดาเนอะนอกน
1: ั้
0: นก็ห่างกันเยอะ
1: เดี๋ยวดูประกบแบบทางการอีกทีแต่ว่าบราซิลญี่ปุ่นเนี่ย
0: อีกคู่หนึ่งที่ผมอยากดูว่ามันยังจะเหนียวต่อไหม
1: ทีมไหนต่าง
0: เคปเบิร์ตเจออาร์เจนจะมามันอุดสเปนอุดใครมาได้
1: โอซินย่าจะไหวเปล่าเจอเมสซี่และผองเพื่อน
0: ลองดูเมสซี่กับผองเพื่อนดูดิมันจะอุดได้อีกไหม
1: ครับ
0: คือไม่ต้องเสมอหรือชนะหรอกแค่มันโดนสัก1-0 2-0เนี่ยถือว่ามันเก่งแล้วเนาะ
1: โดน1-0ก็เก่งแล้ว
0: ใช่ถือว่าแน่นแล้ว
1: จานูผมว่าไอ้คู่บราซิลญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเหมือนปี2002ที่มีคู่อังกฤษบราซิลอ่ะเพราะว่าแน่นอนบ้านเราก็คงผูกพันกับบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกแต่ญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็ต้องยอมว่าบ้านเราก็ผูกพันเยอะเพราะเราก็ดูเจลีกเยอะ
0: ผมว่าใช่หลายคนก็และอย่างผมว่ามันเป็นคือโอกาสที่มันจะเป็นหนึ่งเดียวจากเอเชียสูงมากเลยใช่ไหมแล้วแฟนบอลก็เชียร์ทีมจากเอเชียด้วยกันอะไรเงี้ย
1: แล้วบราซิลในฟุตบอลโลกก็ยังมีมนต์ขลังไงเพราะนั้นแบบโหผมว่าคู่บราซิลญี่ปุ่นแล้วเตะไม่ดึกมากด้วยเมื่อกี้ที่คุยกันที่เที่ยงคืนน่ะ
0: ก็โอเค
1: โหแบบเชื่อเหอะน่าจะเผลอเรตติ้งดี
0: จริงๆผมว่านะจนถึง4:00ยังไหวอยู่นะเพราะแฟนบอลคุ้นอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะส่วนใหญ่บางทีบอลคู่ดึกมันก็3:00อะไรอย่างเงี้ย4:00
1: ถ้าช่วงเช้าบางคนอาจจะไม่ตื่น
0: 11:00บางทีไม่ไหวนะ
1: แต่เที่ยงคืนเนี่ยไม่ว่าคนนอนดึกคนตื่นเช้าอะไรคือดูได้หมด
0: ครับ
1: อ่
0: ะก็ว่ากันไปนะ
1: ครับช่วงนี้ผมไปดูทาง Facebook ให้
0: เพราะ
1: เมื่อกี้เบรกที่แล้วไม่ได้อ่านเลยนะครับ

0: ทาง Facebook FM 99นะครับแต่ข้อความยังทาง SMS ยังส่งมาได้
1: นะเด
0: ี๋
1: ยวเราก็สลับกันไปเรื่อยๆนะครับ
0: ครับอ่ะอันนี้บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าเหมือนของเรามันค้างแต่ของช่วงที่แล้วป่ะจ๊ะหนู
1: ไม่
0: เหมือนกับว่ามันต่อมาเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่มันต่อมาเลย
1: เพราะเป็นช่วงนะ
0: อันนี้บอกว่าถ้าเอาเข้าแค่12มันจะเป็น24
1: ไม่พอ
0: มันจะไม่ลงเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มมาเลยไงก็เพิ่มมาเป็น
1: ไม่ผมว่าไอ้สามควรไปจับฉลากเอาเนอะ
0: ครับ
1: แบบไม่ให้มันรู้อะนะ
0: นี่บอกว่าฟังจากชาวอวดนครศรีนะครับ
1: โอ้ครับ
0: สวัสดีพี่เอกพี่สนนะฮะก็บอกว่า
1: จันอู่นะวันนี้อยู่อาจารย์อู่นะจันเอกออกไปแล้ว
0: บอกอย่าพูดเรื่องตัดยางอยู่ครับกลัวผีครับอย่าพูดเรื่องผีครับตัดยางอยู่
1: ครับช่วงเวลานี้นะตีหนึ่งกำลังดีเลยนะครับ
0: แล้วบอกผมและชอบพี่อู่คองโก49
1: เฮ้ยอู่ขึ้นเลยนี่คือขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมถ่าย
0: ฟ้องเหรอฟ้องเหรอ
1: ไม่ผมจะถ่ายรูปให้ทนายผมให้ทนายคุณอะไรคุณก้าวนพรัตน์หรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมรอหมายเลยนะฮะตอนนี้ผมจ้างทีมทนายตั้งเซตไว้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจริงๆไม่ได้อยากฟ้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลเท็จในนี่ไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเราต้องทำการฟ้องหน่อย
0: ได้ประมาณนี้
1: ครับ
0: ส่วนเดี๋ยวผมอัปเดตข่าวสารให้หน่อยนะครับสำหรับเรื่องของตลาดซื้อขายฟุตบอลโลกนี่ก็ไม่หยุดเพราะว่าผมว่าก็มีตัวดีๆในบอลโลกหลายคนที่ได้รับการจับตามองอาจารย์โอ๋นะครับอย่างล่าสุดชาก้ากับเชลซีเนี่ยก็ยังไม่เฮียวีโก้แต่คือเขาบอกว่าใกล้มากๆนะ
1: ต้องรอลุ้นก่อนกับสโมสรเนี่ยมันอาจจะพลิกก็ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นมาเยอะแล้วบางทีนักเตะกับสโมสรนะคุยกันแล้ว
0: ครับ
1: แต่กับสโมสรกับสโมสรนะบางทีราคาไม่ได้นี่จ้ะพับดีลไว้ก็มีนะครับ
0: ใช
1: ่ส่วนไอ้พวกตัวหลักร้อยอ่ะตอนนี้ก็มีแค่ตัวเดียวเอเลสเอเดอร์สันที่จบนะนอกนั้นโตนาลี่ไอ้แฟนันเดสบาเลบ้าอะไรพวกนี้นะยังไม่จบพวกน
0: ี้กิมาไลยันอูชอบไหมที่มีข่าวกับอาร์เซนอลบูโน่กิมาไล
1: โอ้บูโน่จริงๆผมบูโน่ผมชอบอยู่แล้ว
0: ระหว่างเทียบสักกิมาบูโน่กิมาไลกับโตนาลี่ยันอูชอบตัวไหน
1: มากกว่าโตนาลี่ก่อนสิแต่ถ้าเอาคู่มาได้ก็ดีเลยนะเพราะว่าพวกนี้มันน่าจะเล่น
0: ได้ไหวถ้าเอาคู่นั้นมี200ล้าน
1: เพราะว่าล่าสุดไปยื่นเขาเท่าไหร่60กว่าเขาปฏิเสธมาไง
0: แต่ผมก็ชอบกิมาไลมากกว่านะถึงแม้อายุจะเยอะกว่าแต่ผมมองว่ากิมาไลมันสไตล์แตกต่างกับไลกับเดแคนไลอะแต่ถ้าโตนาลี่มันสไตล์คล้ายๆกันแล้วคือกองกลางเราต้องมีตัวแบบอย่างเงี้ยเถื่อนๆแบบกิมาไลทุกคน
1: ตั้งแต่หมดยุคปาร์ตไปอะปาติกวิล่าไปมันไม่มีคนคาแรคเตอร์แบบนี้นะ
0: ใช่มันไม่มีคาแรคเตอร์แบบสายบวกอะ
1: ใช่ใช่บางทีมันต้องมีพวกคาแรคเตอร์ที่แบบคุกคามคู่ต่อสู้นะ
0: ตัวดูดัน
1: ใช่ใช่อาร์เซนอลมันไม่มีมานานแล้วนะ
0: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าไปเอเชเนี่ยอยากได้แมกเนตอาคริอุชของโมนาโกก็ตัวนี้ติด
1: ที่แล้วฟอร์มดี
0: ติดทีมฝรั่งเศสชุดฟุตบอลโลกด้วย
1: นะ
0: นะครับ
1: แต่ยังไม่ได้มีโอกาสลงนั่นเองแต่กับสโมสรดีนะอาคริอุชอ่ะ
0: ก็เขาบอกว่าคือนอกจากไปเอเชก็มีหลายทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจซึ่งผมได้ภาพโมนาโกคือหูตัวนี้ดีพี่หูผมว่าคือแบบอารมณ์ไม่คล้ายไอ้แชกีก่อนมาแมนซิตี้อ่ะแบบอาจจะยังไม่ได้ดังมากแต่คือแบบฝีเท้าดีเกินลิเอิงแล้วก็มาแล้วยกระดับทีมได้เล่นได้อะไรก็ส่งด้วยขวาซ้ายหน้าต่ำ
1: ครับ
0: แมกเนตอาคริอุชส่วนเฮียวีโกล่าสุดนี้มีโอ้ใครวะเนี่ยเซอร์กี้อันติมิล่าก็จะมาเป็นสมาชิกใหม่นะครับของทางด้านลิสบอน
1: โนเนมจัด
0: เซอร์กี้อันติมิร่านะครับเพราะว่าก็
1: พวกนี้ซื้อมาปั้น
0: ใช่
1: นะสโมสรซื้อมาปั้นขายมากกว่านะครับ
0: เบติสปล่อยอันติมิร่าแล้วก็ลิสบอนเอาไปนะครับ18ล้านยูโรเบื้องต้น
1: พอมาข้อความนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเมื่อกี้คุยกับคุณสนบอกคุณจอมพลบอกวันนี้คนไปว่า AF 2อะไรโฟนแล้วก็ V 9ออกครับผมเพิ่งรู้ AF กลับมามีอีกแล้วเหรอ
0: ใช่
1: Academy อะไรฟัน
0: ตาเชียร์ Academy Fantasia
1: ใช่ไหม
0: ก็เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนอาจารย์อู๋ยังนั่งมาที่พิธีกรเป็นคุณเศรษฐาศิลฉายาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นนี่ไงเป็นคุณสัญญาใช่ไหมเพราะว่าอาต้อยเขาจากไปไง
1: ท่านเสียแล้วแล้วก็คุณยูกิฮูบอกว่าไปกินตรงแถววินห้วยขวางดิครับพี่อู๋พี่สน
0: วินตรงไหนฮะ
1: ห้วยขวางมันมีอะไรนะกินอ่ะเขาบอกว่าอ๋อผมแนะนำไปกินร้านแถวห้วย

0: หวังครับแล้วเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์กลับถ้าพวกเขาเรียกแพงพี่ต่อเหลือ60ผมแนะนำแค่นี้ครับสำหรับคืนนี้โอ้ลำบากครับเพราะว่าถ้าผมไปทานกับสนเนี่ยนั่งเบนซ์สนไปไม่มีนั่งวินอยู่แล้วระดับสนนี่หมดสิทธิ์เลยครับต่อราคาก็ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่สนจะไม่ขึ้นวินเพราะสนใช้บัตรเครดิต
1: ผมกลัวแล้วไงยันหูจำได้ป่ะเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมล้มอ่ะเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่ค่อยได้ขี่แล้ว
0: เฮ้ยทำไมคุณเข็ดง่ายจัง
1: อ้าวโอ้พี่ผมแบบเคยถึงขนาดนอนโรงพยาบาลเลยนะ
0: โอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์มันเคยทั้งนั้นอ่ะ
1: โอ้มันเสียว
0: นอนนี่
1: เราก็
0: แผ่อย่างนี้เลยหมูแดงสูบติด
1: เราก็แก่แล้ว
0: สมัยก่อนนะสูบติดมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยหลังผมเนี่ย
1: พี่ต้องระวังบ้างนะ
0: คือถ้าหน้าลงไม่เป็นไรถนนเละพอหลังลงนี่เลือดซิปหมูแดงกระจายเลย
1: ทำไมข้างหน้ามันมีเหมือนก็ว่าคันโยก
0: หน้ามด้านหน้าลงหน้ามด้าน
1: นึกว่าข้างหน้ามันมีคันโยกค้ำอยู่มันไม่เป็นไร
0: โอ้ยถ้าอย่างนั้นนี่แบเรียร์หักอ
1: ่
0: ะ
1: โคตรโบ้เลย
0: คุณคนใต้บอกอยากรู้ AS Play ยังดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหม
1: นั่นสิไม่ทราบเลยอันนี้
0: มีท่านมาตอบด้วยมีคนมาตอบแล้วคุณนันทพงศ์บอกว่า AS Play น่าจะดูบุนเดสได้ครับแต่ว่าพรีเมียร์ไม่แน่ใจแต่เขายังไม่ออกโปรออกอะไรมาเนอะก็เลยใหญ่หลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าดูยังไงต่อ
1: นี่ไงกระจายไปเลยเนี่ย 6,000 ได้ดูทั้งบอลโลกแล้วก็พรีเมียร์ฤดูกาลหน้า
0: อันนี้รวมพรีเมียร์ด้วยใช่ป
1: ่
0: ะ
1: ใช่รวม
0: อ๋อเหร
1: อก็เนี่ยดูบอลโลก
0: ผมดูบอลโลก2ครั้งอ๋อรวมพรีเมียร์ด้วย
1: ไม่วันโลกครั้งเดียวก่อนแล้วก็พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า
0: อ๋อโอเค
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอก AV ผมไม่รู้จักครับรู้จักแต่หนังชมพูครับอ้าวเอ้ยหนังชมพูคืออะไร
1: นี่ผมก็ไม่เข้าใจ
0: แล้วผมไม่ทันนะผม
1: คืออะไรเนื้อหมูเนี่ยเหรอ
0: ผม
1: หนังชมพูนี่คืออะไรคืออะไร
0: ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะAV ผมก็รู้จักแต่ว่าไอ้นี่นะ
1: ออดิโอ
0: วิดีโออะไรเงี้ยต่อสายเข้าอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คุณปักบอกว่าถ้าไม่มีบอลโลกนี่เหงาเลยครับ
1: จริง
0: ดีที่มีบอลโลกได้ฟังสดแล้วก็เดินกรีดยางนี่เพลินเลยครับก็ไม่เป็นไรของเรานี่ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆไปเนาะคุณก้องเกียรติบอกถ้าไทยอยู่ในสายเวลเปรูมาลีไทยคิดว่าไทยจะเข้ารอบ
1: ไม่เข้า
0: แล้วมีไหม
1: อันนี้ขออภัยนะแบบไม่ใช่ว่าแบบดูถูกชาติเองหรือแบบให้ไม่ให้ความหวังนะแต่ต้องยอมเราว่าเปรูอะไรนะ
0: เวล
1: ก็
0: เปรู
1: เวลก็เกือบไม่ไปบอลโลกไงแพ้จุดโทษอ่ะ
0: โอ้ยเวลมันเป็นทีมระดับยุโรปไม่ไหวหรอก
1: เอางี้มีเนี่ยแฮร์รี่วิลสันมี
0: จอร์เจียเรายังยับเลย
1: นั่นจอร์นสัน
0: แล้วผมว่าเวลดีกว่าจอร์เจีย
1: เวลดีกว่าจอร์เจีย
0: เปรูก็เป็นทีมแบบอเมริกาใต้เนาะ
1: ใช่
0: มาลีอ่ะมาลีก็
1: แข็งแกร่งนะ
0: ใช่ไหมมารีเขมรใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ้
0: าวเขาอยู่คือทุกวันเลย
1: อันนั้นมันโคศกเอาแบบทีมชาติมารีสิโอ้ยเหนื่อยอ่ะ
0: เหนื่อยดูแล้ว
1: อ้าวก็ต้องยอมรับว่าไอ้ผมว่าที่ชัดเจนเลยคือวันนั้นมีคุณผู้ฟังถามมาพี่อู๋ว่าไอ้ชาติในบอลโลกครั้งนี้มีใครฟีฟ่าแรงกิ้งต่ำกว่าไทยไห
0: ม
1: ไม่มีเห็นไหม
0: ครับ
1: คือในบอลโลกครั้งนี้ต่อให้เพิ่มทีมมาแล้วเนี่ยแรงกิ้งยังไอชาติที่ได้ไปเนี่ยยังไม่มีทีมไหนต่ำกว่าร้อย
0: เราก็ต้องแก้ไขระบบการจัดการของเราก่อน
1: คือสมมุติถ้าเราได้ไปอ่ะเราก็ยังเป็นทีมที่แรงกิ้งต่ำสุดสมมุติถ้าได้ไปนะเพราะนั้นก็หมายความว่าต่อให้ชาติที่เรามองว่าเฮ้ยไปแล้วไปให้เขาซัดไปให้เขาเชือดอ่ะก็ยังต้องยอมเราว่าดูดีกว่าไทยเรา
0: แต่ถ้าไปได้ผมโอเคนะแต่ถ้าไปแล้วจะไปโดน780ช่างมัน
1: ก็ต้องไปก่อน
0: ไม่ได้ไปพอ
1: แล้วก็ค่อยไล่ตามสเต็ปไงให้ได้ไปก่อนไปเสร็จแล้วก็อาจจะลองไล่มาว่าให้แพ้น้อยหน่อยก็เหมือนนี่ไงเหมือนแคปเบิร์ดอ่ะเอ้ยขออภัยเหมือนปานามาจะหนูจำปานามาครั้งที่แล้วได้บัตรที่โดนอังกฤษไป 1-6 อ่ะ
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก
0: ็จะเหนียวขึ้น
1: แพ้น้อยลงอ่ะถือว่ามันเริ่มมีพัฒนา
0: คุณกองเกียรติบอกแล้วคิดว่าถ้าไทยไปเตะบอลโลกครั้งนี้พอสู้ใครได้ไหมโอ้ไอ้ที่เจอเฉพาะเราตัดพวกไอ้อันอื่นก่อนนะเอเชียด้วยกันที่เราเจออุซเบย์เราก็ไม่สู้ไม่ได้แล้วอ่ะจอแดนก็ไม่น่าไหวเนาะน่าจะลำบากนะน่าจะเหนื่อย
1: ครับ
0: คุณรัชชัยบอกว่าสวัสดีครับจันอู๋จันสนน้องรักจันเจดเอ้ยคุณน้องรักจันเจดเหรอ
1: โอ้ยหลังๆไม่ค่อยได้เจอเลยอ่ะหลังๆเขาแบบเถิดฉายแล้วเขาภาคฝรั่งเศสทีมชาติฝรั่งเศสทุกนัดเลยนะที่โมโนเนี่ย
0: บอลโลกปีนี้มีบอลให้ดูทุกวันเสียดายแค่เวลาดึกยันหว่างฮ่าฮ่าก็เอาถ้าคุณดูได้นะคุณรัชชัย
1: ครับ
0: นะเราก็เลือกคู่เพราะว่าถ้าดูครบทุกคู่ก็ไม่ไหว
1: ผม
0: อย
1: ่
0: างวันนี้เราก็ต้องดูเลือกกันนะจะนอนช่วงไหนดูคู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: อย่างผมในตอนนี้คือดูทุกคู่แต่ว่าร่างกายเริ่มปฏิเสธละแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ย ขนาดเราเอาตรงๆเป็นอาชีพ

0: ชีพถูกไหมจ๊ะหนูเรายัง
1: คุ้นเคย
0: ไม่ไหวเลยแล้วบางท่านเขามีงานประจำไง
1: คุณก้องเกียรติบอกเรื่องจริงไหมที่พ่อป๋องเป็นนูโวคนที่7แล้วเห็นจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยต้องถามอาจารย์อูเห็นสนิทกับพ่อป๋องจริงๆพี่ป๋องเนี่ยได้ที่7เพราะว่าผมไม่เอานะ
0: จริงเหรอไม่ง
1: ั้นอาจารย์อูเป็นศิวิกร
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเรียนทันยุคพวกพี่โจวิจอนพี่ใหม่พี่เตอร์พวกนั้นน่ะอยู่ด้วยกันเลย
0: อ๋อไม่งั้นอาจารย์อูจะเป็นนูโวเหมือนกันเหรอ
1: ใช่นะครับ
0: โอ้โหอูนูโว
1: ได้อยู่นะครับก็เลยว่าเฮ้ยพี่โจพี่จอมผมฝากพี่ป๋องได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะผมเด็กศิวิกรด้วยกัน
0: คุณก็เลยสละสิทธิ์คนที่7พี่ป๋องก็เลยได้
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ครับเพราะหน้าผมผ่านแต่พี่ป๋องหน้าไม่ได
0: ้
1: ก็เลยต้องใช้เส้นหน่อย
0: เ
1: พราะว่าบนดูโวแต่ละคนก็หน้าตาดีอยู
0: ่ก็คือถ้าอาจารย์อู่รับเป็นนูโวคนที่7แล้วสมมติมีคนมาทับทามอาจารย์อู่ไปเล่นละครนี่พี่จอมนูโวก็ไม่เกิด
1: ไม่ผมช่วงนั้นผมก็ไม่เอาเพราะตอนนั้นเฮียฮอเขาวางไว้ว่าพอฟิล์มเขาเลิกอะไรเงี้ย
0: ให้เป็นนักภาค
1: ผมก็บอกเฮียว่าผมอยากมาสายกีฬา
0: ภาคดีกว่า
1: ผมรักกีฬาครับผมอยากภาคบอลดีกว่าผมไม่เอาก็เลยไม่ได้เป็นพระเอกช่อง8
0: อ่ะแล้วเดี๋ยวรายการเราแม่งก็จะมีแบบใช้วิจารณญาณในการรับฟัง
1: ครับผม
0: นี่เอทเอสมาละ
1: คุณอะไรอ่ะลนกฤตเหรอครับสวัสดีครับพี่ผมว่าผมอายุเข้าเลข3นั่งฟังพี่ตอนขับรถมีความสุขมากเลยครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: ค
1: ุณบอกว่ากองหน้าสิงโตคำรามคนหนึ่งผสมกันระหว่างน้ำปลากับเกลือครับเขาคือแฮร์รี่เคมครับผม
0: เออก็ระวังเป็นโรคไตนะแฮร์รี่เคม
1: อันนี้บอกไม่เข้าขายยูดาสครับเพราะว่าไม่ได้ย้ายหักหน้าเท่าไหร
0: ่ถึงชาก้าไง
1: ใช่มันไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นเนาะคุณก้าวนพรัตน์บอกจริงไหมครับหยอง49พี่เฟ้ง73
0: นี่น่าจะห่วยแล้วแหละไม่น่าจะใช่73นี่น่าจะโรคเท้าช้าง
1: แต่ผมเคยเป็นลมนะ
0: ทำไมฮะ
1: มันรัด
0: อ๋อ
1: เลือดไม่เดินภรรยาโทรเรียกเลยโอ้เรียกรถพยาบาลมาปั๊มหัวใจเลยอ่ะ
0: ครับผมนึกว่าถ้า73นี่ผมต้องยุงลายกัดมันจะเป็นโรคเท้า
1: ชุนชุ
0: นมันจะบวม
1: ชุนนั้นเป็นมะเร็ง
0: มันจะบวมโ
1: อ้เขาบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับคนในประเทศเวเนซุเอลาด้วยนะครับคุณก้องเกียรติครับผ
0: ม
1: แล้วก็มีสเปนด้วยครับบอกดูจานอู๋หล่อว่ะคุณสนนะ
0: แน่นอน
1: คุณอภิสิทธิ์ศักดิ์อ่ะ
0: แน่นอนอยู่แล้ว
1: แต่เบียดแบบเล็ก
0: ๆ
1: เบียดแบบไม่ได้เยอะมากนะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าผมจัดกับพวกจันเอกอู๋เล็กอะไรพวกนี้ชิดเชิดอะไร
0: หยองหยองอ่ะ
1: โอ้โหไม่ได้เลยหยองหยองไม่ได้เลยหยองหยองหยองหน้าตาไม่ผ่าน
0: ครับ
1: หยองนี่ผมเอาจริงเหมือนสับในวงการนะ
0: ว่า
1: ผมตีเก๊ะ
0: อ๋อตีเก๊ะเลย
1: ตีเก๊ะได้ผ่านได้ผ่าน
0: เพราะเห็นพี่ปูล่าสุดไปเม้นนี่บอกว่าโดนหยองแย่งงานเหมือนแล้วเพราะหยองแบบ
1: ก็พี่ปู
0: เขาหยองแบบลดราคาลดราคา
1: พี่ปูบอกจะบวกหน้าหลายรอบ พี่ปูบอกจะบวกหน้าหยองหลายรอบแล้วนะครับคุณเบนจารงบอกนักเตะทีมชาติออสเตรียคนไหนชอบสั่งน้ำแข็งพร้อมโซดาตอบมาเซลสั่งมิกเซอร์นะอ๋อมาเซลสั่งมิกเซอร์นะครับ
0: อดีตกองกลางแมนยู
1: เขาบอกข้อมูลเท็จในรปภ.คอมครับอ้าว
0: อ
1: ันนี้คุณบอกนักบอลเนเธอร์แลนด์คนหนึ่งนอกจากเล่นกองกลางได้แล้วยังทำข่าวได้ดีอีกครับเขาคือเฟรงกี้แดงยวนโอ้โห
0: เฟรงกี้แดงยวน
1: เนี่ยน้ำเหมียวเนี่ย
0: ดียังดีนะไม่ใช่เฟรงกี้เดอหยองอ
1: ่ะแต่ว่าน้ำเหมียวเนี่ยต้องยอมรับนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เป็นนักข่าวไทยที่คนไทยเฉย
0: ๆทำไมอ่ะ
1: แต่คนเมืองนอกชอบเขานะ
0: เพราะอะไรพี
1: ่ฟังไม่รู้เรื่อง ฟังกันพูดภาษาไทยบางทีผมคุยกับน้ำเหมียวสมเหมียวยังคุยไม่รู้เรื่องเลย
0: ต้องแปล
1: สมเหมียวนี่ต้องคู่กับรุดดี
0: ้
1: เขาจะเข้ากันเลยเป็นปีเป็นคุยเลย
0: ครับ
1: ไม่รู้เรื่องอะไร
0: ใครภาคนำดีอ่ะ
1: โอ้พอ
0: ไม่ตอนไปบีจีสปอร์ตอ่ะอาจารย์รุดดี้นี่มีพูดเข้านะเหมือนกับพี่จิตวันนี้ถ่ายทอดสดกันในการ
1: รุดดี้อ่ะนะจริงๆอ่ะมันควรจะโอ้ถ้ามันเกิดเร็วกว่านี้หน่อยนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เร็วกว่านี้สัก20-30 ปีอ่ะ
0: เออ
1: มันสามารถไปอ่านพวกโฆษณาได้นะ
0: ทำไมครับ
1: โฆษณาคาราล่ะให้เรา3ขวดตรงนี้มันทำไมถ้าเราดูแล
0: อ่านให้เหมือนไม่อ่านใช่ป
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าดื่มเกินเวลา3ขวด
1: อย่างนี้เราจะฟังไม่ทันถ้าเป็นรุดดี้ก็ได้อยู่
0: หรือไม่ก็โปรดใช้วิทยาในการลงทุน
1: ครับผมเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะ
0: การลงทุนมีความเสี่ยงบทใช้วิธีการลงทุน
1: ครับผมคุณเป๊กเหรอคุณเป๊กเกอร์นะครับเอาผมอ่านไม่จบขออภัยนะสวัสดีคุณสน64และคุณอู49อื้อเกาหลีใต้จะรอดไหมครับถ้าวันนี้แอลจีเรียชนะเกาหลีใต้เก็บของกลับบ้านนะผมว่ายากแทบจะไม่มีมุมไหนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ยากมาก
1: ทั้งคู่เลยผมว่าทั้งเกาหลีทั้งอิหร่านอะไอที่มี3แต้มอะเนาะรอดยากอะคุณก้าวนพรัตน์บอกพี่สนขับเบนซ์พี่เฟรงค์ขับเฟอร์รารี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
0: โอ้โหพี่เฟรงค์
1: ของผมอาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าเบนซ์คุณสนเนี่ยเขาจะเอาเบนซ์คันเล็กมาเบนซ์ภรรยามา
0: เบนซ์ผม
1: ส่วนผมว่าไอตัวประตูปีกนกมันเปิดแล้วมันติด
0: เออ
1: เวลามันเปิดแล้วมันติดต้องใช้2เลนอะม
0: ี
1: เปิดอะ
0: รวยๆทั้งนั้นไม่น่าต้องมาจัดตีหนึ่งแล้วเน
1: ี่ยผมรัก99ขัดหมดนะครับเขาบอกให้ได้เป็นขาประจำก่อนครับยอมเป็นไม้ประดับแต่อย่างน้อย
0: เออ
1: ถ้าได้ไปบ่อยเท่ากับเราเป็นแนวหน้าในเอเชียแล้วครับใช่ครับคือบางคนบอกอู้ไปก็ไปโหขอให้ได้ไปเถอะจะไปโดน10ลูกก็เอา
0: เหมือนเราตรงๆเหมือนฟุตบอลหญิงอะที่ได้ไปแล้วก็แบบก็ถึงแม้จะแพ้เยอะหน่อยแต่ก็ได้ไปอะ
1: ครับคุณบอลวีบอกฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกรีดยางเลยครับถึงไม่ได้ดูแต่ขอบคุณ99ที่ภาคสดให้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: ก็ตับตามได้เราก็ทุกคู่เนาะเดี๋ยวผมขยับไปนี่มั้ง
0: SMS มาเยอะแล้วเนี่ย
1: SMS ไปมั่งนะครับเขาบอกน้อยเออไม่ไหวแล้วครับจาก FC สนคนละทั่วเหรอ
0: ไอ้น้อยเออวันเจอเอกวาดอร์พี่โหมันพลาดไอ้ลูก2
1: โดนทุกลูกเลยโดนทุกนัดเลย
0: แต่มันก็มีช็อตเซฟไงแต่ว่าไอ้ลูก 2-1 ที่โดนเอกวาดอร์ช้าแต่มันควรจะทำได้ดีกว่านั้นไห
1: ม
0: แต่มันก็ต้องยอมรับว่าประตูเยอรมันนอกจากน้อยเขาอุตส่าห์เรียกมาเออกลับมาเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเบามั่นนี
1: ่
0: แต่เซเก้นมันก็เจ็บเยอะอ่ะแล้วก็ที่เหลือคนอื่นมันก็ไม่ได้ไง
1: แต่ผมเฉยนะผมว่ามันไหนๆมันเลิกไปแล้วอ่ะไปต่อข้างหน้าดีกว่า
0: ถ้าอู่ไม่ใช่หน่อยแล้วก็ใช้ใคร
1: ก็เบามันนี่แหละ
0: เหรอแต่เบามันมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ
1: ผมว่านะถ้าไปพวงตรงนี้นะไปพวงทีมลุกเก็บไอ้นี่ดีกว่าทำให้มันดีดีกว่าแล้วจริงๆพอนอยเออร์มามันก็ไม่ได้เซฟอะไรมากมายไง
0: เยอะเลยนะ
1: ผมว่า40แล้วเนาะมันก็ลำบากแล้วว่า
0: ครับ
1: เดี๋ยว
0: อันนี้น้องบอลบอกว่าทีมที่จะเข้าบินคืนนี้คืออาร์เจนออสเตรียอังกฤษโครแอตโคลัมเบียดีอาร์คองโก
1: ครับก็ตามคาดแหละนะถ้าพวกนี้ชนะหรือเสมอได้ก็จบเลย
0: ไอ้ที่เขาพิมพ์มาเนี่ยพวกคือพวกที่เหนือกว่าคู่แข่งหมดเลย
1: ครับ
0: ทั้ง6ทีมเลย
1: บอกคนภาคบางคนบอกจำชื่อนักบอลอาหรับไม่ไหวครับสงสารมากมากๆจากน้องบอลเฮ้ยผมจำได้ทุกคนเลยนะผมสบายนะผมลื่นเลยนะ
0: ต้องเรียกอาจารย์อู่เอาฮีราเอานาเซอร์เอาอาลีเขาภาคประจำ
1: ดังนั้นยังต้องบอกเฮ้ยทำไมจัดตัวอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูก
0: ใครภาคไม่ได้ไม่รู้แต่อาจารย์อู่ภาคได้ฮะ
1: ต้องเอาออกนะต้องเอาออกนะครับใครพูดมาเนี่ยต้องเอาออกครับเดี๋ยวผมไปแทนนะคุณบอล
0: สยับเลยนะสยับเลย
1: โอ้โหพี่อู๋ไม่เหมาะกับวงนูโวครับเหมาะกับวงพริบไหวมากกว่าวงพริบไหวมันไม่มีไง
0: ไม่มีก็ก่อตั้งเลย
1: ไม่วงพริบไหวมันมีแล้วอาจารย์ชัย
0: ใช่ป่ะอาจารย์ชัย
1: ไอ้มด
0: สรุปพริบไหวสุรเดชพริบไหว
1: ใช่พวกเนี้ย
0: เออ
1: ไอ้จุนก็ใช่
0: เพนกวินพริบไหว
1: เออไอ้จุนนี่ก็ใช่อยู
0: ่แต่เขาชอบปฏิเสธ
1: ชิตตี้นี่ก็ใช่ชิตตี้เห็นหน้าด่างเงี้ยแต่ว่าใจก็รักอยู
0: ่เหรอ
1: เออชิตผมพริบไหว
0: แต่จริงๆแล้วเพนกวินพริบไหวชัดเจนสุดแต่เขาแค่ไม่ยอมรับ
1: โหนี่เป็นน้องเลิฟเลยอ่ะบอกแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเจอบ่อยแต่เวเนหนักมากๆนะตอนนี้ทุกประเทศเจอกันหมดครับแผ่นดินไหวจากน้องบอล
0: เอาจริงพี่โอ๋ผม
1: ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดนะ
0: ผมว่ายังช็อกเลยที่ทุกวันนี้บ้านเราแผ่นดินไหวอาจารย์โอ๋ช็อกไหม
1: โอ้โห
0: วันนั้นผมยังอยู่
1: ได้เจอตัวเองผมรู้แล้วมันเป็นยังไง
0: ใช่ไงโคตรน่ากลัวผมอยู่คอนโดแบบโอ้โหแบบ
1: ขนาดผมไม่ได้อยู่คอนโดนะแล้วผมยังคิดอยู่นะกะโทรหานิติเลยอ่ะเออก็บ้านใหม่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วคดี
0: ลาวไหม
1: มีลาวข้างหน้าเหมือนกันแต่ให้เขามาทำให้แต่มันไม่ได้เยอะแต่ว่าไอ้ตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันมีโครงการทำบ้านทั้งหลังแล้วเหมือนมันน่าจะตอกอะไรแรงจนแบบร้าน
0: ตอนแรกเหมือนผมเลยผมดูว่า
1: ตอนแรกผมมันสั่น
0: ผมดูว่าข้างห้องมันแบบทำห้องแล้วแบบพอเพดานมันแคร็กผมแบบไม่ใช่ละ
1: เออหรอ
0: จริง
1: มันแคร็กเลยใช่ไหม
0: เพดานข้างบนมันแคร็ก
1: เป็นเหมือนจันโอ๊ตเลยดิจันโอ๊ตไอ้แชมป์เนี่ย
0: แชมป์บุตรคุณนะ
1: ไม่กล้าอยู่คอนโดเป็นอาทิตย์อ่ะ
0: จริงเหรอ
1: ถ่ายรูปว่าหุยจะน่ากลัวค
0: ือ
1: มันลากมาเลยอย่างเงี้ยเออโอ้โหอันนี้น่ากลัวนะแล้วเขาบอกผมพวกคอนโดมันโยกเยอะกว่าของเราไง
0: ใช่
1: ไหมไอ้ของผมนี่ถึงก็ล้มนะตอนแรกผมยังนึกในใจเฮ้ย สงสัยบ้านหมุนเมื่อวะ
0: เออหรือว่าเรานอนไม่พอ
1: เราหงายหลังของผมมันมีข้างหลังผมมันมีโซฟา
0: เออ
1: ผมกำลังจะยืนเปลี่ยนไอ้นี่รีโมทโทรทัศน
0: ์ครับ
1: แล้วก็หงายหลังไปสักแป๊บเฮ้ยก็ตอนแรกเฮ้ยต้องนอนเฉยๆก่
0: อ
1: นบ้านสงสัยบ้านหมุนสักแป๊บไอ้มูรีผมมันโยก
0: เ
1: ฮ้ยมูรีมันโยกได้ไงวะสักแป๊บเออพอสักแป๊บพอรู้ว่าโอ้โหมันโยกเงี้ยสงสัยว่าแผ่นดินไหวแน่เลย
0: กลัวนะเป็นกำลังใจพี่น้องๆชาวเวเนซุเอลาแล้วกันจานอู๋รู้ไหมว่าเวเนซุเอลาโคลัมเบียแล้วก็เอกวาดอร์สามชาติเนี้ยสังเกตว่าธงชาติเขาเหมือนกันเขาเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อน
1: ครับ
0: เออ
1: ก็เป็นพวกประเทศที่มันแตกมาเนาะ
0: มาก่อนชื่อประเทศแกนโคลัมเบีย
1: ครับ
0: แล้วแยกเพราะว่าพอมีบอลโลกเนี้ยมันก็มีหลายเว็บทำเรื่องข้อมูลประเทศ
1: แกนโคลัมเบียแล้วก็เป็นแกนไลน์
0: ครับ
1: เป็นแกนไลน์ก็จะมีไอ้พวกไอวันพีซไง
0: โอ้ผมไม่ได้อ่านการ์ตูนด้วย
1: เบิร์ดบูลลี่อ่ะเออทำตาแบบเหมือนด่าเหมือนด่าผมอ่ะ
0: ไม่ด่า
1: ไม่ได้ดูการ์ตูนอ่ะ
0: ตอนแรกผมอยาก
1: ดีๆนะอยู่ตรงนี้นะถ้าอยู่ข้างล่างเขา
0: ตบแล้ว
1: ไม่อาจจะแบบเอ้ยผมไม่ดูการ์ตูนทุยอะไรเงี้ยตรงนี้ดูใส่หูใส่ตาเหยียดหยามมากเลย
0: จริงๆผมอยากดูไงแต่เมื่อก่อนที่บ้านไม่ให้ดูเออเขาบอกว่าทำไมไม่อ่านหนังสือเรียนอ่านทำไมการ์ตูนอะไรเงี้ยเออ
1: ที่ผมดูการ์ตูนเพราะเมื่อก่อนผมชอบดูการ์ตูนที่เป็นเมืองนอกผมฝึกภาษาจากตรงนั้นนะ
0: เออ
1: การ์ตูนเมื่อก่อนดูการ์ตูนนี่มันภาษาอังกฤษตุ้นเหมือนเบื่ออะไรเงี้ยแล้วเราได้ภาษามา
0: อ๋อ
1: มันดูทุกวันนี้เห็นไหมล่ะ
0: ภาษาดีเลย
1: ไม่ดี
0: เออแต่พอพูดถึงเรื่องการ์ตูนเนี่ยหนูดูข่าวว่าเขาบอกน้าต่อยเงินแบบที่เขาออกมาโพสอ่ะ
1: น้าต่อยเซมเบ้เหรอ
0: เออที่บอกว่าเงินเก็บหายหมดเลยอ่ะโ
1: อ
0: ้โหน่าสงสารนะ
1: ทำไมอ
0: ่ะเขาบอกว่าไปลงทุนอะไรสักอย่างอสังหาริมทรัพย์เออสักอย่างอ่ะเออระวัง
1: การลงทุนก็มีความเสี่ยง
0: เออระวังนะ
1: โอ้ยน้าต่อยนี่ผมนี่ยุคผมเลยนะ
0: จริง
1: ใช่ไหมเมื่อก่อนอาราเล่ไง
0: ใช่ก็ช่องเก้าการ์ตูนนี่แหละเราต้องตื่นเช้ามาดูอ่ะเออวันเสาร์อาทิตย์
1: แต่ผมอาจจะดูได้แวบๆเพราะคุณพ่อให้ดูบูมเบิร์ก
0: ให้ความรู
1: ้ NHK
0: National Geographic
1: ใช
0: ่ๆทุกวันนี้ก็เลยมีความรู
1: ้ครับได้เรื่องของภาษา
0: ครับ
1: บอกระดับพี่อู๋ต้องจัด10ล้อครับ10ล้อพ่วงข้างอย่างน้องบอลนะครับบอกจะเอารายการเที่ยวไทยย้อนหลังครับเฮ้ยยั่วหยอกๆนะครับพี่เจ๋งพี่วาวนะครับ
0: เขาให้เราเป็นโห
1: ไม่ดีทั้งตัวไอ้คุณเอาตัวไหน
0: ผมให้จานอู๋เลือก
1: โอ้เลือกไม่ถูกหรือ
0: ผมเป็นพี่วาวแล้วกัน
1: แต่อันนี้กลับไป YouTube ดีกว่าเพราะว่าความสดใสเราหายไปเดี๋ยวแป๊บนะเขาบอกคุณกันชัยพี่หนุ่มหรือเปล่าฮะขอโทษครับอาจารย์อู๋เคยตรวจหาค่าไตบ้างไหมครับผมว่าหน้าบวมเหมือนอาจารย์หมอบอกค่าไตระดับ3อดนอนบ่อย
0: ก็นี่ไงก็อาจารย์อู๋ว่าเหมือนแฮร์รี่เคมอ่ะแฮร์รี่เคมเหรอ
1: เออผมก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะผมเออจะนอนน้อยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปต้องนอนพักผ่อนเยอะหน่อย
0: แฮร์รี่เคม
1: แต่ดีผมไม่ค่อยติดกินเค็มนะ
0: ทำไมฮะ
1: เออผมไม่กินไม่ปรุงเป็นคนที่กินอะไรจะไม่ปรุงเลยไม่ใส่อะไรเลยน้ำตรงน้ำตาลมีหวานผมก็ไม่ชอบกินเพราะเมื่อก่อนเคยกินหวานแล้วไม่ไหวโอ้โหดุผมกินหวานแล้วดุที่บ้านเลยให้หยุดกินหวานไปนะครับสายตาหยามเหยียดอีกแล้วสายตาหยามเหยียดอีกแล้วคุณบอกว่าขออนุญาตย้อนถามครับตอนบรรยายลาลิก้าที่ RS ใครได้ภาคคู่ใหญ่ๆบ้างครับก็จะสลับกันไปตามเวลาแหละครับถ้าเป็นคู่เร็วเนี่ยจะเป็นไอ้จูนจันจูนกับไอ้ป๊อปเงี้ยอ
0: าจารย์จูนยนต์กัน
1: ส่วนผมนี่เป็นคู่จะแบบส่วนใหญ่ของผมจะเป็นคู่2แล้วก็
0: ปกติพี่ภาคใครตอนนั้น
1: ก็จะมีคู่เลยผมจะคู่กับคุณบอยที่ตอนเขา
0: ที่ใส่แว่นใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: คุณบอยเอส
1: ที่อ่านข่าว TNN ก่อนนะเนี่ยใช่ใช่เขาจะจับคู่กันเลยจูนกับป๊อปไอ้จันใช้กับบางเบ่งมั้ง
0: จริงเหรอ
1: เออใช้กับโอ๊ตใช้กับโอ๊ตอ๋ออ
0: าจารย์ใช้กับอาจารย์เขีย
1: นยุทธกับเบง
0: เออมีพี่ยุทธด้วย
1: ใช่แล้วก็ยุทธกับเบงสลับกันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะแต่ผมชอบนะมันสลับกันไปสลับกันมาแล้วแต่ตามเวลา
0: ตอนนั้น RS ได้นี่ไงถ้าดาริก้าใช่ไหม
1: ดาริก้าใช่ครับ
0: ผมจำได้เลยยุคที่ RS เป็นเจ้าของดาริก้าเนี่ยเป็นยุคที่ธีรศิลป์ไปอยู่อเมริกาพอดีไง
1: ใช่อเมริกา
0: โคตรพีกอ่ะแบบผมยังนั่งดูอยู่บ้านเลย
1: แต่ยุคนั้นก็ต้องยอมรับนะเพื่อนมันไม่นี่เลยอ่ะ
0: เพื่อนมันไม่ให้
1: ไม่ส่งเลย
0: เทียวีบีฟูมาไอเอาโทเมอร์เฮเมต
1: กับ
0: โทมัสปาเต้ได้ไงทุกนั้นอ่ะปาเต้อยู่อเมริกา
1: พวกกิงคับไทยจะรอดูไหมคุณสตอรี่คิว
0: มันปัญหาเยอะนั่นอู๋รู้เปล่าว่าพอคิงครับเอ้ยไม่ใช่สิขออภัยอันนั้นมันฮุนไดครับคิงครับนี่เห็นเขาบอกว่าจะมีตัวแทนจากเอเชียมาเยอะนะ
1: เหรอ
0: เออชาติที่เชิญมาเนี่ย
1: อืม เชิญใครมาบ้างก็ไม่รู้นะอยากให้เชิญทีมดีๆหน่อยนะผมว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราได้ประโยชน์อ่ะผมอยากได้ทีมเก่งๆอ่ะทุกคนก็สรุปแล้วใครเป็นแอดมินเพจวิเคราะห์วาวจริงจังครับอ้าวน่าจะเป็นจันชัยหรือมั้งเนาะคุณบอลวีบอกจันอู๋มีคิวภาคอีกทีวันไหนครับมาภาคแทนคุณอะไรอ่ะจันทศหน่อยครับใครอ่ะ
0: คุณ
1: จูนจอทศอะไรเนี่ย
0: คุณทรงป่ะ
1: คุณเจ๋งทรงศักดิ์เหรอ
0: ไม่ดู
1: ผมไม่มีแล้วผมไม่มีคิวแล้วผมไม่มีคิวแล้วที่เหลือตอน
0: ยังออกตัวเลยอ่ะ
1: ไม่ก็ยังถ้ามีคิวมันต้องออกมาแล้วไงแต่นี้ไม่มีอันนี้น่าจะจัดรายการอย่างเดียวนะ
0: อันนี้เขาบอกว่าคิงครับครั้งที
1: ่
0: 52เนี่ยมีการประกาศมาแล้วว่ามีไทยเรามีโอมานแล้วก็บาเลแล้วก็ทาจิกิสถานโ
1: อ
0: ้เอเชียหมดเลย
1: ไม่มีทีมใหญ่ๆมากหน่อยมากเลยเหรอ
0: ก็ประมาณ
1: ถ้าเอเชียอยากได้พวกเนี้ยพวกอิหร่าน
0: อ
1: ะ
0: โอ้ไม่มาโหแต่อิหร่านเขาจะมีปัญหาเรื่องสงครามด้วยหรือเปล่าเดินทางลำบาก
1: ใช่ๆเพราะอิหร่านจริงๆเขาเป็นพันธมิตรกับเราอยู่แล้วนะเขาอยากอยู่แล้วนะแต่ว่าคงไทยเรากลัวไงกลัวแพ้จริงๆผมอยากเจอพวกเนี้ยแข็งๆไปเลยเนาะแพ้ก็แพ้ไปไม่ไรผมว่าไม่งั้นมันก็ไม่ได้ประสบการณ์ทั้งทีไปอุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่อ่ะ
0: แต่ก็ถ้าเขาจัดมาแบบนี้ก็แสดงว่าก็เอามาเรียกความมั่นใจหน่อยไงโอมานบาเลนทาจิกิสถาน
1: ครับคุณโทนบางขวางบอกว่าวาว9นิ้วจริงไหม
0: ทำไมครับนิ้วเขาขาดเหรอครับ
1: น่าจะนะโดนรถทับมา
0: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นเหรออ
1: ันนี้ไม่ทราบเหมือนกันคุณโทนนะ
0: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นหรือเปล่าครับ
1: คุณซาร่าบอกจ้านอู๋ยังรับงานภาคไหมครับรับครับแต่ไม่มีใครตามครับคุณพี่ชี่บอกว่าผมนี่เงินเก็บหมดเลยครับไปลงทุนเกาหลีนะครับป่วยมาก
0: ท้อเลย
1: ก็ต้องระวังครับเรื่องเกาหลีนี่ก็บางทีไปลงทุนกันมากก็ไม่ได้นะ
0: อ
1: ย่างของผมไม่มีประสบการณ์ไง
0: ครับ
1: ยังไปอยากไปลงทุนยุโรป
0: ไปลงทุนนอร์เวย
1: ์ดูหนังเรื่องไวกิ้งไง
0: พายเรือมีไหม
1: เฮ้ยมันคงโกหกอ่ะเฮ้ยคนบ้าอะไรจะมาประกาศไม่ลงติดตัว
0: คิดว่
1: ามันหลอก
0: พอเปิดไลน์อัพมานี่แล้วใบจานไม่ย้ายข้างอ่ะพอเปิดไลน์อัพมาก็ย้ายฝั่ง
1: ทันแล้วไงทันแล้วรูดอยู่ตรงนั้นอ่ะเมียเดินมาเอาเดี๋ยวดมไม่ดมนะครับเดี๋ยวนะผมคุณเกลเซอร์บอกช่วงต่อไปใครมาครับจันเอกคิมกับบิ๊กจุนมา
0: ตีสี่นี่เขามาได้อะตีสองตีสี่เนี่ย
1: เอกคิมกับคุณจุนมาภาคเลยตอนตีสี่แต่ว่าช่วงตีสองถึงตีสี่ผมจำไม่ได้ว่าใครมาต่อ
0: เดี๋ยวผมดูให
1: ้เดี๋ยวให้คุณสนดูให้นะ
0: อาจจะไม่พ้นท่านผอ.เบ่งว่า
1: ไม่แน่ใจอะผมจำไม่ได้เหมือนกัน
0: ตีสองถึงตีสี่วันอ๋อเป็นจันบอมกับคุณแป๊ก
1: อ๋อก็มารับหน้าที่ต่อเนาะแล้วก็สนฝึกวิชาจากเอเลี่ยนที่เบอร์มิวด้าครับหลังๆพี่ชิดไปไหนครับชิดเขาขี้เกียจเขาอยากดูบอล
0: เขาอาจจะพี่ชิดพักผ่อนช่วงนี้
1: จัน
0: เด
1: ี๋
0: ยวจบบอลโลกกลับมาส่วนผมหมอผมไปเบอร์มิวด้าเฉยๆแต่ผมไม่ได้ฝึกเอเลี่ยน
1: ไปสามเหลี่ยมเลยไหมสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า
0: ไปแค่ประเทศเบอร์มิวด้าพอจัง
1: แล้วเป็นไงดีปะ
0: ก็แพงเพราะว่ามันเป็นเกาะ
1: มันไอ้พวกไอ
0: ้มันเป็นเก
1: าะค่าครองชีพมันสูงใช่ไหม
0: ค่าครองชีพสูงเศรษฐีเอาเรือยอทมาจอดขนาดน้ำเปล่าขวดละร้อยจันอู
1: ๋เ
0: พราะมันเป็นเกาะไง
1: เรือยอทก็ห้ามจอดนะ
0: ทำไมครับจอดได้แต่อย่าจอดเจ็ดลำจอดหกลำ
1: เ
0: งี้ยได้
1: ไม่สุดอย่ามันติดกันไงสถานที่ท่องเที่ยว
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะครบเจ
1: ็ดอ๋อไม่ต้องแล้วมั้งพูดตรงๆเลยก็ได้พูดตรงเลย
0: ไม่เมื่อกี้ก็สาระอยู่ดีผมบอกเบอร์มิวด้ามันเป็นแบบว่าเป็นเกาะมันแพง
1: ก็ผมเสริมไงผมสาระใช่ไหมผมพูดสาระเลวเสริมไปครับ
0: เบอร์มิวด้าเนี่ยมีกองหน้าไอ้ที่เคยเล่นฮัตเตอร์ฟิลด์จันอู๋รู้ปะ
1: ใน
0: เนกี้เวล
1: ไม่ถึงใจอ่ะแล้วดีไหมประเทศเขาสวยไหม
0: สวย
1: แต่เป็นเกาะน่าจะ
0: มันเป็นเกาะ
1: สวยดิ
0: ออกไปจากฟลอริดาน
1: ิ
0: ดนึงอะไรเงี้ย
1: ครับน่าจะเป็นพวกแบบแนวแบบสู้กับบันดิฟได้เลยปะ
0: ประมาณนั้น
1: สวยๆเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่ใสๆมองไปปุ๊บนี่เห็นฉลามเลยใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ฉลามหัวค้อน
1: ครับเนี่ยนะคุณไม่คนดีบอกเลยคุณไม่ใช่คนดีคุณก่อนผมบอกเลยคร
0: ับ ผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนดีอยู่แล้ว
1: ตีเก๊ะเอา
0: ตีเก๊ะเลย
1: นะครับแล้วก็มีคุณอโลฮาบอกอาจารย์อู๋เสียนสนวิจารณ์บอลไปหรือยังครับ
0: ก็นี่ไงก็สรุปอ่ะอีกทีปะ6คู่วันนี้อาจารย์อู๋ว่าไง
1: ผมชอบกาน่านะกาน่า
0: เหม
1: ือ
0: นกันอันนี้เหมือนกันอาเจนเหมือนกัน
1: ออสเตรีย
0: ออสเตรียเฉยๆแต่อาจารย์อู๋ชอบใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมมองว่าไอ้คู่ออสเตรียน่ะตีเก๊ะเสมอ0-0
1: ครับ
0: มีอะไรอีก
1: เดียคองโกผมว่าชนะอุเบได้
0: เออแล้วก็ชอบยิงน้อยด้วยคองโก
1: แล้วก็โปรตุเกสผมว่า
0: โปรตุเกสไม่แพ้ชนะได
1: ้ผมว่าได้ชนะส่วนปานามาผมว่าไม่น่าแพ้เยอะนะ
0: อันนี้ต่างอันนี้ผมชอบอังกฤษ
1: ครับ
0: จานอูชอบปานามาเหรอ
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวก็ได้
1: ผมว่าไม่ได้
0: เดี๋ยวก็มาบ่นอีกโอ้โหโดนเละเลยโดนเละ
1: ปอบก็จะแล้วแต่
0: โอเค
1: แล้วแต่
0: เออ
1: ก็ว่ากันไปแล้วประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าเราชอบเที่ยวหมอนวดแล้วไปซื้อแซนด์วิชส่วนลูกเมียรูแลไม่ดีแบบนี้จะบาปไหมแค่ไปเที่ยวก็บาปแล้วครับ อย่างผมเนี่ยผมมีภรรยาผมเลิกเลยนะเลิกกับเมียไปหาหมอนวด คุณฮ่าเหมือนแบบทำไมผมเลวขนาดนั้น
0: เขาบอกหมอนวดนี่เขาขายแซนด์วิชด้วยเหรอ
1: มีหมด
0: แพงนะคูณ2เลยนะ
1: มีหมดจะแบบแฮมชีสก็มี
0: แฮมชีสนี่ยังไงมีสอดไส้ตรงกลางด้วยเหรอ
1: ครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมไล่ก่อน
0: อันนี้เนี่ยคุณ6305อะไรกันอู๋เนี่ย
1: เขาบอกอะไรพอเจ๋งดีลีทของจริงครับเจอมากับตัวเองเมื่อวันก่อนแค่ส่งเอสเบสไปถามว่าสมัยที่อยู่มุกดาหารเคยไปตีกระมังบ้างไหมส่งไป2รอบตอนต้นชั่วโมงกับท้ายชั่วโมงไม่มีอ่านให้เลยครับผมผิดตรงไหนนะครับ
0: นี่ส่งมาฟ้องพอสุเทพได้นะ
1: ไม่ไหวหนักบอกอยากให้พี่เฟ้งไปภาคคู่กับพี่บีครับเมื่อเช้าอย่างฮาเลย
0: พี่บีสายมุกสายฮาทั้งคู่
1: ใช่ก็ต้องเอาคุณเต้ยออก
0: แต่ถ้าเกิดพี่อู๋จะไปคู่พี่บีทั้งข้ามศพคนแรกคือดันหยองคนที่สองนี่เป็นเจ๋หลี่หมิง
1: โอ้ได้สบายสบาย
0: เจ๋นี่ภาคกับพี่บีนี่หลังแอนเลยแบกหลังแอน
1: ทุกวันนี้เดินหลังคด
0: ก็วันนั้นไอ้จันผมจำได้เลยผมฟังอยู่ไอ้คู่ออสเตียนัดแรกอ
1: ่
0: ะที่ออสเตียได้ 3-1 อ่ะเจ๊กี้เลยแบบโอ้โหออกหน้าออกตาเพราะว่าวันนั้นที่ออสเตียต้อง2ไงพอ 2-1 นี่เจ๊เก๊ก
1: ตุดยอด
0: แต่พอ 3-1 แบบอย่างนี้เลย
1: ออกกรี๊ดเลยใช่ไหมกรี๊ดเลย
0: กรี๊ดแตกเลย
1: ออกการนะออกการ
0: แบบโอ้โหออกการ
1: เขาบอกนะสนคิดดูดีๆนะคะทำไมนอนไม่หลับผลบอลไม่เป็นใจหรือเปล่าคะอีคุณเธอลงทุนแฟนดอน
0: ผมบอกเลยผลบอลช่วงนี้ผมสบายตัวมากแต่ปัญหาคือผมว่าสุขภาพนี่แหละอันนี้คือไม่เอามุกนะนี่คือเรื่องจริงพอผมใกล้เลข4ไงจ๊ะโอ้มันแบบร่างกายมันไม่เหมือนเดิม
1: เดี๋ยวรอก่อนอย่างของผมเลยเลข5มานะแล้วคุณจะแบบเหมือนโดนบัฟเลยอ่ะพอเข้าเลข4นะมันจะโดนบัฟแบบบัฟ2เท่าอ่ะพอเลข5ที่โดนบัฟเยอะเลยอ่ะโหลงมาเยอะเลยอ่ะ
0: เข้าใจดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
1: เขาบอกคุณสนแซดโฟเดิมๆเหยียบสุดได้เท่าไหร่เคยไปถึงไหมพี่เฟรงร้องอยู่ไม่ไหวทีจากคุณปูโย
0: ชอบ
1: อยู่ไม่ไหวเฮ้ยแซดโฟคุณตกเท่าไหร
0: ่ผมเคยขับเยอะสุด180แต่หลังจากนั้นไม่กล้าหนู
1: ได้แค่180
0: ไม่มันได้ตามมิเตอร์ไมล์เนี่ยมันได้240
1: อ๋อมิเตอร์240
0: แต่ว่าผมมากล้าแค่108เพราะว่ามันก็แบบนึกออกป่ะพอเราเริ่มรู้สึกมันคุมไม่ได้เราก็
1: โ
0: หยังอยากพักบอลต่อเอาง่ายผมกลัวจะหาว่าปอดก็ได้108เคย
1: ขับจักรยานผมยัง190เลย
0: ผมยอมละ แต่ว่าอาจารย์อู๋มันกลัวมันแบบนึกออกป่ะแบบ
1: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เป็น
0: มันขับได้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วชีวิตเราต้องไปเสี่ยงขนาดนั้นไหม
1: อย่างเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์ในสมัยนั้นอ่ะสองยี่เนี่ยธรรมดาเลยสองยี่พื้นเลย
0: เอาจริง
1: พอมาตอนนี้แม่แล้ว
0: เอาจริงๆอาจารย์อู๋ถึงเหรอ
1: ปิ้งเอาทีผมจะต่อใหม่ขับไปนู่นผมยัง200เลย
0: จริงเหรอ
1: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้ว
0: ไม่แล้วอาจารย์ไม่กลัวแบบว่าสมมติแบบมันเริ่มสั่นนะ
1: มันเริ่มเมื่อก่อนมันใช่ไงเดี๋ยวนี้พอเรานึกแล้ว
0: ใช่ไหม
1: เมื่อก่อนมันรีบอย่างเดียว
0: มันแบบคุมมันรู้สึกว่าได้ว่าจะคุมไม่อยู่อ่ะสมมติแบบถ้ามีอะไรแบบมาเบียดข้างๆหรือแม้กระทั่งมีหินก้อนใหญ่ๆอ่ะคุณตายได้เลยนะพูดตรง
1: จริงๆมันเดี๋ยวนี้ผมขับเต็มที่นะ120นี่คือเร็วสุดละ
0: ใช่เดี๋ยวนี้ผมเต็มที่104 105ไม่เอาเกินกว่านี้
1: แ
0: ล้ว
1: ไม่ได้ไม่ได้จริงเพราะมอเตอร์ไซค์ผมไม่ทำมา
0: ทำไม
1: มอเตอร์ไซค์ผมไม่ไอ้มีโอ1250ไงลากปกติลากให้เกียร์1ก็180แล้วอะ
0: มอเตอร์ไซค์หรือว่าเมกะตันวะ
1: เกียร์1ลากไป180พอขึ้นเกียร์2ปุ๊บพังรถพัง
0: ครับ
1: เฮ้แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ผมไม่ได้ผมนี่ไงดูหูผมเนี่ยหายข้างเห็นปะ
0: อ๋อมันลมมันแรง
1: มันไม่ได้เข่าลงไงผมว่าหูถูกับพื้นเลยเมื่อก่อนใส่ตุ้มหูอยู่นะทางหูเนี่ยหายหมดอ่ะ
0: นี่บอกเมื่อก่อนคิงครับเรามีเชิญสวีเดนมาเตะด้วยครับแต่เดี๋ยวนี้เชิญทีมไม่ใหญ่เลยเหมือนอุ่นเครื่องแล้วเราไม่ค่อยได้ประโยชน
1: ์น นาะดีเลยอ่ะมีสวีเดน
0: ก็เอาตรงๆอ่ะแล้ว
1: เดนมาร์ก
0: เอาง่ายๆแค่อิรักมาเราก็ยังแพ้เลยเราก็ไม่ได้แชมป
1: ์ผมอยากให้ได้มาของเรากลัวไม่ได้ไง
0: อิรักนี่ไปบอลโลกครั้งนี้นี่ไม่ได้สักแต้มเลยนะ
1: ครับ
0: เออ
1: แต่จริงๆหน้าเชิญเขามาเนาะก็คู่ออสเตรียเนี่ยจะตอนจะยิงลูก3ไม่เข้าลีหมิงปาปากกาทิ้งเลยครับ
0: ใช่ผมดูอยู่แบบโอ้โหอาการ
1: เขาบอกว่าภาคบอลทำไมถึงหูขาดผมงงมาก
0: แต่พอ 3-1 ปุ๊บกรี๊ดแตกเลยกลายเป็นเจ๊เลยอ๋อตอนนี้เขาเรียกตัวเองว่าซอเขาเรียกว่าซอเขาอยากเป็นซ

0: ไม่ได้แล้วอันนี้หัวขาดเลยนี่หัวขาดนะครับอืมแต่เจ๊ก็ไม่น่านะ
1: ทำไม
0: เจ๊ทำงี้ไม่เหมาะสม
1: แต่เจ๊เขามาเฉพาะ
0: ไม่มันมีการถ่ายภาพอย่างนี้มันดูรุนแรง
1: เ
0: ดี๋ยวผมมาแทนเจ๊เองเจ๊หรอ
1: เพราะว่าพี่ยังมาอยู่กับพี่บลี
0: อยู่กับใครก็ได้อันนี้เอาออกหมดอ่ะ
1: เฮ้ยแต่พี่ปรีเขาเคยพากพี่พีดิพี่ใช่ไหมพี่เคยพากด้วยกัน
0: พากด้วยกันประจำแต่ปัญหาคือเวลาผมพากกับคุณบีเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงของผมมันจะเป็นพากคนพากจริงจังพี่บีจะออกชอบออกข้างนอก
1: เออ
0: ชอบพาผมออกไปข้างนอกเรื่อย
1: ขนาดพี่บีที่ยังขนาดพี่บีพี่ยังแทงเลยอ่ะ
0: เอาหมด
1: จะบอกนี้พี่หยิบปีนมาแทงพี่บีเลย
0: จุดผมนี่ออกหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยสอบเสียบเอานะครับ
1: เนี่ยโทรมาอีกอะไรเนี่ย
0: อะไรคืออะไรอ่ะพ่อไม่สมัคร YouTube Premium ครับซอมบี้บุกบ้านและการเปิดเพลงให้ซอมบี้หยุดเป็นผม
1: อันนี้เขาส่งมาผิดขึ้นมา
0: เอออันนี้
1: เขาอาจจะส่งไปหาเดอะโจ๊ตเดอะช็อคป่ะ
0: ใช่ใช่อาจจะนั่นนะ
1: อ
0: ันนี้เราก็ช่วยบรรยากาศเข้าไป
1: โทรไปอีกพ่อไม่รอดครับ
0: โอ้ถ้าเจอแบบคุณถ้าเจอแบบคุณนะผมบอกเลยนะเอเมนอันนี้นะผมอยู่ไม่ไหวอ้าย
1: หรืออันนี้เขาส่งเขาหมายถึงพ่อนี่คือแบบพี่ป๋องป่ะอันนี้ไม่รู้นะ
0: โอ
1: ้เราไม่เข้าใจอ่ะ
0: โทรหาพ่อน่าจะเป็นพี่ป๋องป่ะ
1: ไม่ทราบไม่ทราบ
0: คุณ MMSS บอกว่าทักทายครับพี่ๆอ่ะสวัสดีครับนะครับเขาบอกว่าคุณก้าวนพรัตน์บอกชอบมากครับช่วงนั้นบอลโลก2010 RS Sport La Liga มีบอลโลกเห็นใจกดมัดแฮปครับทำให้ต้องฉายฟรีเลยขาดทุนยับเพราะว่าประมูลซื้อลิขสิทธิ์มาไม่แน่ใจแบบนี้ถูกไหมใช่ครับโอ้โหนี่คือผังออกมาเลยนะว่าคู่ไหนต้องถ่ายฟรีบ้างโอ้เฮียเฮียนี่ปวดหัวเลย
1: ท้อเลย
0: ปวดกระหม่อมเลยอ่ะกูก็ยุคนั้นมันเหมือนมันเจอกดมัดแฮปเข้าไปอ่ะใครก็สลบอ่ะก็ทุกวันนี้มันถึงไม่มีใครกล้าซื้อไงใช่ไหมแต่ตอนนี้มันกดมัดแฮปมันไม่มีแล้วเนาะ
1: ครับแต่ก็ยังมีนี่ไงมีรัฐมนตรีเห็นเขามาบอกว่าแบบอยากให้แบ่งให้คนไทยดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนก่อนบอลโลกก็เตะ
0: มันก็พูดยากเนอะเขาซื้อมาเนาะเห็นใจคนซื้อเนาะ
1: ของซื้อของขาย
0: ใช่คุณอุดมบุญดีบอกโปรตุเกสไหวไหมครับผมยังชอบโปรตุเกสนะ
1: ไม่แพ้ชอบ
0: นะ
1: ผมว่าไม่แพ้อยู่ที่ว่าจะชนะได้เปล่า
0: ผมว่าวันนี้จานโดมียิงอ่ะบอกจานเอกคิมจะโดนบิ๊กจุนกันแกล้งไหมเห็นว่าเดี๋ยวนี้เบ่งครับคลื่นแล้วครับ
1: โ
0: อ้คุณเกลเซอร์ลองสังเกตคุณเอกคิมดิ
1: ครับ
0: เวลาคู่กับจุนนะจะนั่งแบบงงๆ
1: ใช่
0: งงๆแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่า
1: คือ
0: แอะแล้วโดนหัว
1: ที่ต้องใส่แว่นใส่หมวกเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะคือเขาไม่กล้าสู้สายตาบิ๊กจุน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: จุนไม่เคยเรียกพี่นะ
1: ไม่เรียกเรียกเอก
0: ใช่ใช่อะไรสนสนด้วยคนยืนยันเลยนะ
1: เออ
0: มานะเอกเอก
1: เอกคิมเอก
0: อ๋อคุณจอมพลบอกนักล่าฝัน AF ชาย5คนแล้วก็ผู้หญิง5คนครับเอากลับมาทำเหรอนี่เป็น AF ที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: เขาใช้น่าจะใช้ AF 2026มั้งถ้าผมจำไม่ผิด
0: เขาไม่ได้นับแบบต่อจากคราวนั้นใช่ไหม AF 10 AF 11อะไรเงี้ยเนาะโอ้ผมเพิ่งรู้นะกลับมายังมีคนดูอยู่ไหมอ่ะ
1: ไม่ทราบน่าจะมีอยู่นะ
0: เพราะว่าน่าจะอุ๊ยกี่ปีแล้ววะ10กว่าปีได้ไหม
1: ใช่นานมากอ่ะ
0: คุณมายาหรือเปล่านะคุณหมายอะไรเนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อก่อน220ตอนนี้340น่าจะประมาณนี้เนาะเหลืออะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูแล้วว่ามีข่าวไหม
1: ดูที่ Facebook ให้บ้าง
0: ครับผม
1: ที่ Facebook เนี่ย
0: น่าจะผมไล่ให้หมดละโอเค
1: นี่ Facebook บอกว่าตอนนี้เกาหลีตกรอบยังไม่ 100% แต่ว่าโอกาสสูง
0: เกาหลีใช่ไหม
1: ใช่
0: เกาหลีนี่จ่ออยู่ครับจ่อจะไปอยู่นี่ครับตอนนี้คือประมาณว่าอยู่ในเส้นยาแดงผ่าแปดเนาะถ้าวันนี้แต่เชื่อว่าโอ้โหโอกาสตกยะเนาะโอ้โหเรียกว่ายากเอ้ยโอกาส
1: รอดยาก
0: โอกาสรอดอะยากครับ
1: คือเผลอจบวันนี้ทั้ง3ช่วงเวลาเนี่ยรู้แล้วว่ารอดไม่รอดเพราะว่าไอ้คู่ออสเตรียกับแอลจีเรียถ้าจะ
0: จบ
1: เสมอแบ่งทีละแต้มก็จบ
0: จบเลยครับบอกโรนัลโด R7 ก็โคตรคนจริงๆนะครับคนบ้าอะไรยืนระยะได้ขนาดนี้ยิงบอลโลกได้6สมัยติดต่อกันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเนาะบอกไม่ได้ติ่งโด้นะครับแต่ชอบความพยายามชอบทั้งคู่เมสซี่กับโด้เก่งคนละแบบใช่นะผมเองก็ชอบเขาทั้งคู่นะไม่ได้ว่าไปอะไรเป็นพิเศษนะแต่นัดแรกอ่ะผมเห็นใจโรนัลโด้นะโดนแบบโดนเกินเบอร์
1: โดนอยู่คนเดียว
0: เออเล่นกัน11คนด่าอยู่คนเดียว
1: แต่ผมว่าเราโชคดีนะที่เราดูบอลในยุคที่โดเมสซี่ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ได้รับการยกย่องว่าดีสุดตลอดกาล
0: ครับ
1: ไม่แซงพวกเปเล่มาราโดน่าไปแล้วอันนี้ก็

0: ามจันอู๋จันสนคิดยังไงกับจังหวะล้ำหน้านาทีบาของอิหร่านครับก็ล้ำหน้าจริง
1: ล้ำหน้าจริง
0: เพราะว่าประตูออกมาไม่ใช่เป็นตัวสุดท้ายไงมันก็ต้องเช็คกับแนวรับตัวสุดท้าย
1: อันนี้ล้ำหน้าจริงนะครับแต่อิหร่านตรงที่ไม่อยากให้ล้ำอ่ะอยากให้มันเข้าไปเลย
0: อีหร่านเขาดันมาแบบโวยวายว่าโดนโกงซึ่งจริงๆก็ถ้าตามดูตามภาพอ่ะ
1: ตามโกรธ
0: มันก็ล้ำจริง
1: มันล้ำจริง
0: แต่ล้ำน้อยมากแค่แบบ
1: โอ้จิ๊ดเดียวเอง
0: ส้นเท้าอ่ะปลายสตั๊ดอ่ะ
1: ต้องบอกว่านี่ไงก็เมื่อเช้าพี่บีบอกอารมณ์เหมือนเท้าใหญ่ไปหน่อยอ่ะถ้าเป็นคนเท้าเล็กนะโอ้จบเลยไอ้นี่ดันเท้าใหญ่นะครับมันเลยโผล่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเซมิออโต้อะไรพวกนี้วัดแล้วนะมันค่อนข้างจะ
0: มันเฉียบขาดอยู่แล้วแหละนี่บอกว่าจริงไหมครับบิ๊กจุ่นทริปบ่ายชอบเอาเสื้อของปลอมมาหลอกขายให้พี่ๆในคลื่นอ้าวนี่ไงเดี๋ยวตีสี่มาถามบิ๊กจุ่น
1: กับก็เกาหลีแพ้โดนปลาไข่ปลาหมอนและลูกอมครับ
0: จริงๆก็สมควรนะผมว่าโดยเพราะหลักๆเนี่ยไอฮองมยองโบโค้ชเนี่ยน่าต้องโดนเป็นคนแรกเลยเขาแบบผมว่าคุณภาพนักเตะเกาหลีท่านอู๋มันควรทำได้ดีกว่านี้ถูกไหมล่ะแล้วยิ่งพูดว่าอะเคปเวิร์ดเข้ารอบแอฟริกาใต้เข้ารอบแต่เกาหลีใต้ไม่เข้าอ่ะแบบโอ้โหมันน่าโดนสั่นหนี
1: เกาหลีมันไม่ได้ยากขนาดน
0: ั้
1: นเออมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นเนาะ
0: เออคือเสมอเม็กซิโกเสมอแอฟริกาใต้แล้วนัดแรกคุณชนะเช็คมาแล้วก็จบแล้วเออเผื่อเข้าที่สองแบบดีแบบสวยหรูเลย
1: พอพูดถึง IS ถ่ายลาลิก้าจำเสียงพี่จูนยุทธการได้ครับคุณจูนก็ไปดูข่าวช่อง8ก็ได้นะ
0: ครับ
1: เออเขาจะอ่านข่าวช่วงประมาณตี5ถึงตี51นาที
0: อ๋ออ
1: ่านนาทีเดียว
0: นาทีเดียวเหรอ
1: โอ้มาสวัสดีครับแล้วก็ออกจากเฟรม
0: เพื่ออะไรอ่ะ
1: คัดตัวถูกคัดตัวถูกนะครับอ่ะก็ไปฟังกันได้นะคุณคนอุบลบอยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมดูนะน่าจะครบ
0: นี่นะมี YouTube เนี่ยอาจารย์อู๋ YouTube เนี่ย
1: YouTube ก็จัดไปแล้วพยายามไล่ให้จบ
0: มีนี่ครับถามระหว่างตอนนั้นที่พี่ยุทธภาคกับพี่เจ๋งเนี่ยตอนนั้นใครภาคหลักพี่ยุทธป่ะ
1: ยุทธหลัก
0: แล้วถามว่า
1: ก็จะมีจูนมียุทธมีผมแล้วก็
0: มี8คนเอง
1: แล้วก็ใช่
0: มี8คน
1: 4คนที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นตัวหลักใช
0: ่อ๋อ
1: มี4คน4คู่ไม่ใช่4คนขออภัยครับ
0: ก็มี8คน4คู
1: ่
0: จับกัน2คนต่อ1คู่อันนี้บอกว่าผมเดี๋ยวรอคู่พี่เจ๋งกับพี่ตุ๋ยครับคู่พี่เอกกับพี่จุ่นสตาร์ทที่4ขออนุญาตไปยีบก่อนครับจากคุณนันทพงศ
1: ์ก็ต้องเวทเวลาให้ดีคุณนันทพงศ
0: ์แต่เอาจริงค่อนข้าง
1: เวลามันโหดมาก
0: เพราะว่าผมว่าคู่ตี4บางทีในความคิดผมนะผมว่าน่าดูกว่าคู่เช้าอ่ะ
1: ไม่บางทีบางคนก็แบบ
0: เวลาม
1: ันไม่ไหวแล้วไงเออจะดูรอถึงตี4มันหลับก่อนไงสู้แบบหลับไปเลยแล้วก็ยาวไปเลยแล้วก็ไปรอ9โมงไปเลยก็ได้หรือไม่ก็รอ6โมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่แฟนขับเนาะก็แล้วแต่ความสะดวกอย่างของผมเนี่ยผมก็จะดูคู่ตีสี่ก่อนแล้วไอ้คู่หลังๆไม่ไหวแล้วบางทีก็ยอมแต่ถ้าเกิดดูไหวก็จะพยายามดูอ่ะนะครับ
0: ดูไม่ไหวดูไม่ไหวเหรอ
1: ดูไม่ไหวดูไอ้โอ้ยนี่ก็ปั้นจังโอ้พอมีวันผมฟังคุณเจ๋งจัดหน้าจากคุณเต้ยแล้วอยู่ๆคุยเรื่องแฟนบอลอ๋อสเปอร์คุณเต้ยก็พูดถึงพี่เพชรขึ้นมาคุณเจ๋งเงียบเลยแล้วคุยเรื่องอื่นอย่างฮานะครับ
0: ฉากหนีเลยเหรอ
1: เออถือว่าไม่มีนี่ไม่มีนะเขาเรียกว่าไม่มีจรรยาบรรณนะ
0: เหร
1: อนะฮะแล้วบอกคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปภาคที่โมโนไหมครับ
0: สนมีไหมผมมีบ้างครับ
1: คุณของคุณเป็นบอลอะไร
0: ก็เนี่ยบอลโลกภาคไปคู่สวีเดนกับตูนิเซีย
1: ผมไม่มีผมไม่โมโนนี
0: ่แต่ว่าพร้อม
1: อ๋อถ้าสดพร้อมก็ต้องไม่ถึงผมละจบ
0: ไม่หมายถึงพี่อู๋พร้อมนะถ้าสมมุติแบบพอดีรอบตัดเชือกอะไรเงี้ยแบบอยากชวน
1: สาวเชือกก็ได้ไม่ต้องถามเขาจะรอบสาวเชือกดึงเชือกก็อยู่ได้อยู่นะครับ
0: ช่วงท้ายนะเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไปก่อนจะลาช่วงเราไปดูผลฟุตบอลให้นะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีฟุตบอลหญิง U19 นะครับก็สวีเดนกับโปแลนด์0-0นอกนั้นมีบอลเบลารุสนะครับตินโมมินกับวิเทป1-1ฟุตบอลฟินแลนด์ไวท์คาวซีก้าอุ้ยวันนี้มีคู่หนึ่งนะลีกสูงสุด AC อูรูกับลาติ0-0
1: ครับ
0: ไอร์แลนด์เนี่ยเตะอยู่คู่หนึ่งสไลโก้โรเวอร์กับเชลบอน0-0นะครับ
1: ยังไม่จบอ่ะ
0: เพิ่งเตะ
1: ใช่ไหม
0: 13นาทีแล้วก็นอร์เวย์ลีกรองเนี่ยซองดาวนำเอเกซุน3-1นะครับตัวอุ่นเครื่องเนี่ยจบแล้วเกนโอ้โหถล่มมาเลเบลเก้6-1โอเคครบถ้วนครับ
1: ครับโอ้โหนี่ดูดิ มืออาชีพจริง
0: ใช่ไหม
1: ก็เป็นคนอื่นมันอะไรยังไอ้นี่อยู่เลยยังติดอ่างอยู่เลยนึกว่าพี่อ่างมาอ่านผลบอลน่ะ
0: ติดอย่าง
1: น
0: ี้ไม่ได
1: ้พอเป็นส่วนที่หูอย่างไวอ่ะสุดยอดนะครับก็สมแล้วนะครับที่หรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเอ้ยเรายังถึงเวลายัง
0: ถึงแล้วนี่
1: เหรอมาคุณบอมมาม
0: าแล้ว
1: มารอต่อแล้วนะครับก็ช่วงนี้นอนเราไปรอตีสี่เลยนะครับวันนี้ผม
0: อาจารย์อ
1: ู๋กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: 相妻请靓。
1: 问路 story
2: 卡夫。Carfu.มนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี้
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่าง

0: วัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ2:06 น.นะครับวันนี้คืน วันเสาร์ที่27
0: ครับ
1: เดือนไหนนะ
0: มิถุนายน
1: มิถุนายน2569นะครับก็พบกันนะครับในที่นายไลฟ์บอลโลก
0: ใช่
1: นะครับชื่อรายการเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าคนละช่วงเวลา
0: ครับผม
1: นะครับวันนี้ก็มีผมคุณพัชชัยมีอารีนะครับแล้วก็คุณไพบอมนะครับประพลปัญหานะครับทำหน้าที่นะครับ2ชั่วโมงนะครับ14:00 ถึง 16:00 นะครับ
0: ก็มาโหมโรงกันก่อนไปชมไปฟังไลฟ์สดนะฮะคู่ฟุตบอลโลกรอบแรกนะนัดส่งท้าย
1: ส่งท้ายละ
0: มีกลุ่มเอลยก14มีกลุ่มเอลเนาะเป็นปานามาเจออังกฤษนะครับแล้วก็เป็นโครเอเชียเจอกาน่าส่วนโอ้เรียกว่าแรกคู่ดึก18:30
1: คู่ดึกเป็นคู่ดึกนะครับ18:30
0: ก็มีกลุ่มเคนะโคลอมเบียเจอโปรตุเกสนะครับแล้วก็อีกคู่เป็นเดียคองโกกับอุซเบกิสถานนะฮะแล้วก็โอ้โหคู่แบบโอ้โคตรดึกสำหรับพวกเรานะ9:00 น.นะฮะจะเป็นแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเจอกับจอร์แดนนะครับแล้วก็แอลจีเรียเตะกับออสเตรียนะครับเป
1: ็
0: นเกมส่งท้ายรอบแรกกลุ่มเจ
1: นะครับก็ได้ลุ้นกันสนุกเลย
0: ใช
1: ่นะครับโดยเฉพาะทีมอันดับ3เนาะหลายๆทีมเกาหลีใต้แหละนะครับด้วยการที่แบบว่าอาจจะผูกพันกับเราโซนเดียวกันเนาะ
0: ใช่
1: หลายคนก็อาจจะเชียร์อยู
0: ่โอ้เกาหลีใต้นี่ดราม่าเยอะ ฮองมึงโบแกไปดรอปโซนถึงมินไง
1: นั่นสุดท้ายเนาะ
0: เออแล้วตัวอื่นมันก็ไม่ได้ดีกว่าไง
1: ก็ดรอปเรื่อง
0: นี่แหละผมว่ามันเป็นเรื่องของอีโก้ไงบางทีเราไม่เข้าใจโค้ชเหมือนกัน
1: ไม่รู้ว่า
0: ก็ไม่ชอบซุปเปอร์สตาร์นะ
1: คือไม่รู้ว่ามีอะไรในห้องแต่งตัวเหมือนกันเนาะ
0: เออก็อาจจะไม่ชอบฟอร์มโซนก็ได้แต่ผมว่าแหมจริงๆแล้วประสบการณ์คนอื่นก็ไม่ได้ดีกว่าไง
1: นี่ก็เดือดร้อนเลยนะครับนี่ต้องลุ้นหลายเด้งอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับลุ้นทีมอันดับ3ของสายอื่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยตัวเราเองนะอิหร่านอีกทีมนึงเนาะหลายคนก็เอาใจช่วยอยู่เหมือนกัน
0: โอ้อิหร่านนี่
1: แต่อิหร่านนี่ยังดีกว่าเกาหลีใต้ไง
0: ฮะ
1: อิหร่านเนี่ย3แต้มเท่ากันก็จริงแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียคือเป็น0
0: เ
1: กาหลีใต้นี่คือติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีใครร่วงสักทีมก็เกาหลีใต้ก็ร่วงก่อน
0: ตอนนี้เดี๋ยวลองไปดูก็ได้ไอ้12กลุ่มนะครับตอนนี้8ทีมที่ดีที่สุดที่ได้เข้ารอบนะตอนนี้นะ
1: อ
0: ันดับ1นี่เป็นสวีเดนนะครับสวีเดนนี่เข้าแล้วนะครับมี4คะแนนนะครับกลุ่ม F นะครับแล้วก็อันดับ2นี่เอกวาดอร์ก็เข้าแล้วเหมือนกันจากกลุ่ม E นะครับมี4คะแนนเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ทีมอันดับ3ตอนนี้เป็นจากกลุ่ม B นะครับบอสเนียก็มี4แต้มนะครับแล้วก็อันดับ4ตอนนี้เป็นปารากวัยนะครับจากกลุ่ม D

0: 4คะแนนแล้วก็อันดับ5นี่เป็นเซเนกัลนะครับมี3คะแนนแล้วก็ผลต่ำด้วยเสียงบวก2คือ5ทีมนี้เข้าแล้วชัวร์แล้วนะครับเข้าไป5ตอนนี้เหลือโควต้าอีก3นะครับก็ต้องชิงกันระหว่างอิหร่านนะครับโครเอเชียแล้วก็เกาหลีใต
1: ้
0: นะครับอิหร่านนี่แข่งจบไปแล้วนะครับส่วนโครเอเชียนี่เหลืออีกแมตช์นึง
1: ครับผม
0: คืนนี้ถ้าชนะนี่ก
1: ็กาดา
0: ชนะนี่ก็ ก็เข้าเลยไม่ได้เข้าที่3เนี่ย
1: เข้าเลย
0: เข้าเลยนะครับ
1: แล้วก็หมูแล้วกาน่านี่มี4
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าโครเอเชียชนะเนี่ยกาน่าเขาก็เข้าอยู่แล้วเพราะเขามี4คะแนนนะครับอิหร่านกับเกาหลีใต้ก็จะถูกถีบลงมาเกาหลีใต้ก็จะร่วง
0: ใช่ตอนนี้ที่ไปแล้วก็คือแอนจีเรียสกอตแลนด์อุรุกวัย
1: อ
0: ุรุกวัยนี้มันตกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อัลเดียคองโกนี่ยังแข่งไม่จบแอลจีเรียนี่ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะคร
1: ับ
0: ทีมนี้ยังได้เตะนัดสุดท้าย
1: ถูกครับนะครับก่อนนี่แหละมันต้องลุ้นหลายเด้งหน่
0: อ
1: ยนะครับก็เดี๋ยวรู้กันแหละนะครับคาดการณ์ตอนนี้ก็อาจจะแบบงงๆหน่อยเนาะบางทีมันมีหลายต่อกันเหลือเกินนะครับเดี๋ยววันนี้รู้เรื่องกัน
0: สกอตแลนด์นี่ไปพังเกมกับบราซิลจริงไหมไปโดนยิงเยอะเลย
1: ไปโดนติดลบเยอะใช
0: ่นะครับโอ้โหซาออกสตาร์ทชนะก่อนนะโอ้โหอินตะกะพาด้วยนัดแรกคือยิงได้น้อยไปหน่อย
1: แต่ก็เป็นทีมที่ดันไม่ค่อยมีอะไรด้วยนะคือเหมือนกับเป็นตาตั้นอย่างที่เรารู้จักกันมาม
0: ีแต่หัวใจ
1: มีแต่หัวใจนะครับแต่ว่ามันมีแต่หัวใจมันไม่ได้แล้วนะคุณต้องมีอย่างอื่นด้วยนะฮะแล้วก็อยู่สายแข็งด้วยเนาะ
0: ใช่
1: แต่โอ้แต่เฉพาะอยู่สายแข็งก็เคปเวิร์ดก็เข้าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
0: โอ้โหเคปเวิร์ดนี
1: ่
0: สุขถามหาอุดของจริง
1: ถูกไหม
0: คือเหนียวจริงโอ้โห
1: เหนียวหนึบเลยเสมอ3นัดรวด
0: เสมอสเปนได้นี่เก่งมาก
1: ใช่ก็กลายเป็นว่าจะโชคดีที่เจอสเปนนัดแรกเนาะ
0: ใช่
1: เคปเวิร์ดอ่ะเนาะ
0: ใช
1: ่คือนัดแรกก็อาจจะแบบยังไม่รู้ใจกันมากยังไม่รู้เชิงให้เป็นยังไงนะ
0: ไอเจอสเปนนัดแรกไม่ใช่ไอสเปนวันนั้นน่ะยิงไม่ดีเองด้วย
1: ก็ใช่ด้วย
0: เทียบเลย
1: ใช่ไหมเคมเบิร์กก็เข้าแล้ว
0: ถือว่าเป็น
1: สกอตแลนด์นี่ก็คงไม่ไหวแล้วสกอตแลนด์ตกแล้วนะก็มีแอลจีเรียแล้วก็เดียร์คองโกที่เดี๋ยวคืนนี้เตะกันเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ส่วนท่านที่ตามลุ้นอยู่ว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยแจ๊สกับโมโนเขาจะถ่ายให้ดูกี่คู่เนี่ยก็มีโปรแกรมออกมาแล้วนะก็คือยืนยันแล้วว่าถ่าย8คู่นะครับ
1: เยอะนะ
0: แปดคู่ก็ครึ่งนึงอ่ะมันสามครั้งสองทีมันมี16คู่ใช่ไห
1: ม
0: นะฮะก็เริ่มคู่แรกนี่ถ้าเป็นเวลาไทยก็วันจันทร์ที่29มิถุนายนนะฮะเวลาตีสองคู่ใหญ่เลยแอฟริกาใต้พบเจ้าภาพแคนาดาน
1: ะฮะเห็นเขาบอกว่าคือแคนาดาเขาก็ไม่ได้เตะในถิ่นตัวเองใช่ไหมล่ะ
0: เ
1: ออราคาตรงค่าตัวยิ่งเกาหลีใต้มีแววจะร่วงอีกคือตัวผีเอาพวกกันลง
0: อ่ะ
1: ลงราคาลง
0: ราคาจริง
1: ราคาลง
0: คุณตกนะฮะส่วนแมตช์ฟรีนะครับนัดที่2นี่จะถ่ายวันอังคารที่อันนี้เป็นเวลาประเทศไทยหมดเลยนะที่ผมพูดเนี่ยวันอังคารที่30มิถุนายนนะครับเวลาเที่ยงคืนอันนี้เป็นคู่ใหญ่นะครับบราซิลพบกับญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง Mono Max Sport TV ช่อง29นะฮะ Mono 29เดิมนั่นแหละ
1: คือ2คู่แรกนี่จัดให้เลย
0: ใช่ใช่
1: นะครับดูฟรี
0: แล้วก็คู่ที่3นี่เป็นวันพุธที่1กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับเป็นโกดดิวัวนะหรือไอวอรี่โคสต์นะฮะพบกับนอร์เวย์นะฮะถ่ายทอดช่องเดิมนะครับ
1: มอน
0: สปอร์ตทีวีใช่แล้วก็คู่ที่4วันเดียวกันนะครับวันพุธที่1กรกฎาคมเวลา 8:00 น
1: ครับผม
0: เม็กซิโกเนี่ยจะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม C หรือ E ซึ่งเราก็เดี๋ยวรอก่อนนะฮะตอนนี้ยังตารางมันยังไม่นิ่งตารางทีมอันดับ3นะฮะแล้วก็วันศุกร์อันนี้ถึงเม็กซิโกเลยใช่ไหมวันพุธก่อนพุธที่1กรกฎาคมมีอีกคู่หนึ่งตัวละ5ทุ่มนะครับ
1: อันนี้ยังไม่รู้เลย
0: เดี๋ยวรอแชมป์กลุ่ม L อันนี้พบกับทีมอันดับ3จากกลุ่ม IJ หรือ K นะฮะกลุ่ม L นี่มีใครบ้างนะพี
1: ่กลุ่ม L ก็อังกฤษเนี่ย
0: อ๋อกลุ่มอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดู
1: กลุ่มโปรตุเกส
0: ใครอยากดูอังกฤษอยากดูฟรีต้องดูแน่นขีดชนะนี้ได้แชมป์ไปใช่ไหม
1: คือสถานการณ์ตอนนี้ก็นำอยู่ด้วย
0: ก็จะได้แชมป์กลุ่มไปนะครับก็รอเชียร์ใกล้ตัวก็ถือว่าโอเคนะกูเนี้ยได้ดูแชมป์กลุ่ม L นะฮะจากนั้นก็จะเป็นวันที่ศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลาตีสองถ่ายสเปนนะ
1: ครับ
0: สเปนจะรอดวลกับรองแชมป์กลุ่ม J นะครับใครไปรองแชมป์กลุ่ม J มีโอกาสสเปนใครบ้าง
1: ไหนกลุ่มเจ
0: กลุ่มอาร์เจนติน่าก
1: ลุ่มฝรั่งเศส
0: กลุ่มเจมกลุ่มอาร์เจนติน่า
1: ทั้งกลุ่มไออ
0: าจจะเป็นออสเตรียแอลจีหรือแอลจีเรียนะเพราะจะแดนนี่ตกรอบไปละก ก็ต้องเนี่ยสองทีมนี้แหละสเปน
1: อ
0: าจจะได้เจอใครสักทีมนะก็จะน่าคว้าแชมป์มาแล้วนะครับ
1: ได้ดูสเปนแน่ๆ
0: ใช่ใช่จากนั้นก็ยังอยู่ที่วันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลา10นาฬิกาโอ้สวิตเซอร์แลนด
1: ์คู่ดึก
0: สวิตเซอร์แลนด์จะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม G หรือกลุ่ม J นะกลุ่ม G และกลุ่ม J ตอนนี้อันดับ3เป็นใคร
1: กลุ่ม G เหร
0: อ
1: กลุ่ม G ก็กลุ่มอิหร่าน
0: อ๋ออิหร่าน
1: ไม่รู้จะเป็นอิหร่านหรือเปล่
0: า
1: แต่ถ้าไม่ใช่อิหร่านก็จะเป็นกลุ่มไหนนะไอเหรอ
0: J จะเป็นแอลจีเรียหรือออสเตรีย
1: ครับผม
0: อันนี้ใครนะเจนสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมโอ้ก็ถือว่าเจอไม่หนักนะสวิต
1: ก็ได้อยู
0: ่ได้อยู่ได้อยู่นะครับ
1: คู
0: ่สุดท้ายนี่แชมป์วันที่4นะครับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเวลา 8:30 น.แชมป์กลุ่มเค
1: กลุ่มเกต
0: มาไหม
1: กลุ่มเกต
0: ใช่ไหมกล
1: ุ่มเกตกับใครนะ
0: อันดับ3ของกลุ่ม E I หรือ L
1: ฮะ
0: น
1: ั่นแหละ
0: กลุ่ม E ตอนนี้ก็เป็นเอกวาดอร์ I ก็เป็นเซเนกัล L ตอนนี้นะเป็นโครเอเชียอยู
1: ่
0: นะครับก็ลุ้นโปรตุเกสกันขยักดูก็ลุ้นอยากดูพี่โดสดๆดูฟรีนะฮะก็ลุ้นให้โปรตุเกสคว้าแชมป์กลุ่มเคไปนะ
1: หรือจะให้เป็นรองแชมป์กันกลุ่ม L อังกฤษเป็นรองแชมป
0: ์อุ้ย
1: ให้เป็นรองเป็นอันดับ2แล้วก็กลุ่ม J เอ้ยกลุ่ม K โปรตุเกสเป็นอันดับ2
0: อังกฤษที่กลุ่ม L ใช่ไหม
1: ใช่ก็เจอ
0: โปรตุเกสเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วไอ้สายเนี้ยมีสเปนไข้เจอสเปน
1: อ
0: ่ะ
1: อันนี้โหด
0: โอ้โหถ้าไปหลุดไปตรงนี้น่ะ
1: คือถ้าหลุดจากรอบ32กับรอบ16มีสเปนอยู
0: ่เรียกว่าไปทางนั้นนะอังกฤษผมมั่นใจเลยโอ้โหยังกินทูเคิลเนี่ยไม่ได้พูดได้เกิดแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยอังกฤษนะฮะคุณต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นแชมป์กลุ่มให้ได
0: ้ต้องชนะปานามา
1: ก็เขาต้องชนะอยู่แล้วแหละ
0: โอ
1: ้
0: ชนะชนะสิ
1: ชนะดิต้องชนะอยู่แล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะสมมติถ้าชนะนะครับกลุ่ม L นี่ใช่ไห
1: ม
0: เขาจะเป็นแชมป์กลุ่ม L ก็จะไปเจอกันอันดับ3ใช่ไหมสายนั้นควายเจอเม็กซิโกเฮ้ยผมว่าถ้าไปทางนั้นโอกาสไปไกลนะ
1: เพราะว่าถ้าสมมติไปเผลอยังไงก็ตามแต่แหละกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นอันดับ1กลายเป็นจบเป็นอันดับ2แล้วนัดสุดท้ายของกลุ่มโปรตุเกสโปรตุเกสโคลอมเบียต่างชนะทั้งคู่ที่โปรตุเกสเข้าอันดับ2เหมือนกัน
0: สมมตินะ
1: สวยเลยเจอกันเอง
0: สมมติถ้าอังกฤษมาสายเม็กซิโกเงี้ยแล้วชนะได้ใช่ป่ะ
1: อ๋อ
0: เขาก็อาจจะไปไขว้เจอกับเจอเม็กซิโกถ้าผ่านเม็กซิโกได้เนี่ยอาจจะได้เจอบราซิลนะเพราะใช่ไหมมันเป็นบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์อีกขาหนึ่งอ่ะ
1: ใช
0: ่หรือไม่งั้นอาจจะได้ล้างแค้นญี่ปุ่นก็ได
1: ้แบบนี
0: ้เผื่อญี่ปุ่นผ่านบราซิลได้แล้วก็ผ่าน
1: ก็ไม่แน่แล้วบราซิลก็ยังดูแปลกๆนะ
0: เออนะฮะโอ้โหก็จะเป็นแชมป์โลกอ่ะยังไงก็แข็งอยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เราเล่นไปเล่นมานะฮะไอ้สายเนี้ยรอบตัดเชือกอ่ะมีโอกาสควายไปเจอเจดีน่าด้วย
1: คือมันมาเทอยู่ข้างล่างนะ
0: มาอยู่ข้างล่างกันหมด
1: คือสเปนอังกฤษบราซิลอาร์เจนนะโปรตุเกสนะครับมาอยู่เฮ้ยสเปนอยู่ข้างบนสเปนอยู่ข้างบน
0: อุ้ยข้างบนก็น่าสนุกนะครับพี
1: ่
0: ไอ้สายเยอรมันปารากวัยใช่ไหมกับฝรั่งเศสสวีเดนมันควายเจอกัน
1: คือจริงๆอ่ะมันก
0: ็
1: นะพอเรามาได้ดูทั้งหมดมันก็โหดเหมือนกันหมดข้างบนก็มีอย่างฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนนะครับ
0: แต่พอถ้าเป็นสายแบบลาตินอเมริกาที่อยู่ข้างล่างหมดเลยบราซิลเจนีน่าหรืออาจจะเจอกันเองก็ได้นะ
1: โปรตุเกส
0: อังกฤษเจอกันเองอังกฤษเจนีน่าเอ้ยไม่ใช่บราซิลเจนีน่าไปไข้เจอกันเองรอบตัดเชือก
1: อย่างโหดอ่ะ
0: เอออย่างมันน่ะ
1: อย่างโหด
0: แล้วข้างบนก็เป็นสเปนแต่ฝรั่งเศสเนี่ย
1: เนี่ยสี่ทีมสุดท้ายนะ
0: แล้วรอบจริงมันก็จะเป็นในนี่ไงเป็นสุดยอดทีมจาก
1: ยุโรป
0: แอฟริกาใต้เจอกับยุโรปเอ้ยไม่ใช่
1: แอฟริกาใต้
0: เจอกับยุโรปโอ้โหนี่มันดีไฟนอล
1: สุดยอดนะ
0: เออ
1: ฝรั่งเศสเจออาร์เจนอะไรเงี้ยนะ
0: แต่ผมดูฟอร์มฝรั่งเศสแล้วน่ากลัว
1: ครบเครื่อง
0: เออ
1: คือเกมบุกไม่ใช่เป็นไม่ต้องพูดถึง
0: ใช
1: ่นะครับน่ากลัวจัด
0: เออ
1: แถมเกมรับนี่ก็ดี
0: อืมอย่างสเปนอ่ะมันมารอบนี้เขาดูเหมือนพิการอ่ะมันไม่สมประกอบ
1: ดูกระท่อนกระแท่น
0: นี่ก็มีข่าวนะว่าไอ้เยเรมี่ปีโน่กับไอ้นิโก้วิลเลียมเจ็บดีที่แต่ยังไม่หนักถึงขนาดว่าถอนตัวนะคือทีมสเปนเขายังตื้อไว้ก่อนเอามารักษาก่อนเผื่อเล่นรอบดึกๆ
1: แต่ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดี
0: โอ้ได้ไม่ได
1: ้นิโก้วิลเลียมก็ยังไม่ค่อยฟิตอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่มันเจ็บมาตั้งแต่
1: ปีโน่ก็ปีโน่อาจจะยังทำอะไรได้ไม่
0: ใช่ใช่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นตัวหลักไงแต่ว่าไอ้เนี่ยตอนนี้ได้แชมป์ยูโรก็เป็นนิโก้กับยาลามินยามาลใช่ไหมเขาเรียกว่าเฟอร์รารี่กับลัมโบกินี่
1: ใช่ กูวิลเลียมอ่ะเน
0: าะใช่นะครับส่วนอังกฤษคืนนี้เจอปานามานี่ก็ไม่มีลิเจนแน่ๆแล้วทำไปทำมานี่ตอนแรกเขาบอกว่าอาจจะฟิตทันรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับถูกแล้วเลยเจ็บแฮมสตริงอ่ะทางสกายบอกว่าเผลอๆเนี่ยมันจะอาจจะกลับมาเล่นไม่ได้แล้วนะโทรนาเมนต์เนี้ยนะลิเจมซึ่งก็ปกติไหมเขาลิเจมกับแฮมสตริงเนี่ย
1: เขาเจ็บเรื่อยๆเนาะเขามีปัญหาเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนะลิเจมนะเรื่องสภาพร่างกายเขาอะนะ
0: แล้วเนี่ยอันนี้ตามข่าวจากสกายเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยปานามาได้ไม่ได้แล้วรอบ32ทีมก็ไม่น่ารอดไม่น่าเล่นได้เหมือนกันนะครับใครจะเล่นแทนล่ะทีนี
1: ้ก็ต้องโยกเซ็นเตอร์มาพวกคอนซ่าพวกสเปนก็โยกกันไปได้
0: สเปนเล่นได
1: ้
0: สเปนเล่นขวา
1: แล้วก็ขั้นซ้ายก็อาจจะเป็นโอกาสของโอเรลี
0: ่จริงๆอ่ะผมคิดว่าทูเคิล
1: อ
0: ่ะเขาเอาไอติโนลิฟลาเมนโตมาก็กะว่าจะมาสลับกันเล่นกับไอเจม
1: แต่มันเจ็บไง
0: ไปก่อนถอนไปก่อนละ
1: ใช่
0: อ๋อแล้วเขาดันไปเลือกอีนี่มาไงเทโวชาโลบามาแทน
1: ครับคือก็สุดท้ายก็จะเป็นถ้ามันไม่มีตัวจริงๆก็ต้องใช้เซนเตอร์มาเล่นแบ็ค
0: เนี่ย
1: ซึ่งก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่าเล่นได้
0: ใช่ใช่
1: แต่ไม่ใช่ตำแหน่งถนัด
0: เหมือนที่พี่แป๊กบอกสกายเขาบอกว่าอาจจะเป็นยาเดลควอนซ่านะครับก็เล่นแบ็คขวาได้เหมือนกับเอสฟีคอนซ่าก็เล่นได
1: ้
0: นะครับโดยแต่ที่น่าจะได้เล่นแทนแน่ๆคือเจสเปน
1: ก็
0: สายซ้ายก็ใช้ใครนั้น
1: ก็สเปนนี่แหละ
0: สายก็ใช้นี่นี่ใช้นี่ได้นี่ไอโอเรลี่อ่ะ
1: ก็ใช่
0: ใช่ไหม
1: นี่ก็โอเรลี
0: ่ขวาใช้สเปนไป
1: ใช
0: ่นะครับนี่แหละไม่บอกให้เอาหัวแตงโมกับเทนมาก็ไม่เอามาเทอร์รี่แม็กไกวร์กับเทนอ่ะ
1: นะ
0: ไอแมตต์เนี่ยชัดเจนเลยมันไม่รู้จะโยนให้ใครอ่ะไม่มีเป้าใหญ่อ่ะ
1: ใช่ไหม
0: นี่แดนเบิร์นติดไหม
1: ติด
0: ก็ไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวมันก็ติดก็เล่นแบ็กได้ก็เล่นแบ็กขวาเลยแหละ
0: เ
1: ดี๋ยวก็เซน
0: นะฮะ
1: ก็ยังไม่ใช้นะครับแต่ก็เดี๋ยวดูว่าจะจัดทีมอะไรยังไงด้วยนะอังกฤษในวันนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับเจอกับปานามาซึ่งมันไม่หนักหรอก
0: ใช่
1: นะครับ
0: อังกฤษเนี่ยไม่ใช่แค่กองหลังนะแนวรุกเขาก็มีเขาก็คือสื่อแล้วก็แฟนบอล นี่แหละก็บ่นเรื่องแอนโทนีกอร์ดอนใช่ไหมตัวเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเล่นไม่ค่อยดีเขาก็บอกว่าน่าจะเอาลองเอาไอ้นี่เล่น
1: แรดฟอร์ด
0: แรดฟอร์ดด้วยแล้วก็ไอ้มอร์แกนโรเจอร์
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เพราะมอร์แกนโรเจอร์ตำแหน่งถนัดมันเป็นทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าทูเคิลชอบจับมาเล่นเบอร์สิบเล่นตำแหน่งจู๊ด
1: อ
0: ่ะก็น่าสนใจ
1: ก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะกอร์ดอนก็
0: ชัดนะกอร์ดอนอ่ะชัดเจนเลยแบบมัน
1: แปดสิบล้านนะคนนี
0: ้คือเหมือนมันทำประโยชน์ได้ไม่เหมือนตอนเอาตรงๆมาสู้แรดฟอร์ดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ในสายตาเสืออังกฤษนะไม่รู้แรดฟอร์ดเขาอยากจะโชว์หรือเปล่า
1: แต่ทีนี้พอแรดฟอร์ดลงเป็นตัวจริงก็ไม่รู้เป็นยังไง
0: ก็ธรรมดาแรดฟอร์ดลงตัวจริง
1: เพราะว่าการลงเป็นตัวสำรอง
0: เราก็จะด่าให้คล้ายตัวดักก็ได้
1: เพราะตัวสำรองเนี่ยความกดดันมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะ
0: ใช่
1: ลงมาก็ได้โชว์ของเวลาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็เลยทำอะไรเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ส่วนใครที่ลุ้นอยู่ว่าคู่อาร์เจนตินาตอน9โมงเมสซี่จะได้เล่นหรือเปล่าเนี่ยดูเนี่ยสกาโรนี่นะครับกุนซือของอาร์เจนตินาก็ยืนยันแล้วว่าเมสซี่เนี่ยสำรองนะครับแต่จะให้ลงคร
1: ึ่
0: งห
1: ลังนะ
0: แต่เดี๋ยวจะลงครึ่งหลังเพราะว่าเขาโอ้โหมันมีหลายคนที่ยังไม่ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เลยแล้วก็ขออาร์เจนตินาเอาตามตรงก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะฮะก็ได้แชมป์กลุ่มไปละชนะมา2นัดรวดใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนมันก็จะมีไอ้พวกนักบอลที่ไม่ได้เล่นอย่างพวกโจนี่โรเซโซอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับเขาก็เดี๋ยวเตรียมสลับ
1: ให้โอกาส
0: เฮ้ยลิชามันได้เล่นตรงไหนพี
1: ่เล่นดีตัวจริง
0: ใช่ไหมตัวจริงอยู่ใช่ไหมมันจะมีนักเตะอย่างเงี้ยฮะไอ้วาเลนติโนบรังโกซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นชื่อหรอกนะมีโจนี่โรเซลโซฟาโกโรเปสเอสเกลปาราซิออสนี่ของลิเวอร์พูลเซนนะนะคร
1: ับ
0: มีมาโกสเซนเนซี่นี่ตัวใหม่ของสเปอร
1: ์แม้แต่นิโกปาส
0: จูเลียโนซิเมโอเน่เรโนโดบาเรดี้พวกเนี้ยนะครับเขาก็อยากจะให้สลับลงมาบ้างรวมทั้งผู้รักษาประตูอย่างฮวนมุสโซกับเคโรนิโมลุลลี่เนี่ยนะส่วนเลโอเนี่ยเขายืนยันแล้วว่าเดี๋ยว
1: สำรอง
0: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพุธหน้านี่39ใช่ไหมซี่ยังเล่นยังวันพุธหน้า
1: พุธนี้ผ
0: ่านพุธนี้จะ39ไปแล้ว
1: ต้องเป็น24ไง
0: คิดดูดิมึงวิ่งมาเลยวิ่งเร็ว
1: ๆยังเล่นได้เนาะ
0: เล่นดีด้วยไม่ใช่เล่นน่าเกลียดมากเล่นแบบโหอะไรวะ
1: แต่ถ้าที่เป็นโค้ชก็จะเอาเมสซี่ลงเหมือนเดิมนะลงเหมือนเดิมก็หมายความว่า สักครึ่งชั่วโมง20นาท
0: ีใช่ใช่
1: นะผมดีไม่ดีได้ยิงอีก
0: เพราะเขาบอกว่าตามข่าวฮะถ้าไม่ได้เล่นนัดนี้อีกอ่ะกลายเป็นว่าเมสซี่จะไม่ได้เล่นตั้ง11วันนะ
1: นานไป
0: เออก็คือมันก็จะแบบเหมือนล้างสนามนานไปก็ต้องลงมาเคาะสนิมหน่อยอะไรประมาณนี
1: ้
0: นะฮะเออก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องกำชับกันว่าไม่ต้องบวกเยอะนะ
1: ก็เมสซี่ลงก็ส่งเดอปอลงด้วย
0: เอาลงมาป้องกันนะเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัว
1: นะวิ่งประกบ
0: เอออ
1: ย่าให้คู่แข่งเข้าถึงตัว
0: รวมทั้งแฟนบอลด้วยทั้งหลังนี้ต้องป้องกันแฟนบอลเยอะกว่าเอออ
1: าเจนก็มาดีจริง
0: ๆเออ
1: ปีนี้มาดี
0: สตาร์ทดีกว่าปีที่ได้แชมป์โลกนะ
1: เออ
0: ปีที่ไม่รู้เขาแพ้ซาอุใช่ไหมรอบแรก
1: ครับผม
0: เออ
1: แล้วก็ค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นมา
0: เออ
1: นะครับแต่ปีนี้นี่สตาร์ทมาดีนะฮะ
0: แต่ปีนี้พี่ว่าใครผมว่าฝรั่งเศสดูฟอร์มมันน่ากลัวนะ
1: ก็เวลาบอลทัวร์นาเมนต์คนเขาจะไม่ค่อยเชื่อทีมที่ฟอร์มดี
0: รอบแรก
1: ตั้งแต่แรกนะ
0: อ
1: ตอนนั้นเห็นสถิติมามันมีทีมที่ได้แชมป์โลกโดยชนะเกมรอบแรกชนะรวด3นัดเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่กี่ทีมนะ 2-3 ทีมมันแต่จำไม่ได้
0: มีบราซิลทีมนึงที่ผมจำได
1: ้มีประมาณ3ทีมอ่ะ3ครั้งมั้งนะครับที่แชมป์โลกเนี่ยชนะรอบแรก3นัดรวด
0: บราซิลปี2002ใช่มั้ยผมจำไม่ผิดเลย
1: นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาบอกค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีมพวกนี้จะน่ากลัวนะครับแต่ว่าแน่นอนอ่ะถ้าคุณออกสตาร์ทดีมันก็ดีกว่านะ
0: ใช
1: ่อังกฤษสตาร์ทดีมากแล้วก็มาเสมอแต่สุดท้ายแพ้เลยก็ยังเดี๋ยววันนี้รู้เดี๋ยววันนี้รู้จะเป็นยังไง
0: นั่นไง
1: เออ
0: ใช่มีบราซิลทีมหนึ่งชนะ7นัดรวดนะครับตอนได้แชมป์ฟุตบอลโลก2022
1: ชนะรวดเลย
0: เออแล้วก็รอบแรกที่ชนะตุรกี 2-1 ชนะจีน 4-0 ชนะคอสตาริกา 5-2 รอบ16ชนะเบลเยียม 2-0 ควอเตอร์ไฟนอลจำกันได้อยู่แล้วไงชนะอังกฤษ 2-1 นะ
1: ครับ
0: จากโรนัลดินโญ่แล้วก็รอบตัดเชือกชนะตุรกี 1-0 นะฮะแล้วรอบชิงชนะเยอรมัน 2-0
1: ครับ
0: แบบว่าสบายมากเลยนะฮะโรนัลโดยันใหญ่นี่กดไป8ลูกนะฮะ
1: ได้โกโลนะ
0: เออได้โกลเด้นบูทไปมีไหมบราซิลนะไอ้ปีนี้มีวินนี่ไงวินนี่ซิวส์ไง
1: วินนี่มาดีนะ
0: วินนี่มาดี
1: วินนี่แบกตัวแบกแล้วก
0: ็
1: ได้คุณย่า
0: คุณย่ามาช่วยเซิร์ฟอีก
1: คุณย่าสามลูกก็นะ
0: ทำเป็นเล่นไ
1: หมทำเป็นเล่นนะ
0: สามลูกนะโอ้โหเซิร์ฟแน่ดูอยู่ตำแหน่งดีไหมนะเรียกยืนตำแหน่งดีจมูกไวดีนัดแรกนี่ไงโอ้อันเช่ดันลองขอไม่เอาอีกอร์เตียโก้ลงไง
1: โอ้โหฟอร์มดีไง
0: ฝืดสนิทเลยจะแพ้มูลโกะ
1: แล้วเล่นไม่ดีด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะจะดูหน้าเจอจอแดนเนี่ยจอแดนนี่ผมจำได้คนเดียวนักบอลเลยอลาวับเดย์ไอ้มิดฟิลด์ของเซลัง
1: งอช็อปปี้อะ
0: พักช็อปปี้
1: ครับ
0: เจอหน้ากันบ่อย
1: ก็ตอนนั้นจัดตอนนั้นมาปาผ้ากับเพียโอ๊กอะทีมอะไรนะแอฟริกาใต้อะเซเบเลเบเล่อะ
0: อันนี้เล่นอยู่แถวทีมอะไรฮะอยู่แถวนี้แน่เลย
1: อยู่นู่นอยู่พวกเอาเรนโนไพเรตพวกนั้นเลย
0: อ๋อ
1: เอาเรนโนไพเรตแล้วไม่ก็พวกมาเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮียโอ๊กแกพลาดแล้วแกขำไงแกชอบ
0: พี่โอ๊กเวลาแกเจอชื่อแปลกๆแกจะชอบหลุด
1: เซเบลิเบเล่ให้เชียร์ให้ซื้อสเปอร์ซื้อมาอยู
0: ่
1: แกไม่เอาเซเบลิเบเล่เซเบลิเบเล่
0: สเปอร์นี่พูดถึงสเปอร์นี่ก็ซื้อแหลกเลยนะนะครับนี่กองกลางนี่จะเอา
1: โตนาลี
0: ซันโตโตนาลีนะ
1: ข่าว
0: มาติอุสไฟนันก็มีนะ
1: คือโตนาลีเนี่ยข่าวค่อนข้างจะจริงจังมาก
0: จริงจังใช่
1: จริงจังมากนะครับจริงจังแบบว่าโอ้โหตกลงราคา
0: แล้วมันมีข่าวว่าโตนาลีจะเอาจะมาด้วย
1: โตนาลีก็เห็นดีด้วย
0: ครับ เออเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่า
1: 80ล้านเหมือนกันบางคนเนี่ย
0: โตนาลีน่าจะเกิน100อ่ะผมว่า
1: เกินไหม
0: เกินคือไอ้โตนาลีอยากย้ายแต่นิวคาสเซิลก็ไม่ค่อยเต็มใจขายถ้าขายก็เอาประมาณนั้นแหละประมาณเป็นร้อยแหละอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ก็มีสเปอร์ทีมเดียวไหม
0: มีซิตี
1: ้แต่ซิตี้ได้อันนั้นไปแล้ว
0: เอาด้วย
1: เอเลียด
0: ไอ้นี่ก็จะเอาจ้องอยู่เหมือนกันไอ้ตัวนั้นโอ้โห
1: จะเอาคู่มิดฟิลด์เนี่ยนะ
0: บ้าบอ
1: นะร้อยล้าน
0: เพราะว่าเขามีแววจะเสียโรดี้ไงหลังบอลโลก
1: โอ้โห
0: แต่ไม่กลัวผมไม่กลัวซิตี้ไม่มีเป๊ปผมไม่กลัว
1: น
0: ะเป็นไง
1: แต่เขายังไม่เปิดตัวโค้ชใหม่ด้วย
0: เดี๋ยวก็ได้นี่แหละก็คือไอ้ชื่ออะไรนะ
1: มาเลสก้าน
0: ะคร
1: ับ แต่ไม่มีเป๊ปก็ไม่กลัวนะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาบททดสอบนะ
0: ล้างกระดาน
1: ใช่
0: เริ่มใหม่อันนี้มา
1: ก็เหมือนกับ
0: รุ่นใหม
1: ่แต่ก็ไม่แน่นะเหมือนอันเดอร์สล็อตมา ได้แชมป์เลย
0: เออเอาแบบนั้นน่ะได้แชมป์ปีนี้ปีโดนไล่ออกเนี่ย
1: ช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนถ่ายพวกนี้นะสำคัญนะ
0: ช่วงเปลี่ยนผ่าน
1: เออเปลี่ยนผ่านสำคัญนะ
0: ตอนนี้กลายเป็นว่าแมนยูเต็ดนี่ไม่รู้จะไปเอาใครแล้วนะมิดฟิลด์เนี่ยคืออูกาเต้
1: เจ็บเจ็บด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้ว
0: มันมีข่าวว่าอาจจะ ACL ไอ้เนี่ยเอ็นไขว้หน้าฉีกแล้วคราวเนี้ยมันจะต้องพักเป็นปีปัญหาคือมันจะขายไม่ได้
1: ขายไม่ได้ด้วย
0: เออแล้วคราวเนี้ยมันก็มีข่าวจากทางอังกฤษว่าอังจริงๆอะแมนยูไนเต็ดเขาตั้งใจจะเซ็นมิดฟิลด์ใหม่3คนมีตัวท็อปคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตัวเกรดระดับเอเดอร์สันอะ2คน
1: ตัวท็อปเอามายืนคู่เมนู
0: เออตัวท็อปนี่อาจจะเป็นในระดับมั้งไอ้มาติอุสแฟร์นันเนี่ยถือว่าท็อปไหมราคาท็อปแต่ฝีเท้าไม่รู
1: ้แล้วยังไม่มาอีกเหรอเอเดอร์สันเนี่ยเอเดอร์สัน
0: เอเดอร์สันตอนแรกเขาจะให้ตรวจร่างกายเดือนต้นเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณวันที่9อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันดันมาถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลเออก็เลยต้องเลื่อน
1: แต่ก็จะมาแน่ๆคนนี้
0: มาแน่ๆคือเหลือแค่ตรวจร่างกายเซ็นสัญญานั่นแหละเพราะว่าค่าตรงค่าตัวตกลงกัน
1: อันนี้ตัวท็อปไหม
0: ผมไม่ได้มองว่าท็อปนะตัวนี้คือ
1: เอามาสำรอง
0: เป็น B บวกก็ไม่เชิงสำรองประมาณตัวสลับ
1: เอามาสลับ
0: ตัวเขาเรียกว่าสกอร์โรเตชันอ่ะ
1: ผมไม่เคยดูไอ้มาติอุสอะไรเนี่ย
0: ผมไม่ค่อยเคยดูแต่ถามจุนถามอะไรก็บอกเก่งนะแย่งบอลเก่งเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กที่แย่งบอลเก่งแล้วก็เล่นเกมรุกได้ไงสไตล์นี้แหละสไตล์พวกนี้แหละพี่พวกแก๊งเปเช่
1: อ
0: ่ะแต่ไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะก็คืออย่างวิตินยานแย่งบอลเก่งจ่ายบอลดีใช่ไห
1: ม
0: แต่ไม่ได้แฟนนันมันจะมีจังหวะสอดเข้าไปยิงด้วยมันเลยแพงไงเออนะฮะแพงเพราะสเปอร์เนี่ยจะเอาด้วยนี่แหละ
1: อีกตัวหนึ่งมีไหม
0: อีกตัวนึงไม่รู้ใครว่ะตอนนี้มันมีข่าวใครบ้างมันก็มีไก่นี่ตอนนี้ข่าวพวกนี้ไอ้มาติอุสแฟนนันอะไรมันเริ่มเงียบไปละมันไปมีข่าวกับโอเลเรียงชัวเมนี่แทนตอนนี้มันอยู่ข่าวที่แรงมาเลย
1: ชัวเมนี
0: ่เออเขาจะชัวเมนี่จริงๆ
1: จะเอาขนาดนั้นเลยนะ
0: เออเขาจะโอเลเรียงชัวเมนี่นะครับซึ่งเขาถึงแบบข่าวแบบไอ้โตนาลีอะไรนี้ไม่มีเลยไง
1: ใช
0: ่เออ
1: แต่ทั้งที่ตอนแรกก็มีข่าวกับโตนาลีเยอะ
0: ใช่อาจจะคุยแล้วมันไม่อยากมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าแมนยูถ้านักเตะไม่เอาด้วยเขาก็ไม่เอาแล้วนะ
1: แล้วด้วยความเขาด้วยความเคารพเลยนะ
0: ออ
1: แต่เขาอยากไปสเปอร
0: ์มันไปลอนดอนไงพี่ลอนดอนกับแมนเชสเตอร์ชีวิตมันผิดกันผู้หญิงก็ผิดกันด้วยสาวลอนดอนก็สวยรูปร่างดีเออสาวแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ประเภทแบบนั่งขี่หน้ารถทุกรถบัสอะไรเงี้ยเมาแล้วตกใจเลยโอ้โหไปอังกฤษไป
1: ดูผมมีข่าวกับชาร์มินี่เลยนะ
0: ใช่ตอนนี้มีข่าวชาร์มินี่
1: อะไรจะขนาดนั้น
0: มีมาสักพักแต่ไม่รู้ถามมีมาดิดยังถ้ามีมาดิดขายก็ต้องสงสัยแล้วแหละว่ามันต้องมีอะไร
1: ใช่ไหม
0: ไม่หมดสภาพก็เล่นไม่ไหว
1: ไม่น่าปล่อย
0: เออแต่ที่มาดิดเขากองกลางเขาเยอะนะถ้าเขาปล่อยชาร์มินี่จะเหลือใครอ๋อมันมีข่าวชาร์มินี่เพราะว่ามาดิดก็มีข่าวกับเอนโซ่แฟนนันเดสเออมันก็จะประมาณนี้แหละก็คือก็บกอีลันตีกันไป
1: มีเงินซื้อ
0: ฮะ
1: มีเงินซื้อเอนโซ
0: ่คือรีมาดริดนะผมว่ามีแหละถ้ามันจะซื้ออ่ะตัวส่วนใหญ่มันเซ็นฟรี
1: แล้วไอ้150ล้านน่ะ
0: ตัวไหน
1: ตัวกองหน้าเขาอ่ะก็โฮเลียนอ่ะนะ
0: เขาก็เสนอตามสัญญาแล้วไงแต่มันเขาไม่ขายไงเออแล้วก็เฟรนินโตปิเลสเขาประกาศเป็นนโยบายตอนเลือกตั้งใช่ไหมล่ะว่าถ้า
1: อันนี้มันสีถนนชัยแล้ว
0: ถ้าผมได้รับเลือกตั้งอ่ะผมก็จะไปเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกคัดตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เรานี่ไงพอเขาได้เลือกตั้งพวกเขายื่นเลย
1: แต่ไม่ขาย
0: ยื่นในที่ประชุมเลยยื่นเนี่ยยื่นเห็นๆแล้วแล้วก็แอดมาดริดเขาก็ตอบกลับมาแบบสุภาพอะไรประมาณน
1: ี้แต่อาวเลสจะย้าย
0: อาวเลสจะไปบาซ่าเขารู้อยู่แล้วว่านักบอลใจมันอยากไปบาซ่าและแอดมาดริดจะขายให้มาดริดไหมเล่าจนหน้ามันแสบไปตายถูกไหมสีธนชัยพี่ว่า
1: เลยสีธนชัยนะ
0: เออก็ทำตามสัญญาแล้วไงนะนี่ต้องอย่างนี้
1: เขาอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหรอ
0: การเมืองต้องอย่าง
1: นี
0: ้แต่ว่าเขาก็ซื้อแต่ว่าคือนักแฟนบอลก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาก็ซื้อไงเขาก็ไป
1: แต่กองหน้าไม่ใช่ตอนปัญหามั้ง
0: ใช่คือแม่แสบนะไปเอาเออย่างเงี้ยกองหน้าไม่ใช่ปัญหาปล่อยได้ไม่ได้ตอนนี้ลิมาติดเขาอยากได้ผมว่าน่าจะเป็นเซนเตอร์แหละเซนเตอร์แล้วก็แบ็กนี่ได้แล้วนี
1: ่
0: ได้มาก็กูเรย่ามาใช่ไหมแบ็กขวาก็ได้ใหม่แล้วได้เดนเซลดูฟี
1: ่
0: ใช่ไหมรอเปิดตัว
1: ตัวดีด้วยนะ
0: โอ้
1: คือดูฟี่นี่ดีอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ส่วนกุกุเดย่าเนี่ยมันฟีดอาวเวอร์กันตรงๆอ่ะ
0: ก็เอามาสับเล่นกับไอ้เนี่ยไอ้กาลิรัตผมว่าหลังๆกาลิรัตก็ออกทะเล
1: ใช่ไหมยังเด็กอยู่เนาะ
0: เออเอาไปรวมก็เริ่มดรอปเหมือนกันหลัง
1: ๆ
0: เออแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กนี่มันได้ใครไปยัง
1: ก็ได
0: ้โคนาเต้
1: โคนาเต้มา
0: ก็สบายนะเนี่ย
1: ก็มีโคนาเต้มีเรดิเกอร
0: ์เออและมิลิตาว ไอ้นี่แหละ
1: แล้วก็มีเด็ก
0: เฮาเซนดีนเฮาเซน
1: เฮาเซน
0: ไอ้นี่คงไม่ได้เล่นละไอ้ราอู
1: เซีย
0: วผมว่า
1: เ
0: ขาน่าจะขายทิ้งแล้วมั่วมากซีซั่นก่อนเลยตัวบ่อเลยนะครับแล้วก็กลางได้เบนาร์โดซิวาไปเขาบอกว่าพอได้เบนาร์โดซิวามาเนี่ยเขาก็เลยไอ้นิโก้ปาที่ตอนแรกมันจะกลับมาจากโคโม่มันก็เลยเปลี่ยนใจบอกยังไม่กลับดีกว่าเพราะกลับมาดูแล้วไม่ได้เล่นผมมีไอ้จูดเดลิงแฮมในตำแหน่งนั้นมีอดากิแลมีเบนาร์โดมาอีกคนต้องได้เล่นละ
1: ก็สุดท้ายก็อยู่โคโม่ต่อโคโม่ก็จะซื้อขาดไง
0: กลายเป็นว่าดีลเนี้ยประหลาดมากนะคือไอ้ดีลอะไรนะนิโก้ปาใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าลิมิตเนี่ยจริงๆมีเงื่อนไขซื้อ
1: คื
0: น9 ล้านยูโรเขาขายให้6 ล้านแต่ว่าพอปาร์ตยังไม่อยากกลับอ่ะมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าไปรีคงเขาเรียกว่า
1: หรือสัญญา
0: หรือโครงสร้างข้อตกลงกันใหม่นะครับจากเดิมที่ตอนในปาร์ตย้ายมาเนี่ยลิมิตมันจะมีเงื่อนถือเงื่อนไขส่วนแบ่งคัดตัว 50% นะพี
1: ่
0: ถ้าจะขายท่อแล้วก็เงื่อนไขซื้อกลับ9 ล้านยูโรใช่ไหมอันนี้ก็ตกลงกันใหม่กลายเป็นโคโม่อ่ะต้องจ่ายเงินให้เรอัลมาดริด60 ล้านยูโร
1: ถ้าจะเอา
0: ก็ตกลงแล้วก็จ่าย60 ล้านยูโรเพื่อปลดไอ้เงื่อนไขต่างๆออกไปไอ้เงื่อนไขส่วนแบ่ง 50% นี้ออกไปแล้วแล้วก็ไอ้ค่าฉีกสัญญาจาก9ใช่ไห
1: ม
0: ที่ซื้อกลับเป็น80 ล้านยูโรวินวินทุกฝ่าย
1: เห็นไหม
0: เออถ้าเรอัลมาดริดจะซื้อคราวนี้ก็ต้อง80 ล้านยูโรซื้อกลับ
1: เขี้ยวจริง
0: เออโคโม่ก็ยังได้กำไร20 ล้านใช่ไห
1: ม
0: ส่วนไอ้นิโก้ปาก็ยังได้พัฒนาฝีเท้าต่อไปไม่ต้องไปนั่งสำรองทำธุรกิจกันฉลาดนะมันซับซ้อนนะฟุตบอล
1: โอ้เขี้ยวนะ
0: เออเขี้ยวเขาถึงเป็นทีมหัวแถวของโลกไงไม่เหมือนทีมแถวแมนเชสเตอร์
1: อ่อนนะ
0: โอ้โหแค่ค่าจ้างแรดฟอร์ดนี่ก็คิดได้ยังไงให้เป็น300,000 กว่าปอนด
1: ์ฟอร์มดีไง
0: ปีนั้นยิง30 ลูกจำได
1: ้ปีแรกนะปีแรกกับเทนฮากไหมหรือปีไหน
0: ใช่ไหมปีเทนฮากตั้งแต่ปีนั้นยิงไงก็เข้านะ
1: เก่งเก่งจัดเลย
0: เจอบาซ่ายิงโอ้โหยิงไส้แตก
1: ก็เหมือนมักซิยาตอนที่บูโน่เพิ่งย้ายมา
0: แ
1: ล้วก็โอ้โหเข้าขากันเป๊ะ
0: เออ
1: ยิงอย่างสวย
0: โอ้ตอนมักซิยามาลงเล่นนัดแรกดิผมแบบอีบ้านี่เราได้อะไรมาวะเนี่ย
1: แต่มันเก่งนะ
0: เก่ง
1: แต่มันเจ็บ
0: เท้ามันเร็วจังหวะแบบไปกับบอลอะไรเงี้ยฟึบหายไปเลย
1: เล่นเป็นทีมได
0: ้เออแต่ใจไม่ได้เลย ใจแบบโอ้โหเล่นหน้าตาง่วงนอนตลอดเวลา ตอนนั้นผมจำได้ว่าแมนยูเขามีข่าวกับเปโดใช่ไหมเปโดโรดิเกสของบาร์เซโลนาแย่งกับเชลซีอย
1: ู
0: ่แล้วปรากฏว่าเปโดเขาเลือกย้ายไปเชลซีและไอ้หลอดเอสนี่แหละเอ็ดวูดเวิร์ดนี่เราบอกว่าคุณรอดูคนนี้พวกคุณจะลืมเปโดผมจำได้เลยเอ็ดวูดเวิร์ดแล้วก็เปิดตัวบักซิยาวมาทีไรนัดแรกก็ลืมจริง
1: ๆ2 ลูก
0: ใช่ไหมยิงลูกพูน
1: ยิงลูกพู
0: ลูกเดียวหรือ2 ลูกลงมาสำรองยิงลูก3-1ไหมผมจำไม่ผิด
1: แต่ผมชอบนะ
0: ชอบ
1: ชอบเลยแหละชอบบางสิยาม
0: ันเก่งเป็นนักบอลที่โอ้ชั้นดีชื่อชั้นดีมากเลยแค่นี้ใสอย่างเดียวเลยที่ไม่ผ่าน
1: ใช่ไหมแต่มันก็อาจจะดีกว่ากานาโชดีกว่าอะไรเงี้ยนิสัย
0: โอ้ดีกว่าอยู่นั่นแหละกานาโชนี่มันไอ้บางสิยาน้อยก็ไม่ด่าสโมสรนะใช่ไหมมันก็ไปของมันเฉยๆหายไปของมันสำเร็จเทมาเลยของมันไปมีนี่เดี๋ยวผม
1: เดี๋ยวเราไปปีวิวในช่วงเบรกหน้าก็
0: ได
1: ้เนา
0: ะได้
1: ช่วงชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยววันนี้ตามผลกอล์ฟไม่นิ่งเผื่อมีใครตามน้องจีนนะกอล์ฟ
1: เมเจอร์
0: นะมันชื่อรายการนะ KPMG Women PGA Championship นะก็เป็นเมเจอร์ที่ตำแหน่งที่2นะพี่เนาะที่2ที่3วะนะสักอันนี่แหละนะครับก็ตอนนี้ผู้นำนี่เป็นอ้าวเปลี่ยนแล้วเหรอเป็นริยูแฮรันนะครับสาวจากเกาหลีใต้วันนี้รอบ3ได้มี14 หลุมละเก็บเพิ่มซีนด้วยรวม11 อันเดอร์พาร์นะครับโอ้โหผมก็ว่าหายไปไหนน้องผู้นำ2 วันแรกอย่างยูนีนาจากเกาหลีใต้ในวันนี้พังนะฮะตี13 หลุมเกินไป4 โอเวอร์โอ้โหวันแรกเธอตี9อ่ะพี
1: ่ที่สะสมมาหายวับ
0: เออวันแรกเธอตี9อันเดอร์แล้ววันที่2ตีเพิ่มเข้ามาอีก3ใช่ไหมแต่วันนี้เกินไป4แล้วนะครับตกมาอยู่ที่3ร่วมกันในรีคอร์ด้าโคด้านี่ก็เก่งเหลือเกินแต่ยังมีลุ้นแชมป์นะก็วันนี้ต้องเอาให้ตัวให้รอดก่อนตอนนี้กลายเป็นว่าตามผู้นำอยู่3สโตรก
1: แล้ว
0: ส่วนจีโน่เราจีโน่วันนี้ก็เล่นใช้ได้นะครับเล่นไป15 หลุมตอนนี้เก็บมาได้1 อันเดอร์ละ
1: เป็น5
0: รวมมี5นะครับ
1: โอ้โหตามเยอะ
0: ก็ตามนิดหน่อยตาม8สโตนนะน้องจีโน่นี่อยู่ที่5ร่ว
1: ม
0: นะครับเล่นไป15โดมวันแรกตี1อันเดอร์วันที่2โอ้โหวันที่2เล่นดีวันที่2ตอนแรกที่ผมดูสกอร์น้องจีโน่ตอนเรียกว่าตอนไม่ใช่ดีกว่าคนละคนกันจีโน่นี่5อันเดอร์นะครับวันแรกตี3วันที่2ตี1อันเดอร์จีโน่นะครับส่วนของไทยอีกคนเป็นน้องแพตตี
1: ้
0: แพตตี้นี่ก็เล่นดีนะครับวันนี้เล่นไปแล้ว15หลุมเกินไป1โอเวอร์นะครับรวมมี4อันเดอร์พาวันที่2เล่นดีตี68นะครับ4อันเดอร์พาส่วนสาวไทยคนอยู่ก็มีอย่างปาจารีนันฤกานนี่เล่นจบไปแล้วครับวันนี้1อันเดอร์พารวม2อันเดอร์อยู่ที่24ร่วมพี่นะส่วนมีอีกมั้ยอีกคนที่หลุดมาก็คือน้องแหวนแขนอ่อนนะฮะพันธงเพชรล้ำนะฮะเล่นไป14หลุมละจากสกอร์ที่1อันเดอร์พารวมอีเวนต์พาอยู่ที่42ร่วมนั่นแหละมีรอดมาแค่ในไทยนะฮะ 3-4 คนนะก็ลุ้นกันไปการเมเจอร์นี้ผ่านจัดตัวนี้ก็มีตังกับบ้างสบายนะ
1: ใช
0: ่คืนทุน
1: คืนทุนค่าใช้จ่ายเยอะ
0: ค่าใช้จ่ายเยอะ
1: การเดินทางค่าที่พักโอ้ต่างๆนานาเต็มไปหมด
0: โอ้เดี๋ยวนี้เด็กไทยเล่นกอล์ฟเยอะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนไปนะฮะ
1: มีอะไรอีกเอ่ย
0: อังกฤษมีได้ชื่อละ
1: ฮะ
0: ตัวจริงออกแล้ว
1: ไม่ออกมาไวยังไง
0: นั่นน่ะสิของสกายนะครับตีมาเดี๋ยวผมดูกันยังมุนติ้วติ้วอยู่ประตูเป็นพิกฟอร์ดนะครับกองหลังมีควอนซ่าโอเลรี่เกอีนะครับอีกคนก็คอนซ่าอ๋อคอนซ่ากับควอซ่า
1: ควอซ่าง
0: งไปหมดเลยนะฮะอาจจะก็เป็นแบ็คขวาจะเป็นในควอซ่าไม่ใช่นี่สำรองขออภัยนะครับนะดูก่อนใช่นะครับแรดฟอร์ดตัวจริงนะฮะ กลางที่ข่าวเอลิสันที่มีข่าวว่าอาจจะลงมาได้ก็ลงได้นะนะครับแล้วก็มีแฮร์รี่เคนที่เป็นลิงแฮมนะครับมอร์แกนโรเจอร
1: ์ครับ
0: มาคัตเดฟฟอร์ดแล้วก็สำรองแล้วก็ไปเจริญคอนซ่านั่นแหละนะครับสำรองมีอ้าวดีแคนไลท์หลุดไปนะครับน่าจะมีการตึงๆแหละดีแคนไลท์จอห์นสโตนชารุปาจะแดนเฮดสันเบิร์นเมนูกอร์ดอนวัตกินมาดูเอเก้เอเซอีวานโทนี่เจมส์ท็อปฟอร์ดเจสเปนแล้วก็ดีเฮดสันเป็นสำรองนะครับ
1: ดีขึ้นไหม
0: เมนูไม่ได้ลงเลย
1: ตอนแรกคิดว่าจะได้ลงนะ
0: อ
1: ยากจะได้ลง
0: เอ๊ะเขาเอาใครมายืนกลางคู่กับแอนเดอร์สันวะหรือเขาเปลี่ยนระบบแล้วที่เขาอังกฤษที่มันเขาส่งมานี่มันก็จะเป็นแค่รายชื่อนี่ไงไม่ได้มีผังมาให้นะครับเดี๋ยวลงไปดูของเว็บอื่นดิมันก็ไม่น่าจะยังไม่ออกใช่ไหมเพราะว่าม
1: ีสกายเนี่ยนะโผล่มาม
0: ีอังกฤษนี่เขาประกาศก่อนอันนี้ของอังกฤษเลยเป็นเอ็กของทีมชาติอังกฤษเลยเปิดก่อนเลยนะครับดูแล้วน่าจะเป็นโอเรลี่ไหมเล่นกลางอ่ะ
1: ก็ไม่แน่
0: เนาะอังกฤษเขาเล่น 4-2-3-1 ใช่ไหมกองหลังก็มีคอนซ่าเกอี
1: ก็คู่เดิมแล้วก็มีสเปน
0: คอนซ่า
1: สเปนไม่มีนี่
0: อ๋อแสดงว่าโอเรลี่ก็เล่นแบ็คซ้ายนั่นแหละกลางมีแอนเดอร์สันเบลลิงแฮมโรเจอร์อาจจะเล่น 4-3-3 ไหมหน้าก็เป็นเคนซาก้าแล้วก็แรดฟอร์ดก็เป็นได
1: ้ก็ได
0: ้นะอาจจะเป็นแอนเดอร์สัน
1: เนี่
0: ยตัวรับตัวเดียวไป
1: ใช่
0: ก็โอ้ก็เจอปานามาก็ได้อยู่แล้วก็คงเต็มที่
1: สี่สามสาม
0: บุกไปเต็มติงไป
1: เนี่ยจูดก็คือคุมการได้อยู่แล้ว
0: สบาย
1: ตัวเจอกับตัวฟรีไป
0: ใช่เพราะจูดเขาก็พอเล่นได้เกมรับพอไหวโอ้แรชชี่เล่นฝั่งไหนครับเนี่ยแรชชี่กับโรเจอร์
1: ก็ซาก้าเขาก็อยู่ขวาอยู่แล้ว
0: อ๋อโรเจอร์ก็เล่นกลาง
1: โรเจอร์ก็เลยอาจจะเล่นกลางไปนะครับแล้วก็ขึ้นซ้ายก็ได้อยู่นะนะครับก็เจอปานามาก็ไม่แข็งเท่าไหร
0: ่โอ้นี่ก็ผมคิดว่าเปิดหน้าแรกเต็มที่เหมือนนะตัวลุกมีขนลงเกือบหมดทีม
1: ก็น่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะกู้ศรัทธา
0: แต่เซอร์ไพรส์นะให้เด็กแคนไลท์ไปพักหรือเขามองว่าแอนเดอร์สันมันเล่นเกมรับดีกว่า
1: ได้อยู่แล้ว
0: นะ
1: ก็เจอคู่แข่งด้วยแหละผมว่านะ
0: แอนเดอร์สันนี่ก่อนเกมมีข่าวอาจจะไม่ได้ลงนะครับมีกล้ามเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้อบริเวณก้นอะตึง
1: กล้ามเนื้อก้น
0: หรือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงเนี้ยตรงก้นตรงคนขามันตึง
1: โอเคตามนี้ก็ดูดี
0: ดูดีดูดี
1: ไม่น่ามีปัญหา
0: ส่วนข่าวอื่นมีข่าวเศร้าของกอดิคัคโป
1: ใช่
0: เกิดอะไรขึ้นกับพี
1: ่แทง
0: พี่เปิดอยู่ใช่ไหมผมทำตัวมันเจ๋งอีกแล้วโยนให้ไม่รู้พี่เปิด
1: เดี๋ยวดิ
0: เดี๋ยวเกริ่นให้นะครับ
1: ต้องหาเลยเนี่ย
0: ก็มีข่าวว่าเขาเสียเนี่ยภรรยาเขาแท้งลูกใช่ไหม
1: ใช่นะครับคือเป็นภรรยาของโกดิคัคโปเนี่ยก็คือคุณโนอาฟานเดบายนะครับก็ตอนนี้จริงๆเนี่ยก็คือกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองของทั้งคู่นะครับก็ภรรยาก็เผยข่าวเศร้าเนาะทาง IG
0: คร
1: ับ นะครับว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตในครรภ
0: ์
1: นะครับจริงๆเนี่ยก็ตั้งชื่อไว้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับตั้งชื่อไว้ว่าเอไรจาราฟาเอลเอไรจาราฟาเอลคัคโปนะครับแต่นั่นแหละเนาะคือก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นมา
0: เป็นลูกคนที่สองนะครับที่ทั้งคู่กำลังจะมีร่วมกันโดยกำหนดคลอดเนี่ยเดือนตุลาคม
1: โอ้โห
0: ใกล้แล้วด้วยนะนี่อีก4เดือน
1: 6เท่าประมาณ 5-6 เดือน
0: ใช่ประมาณ 5-6 เดือนนะครับเขาก็นั่นแหละก็ตามฟอร์มแหละก็ประมาณว่าก็ตรงนี้ก็ขอความเป็นส่วนตัวนะครับให้กับครอบครัวหน่อยนะกับตัวนี้ฟอร์มกำลังดีด้วยนะในฟุตบอลโลกเน
1: ี่
0: ย
1: เล่นดีมาก
0: ใช่
1: กับทีมชาติ
0: ก็เป็นตัวจริงทั้ง3นัดในรอบแรกเลยนะครับยิง2ประตูเกมถล่มสวีเดน 5-1 นะก็เสียใจด้วยนะครับ
1: ก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีลูกชายเป็นลูกคนแรกนะครับก็ลูกชายนี่เกิดเมษา2024นะครับนี่ก็ผ่านมาถึง2026นะครับก็มาสูญเสียไป
0: น้องที่เสียนี้ลูกสาวเนาะ
1: ลูกสาว
0: อ่าร
1: ู้เพศนะฮะ
0: นะครับแม่ไม่งั้นก็เนาะลูกชายคนลูกสาวคน
1: ปิดอู่ก็ครบเลย
0: ปิดอู่ได้เลย
1: ปิดอู่ได้เลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็ You Will Never Walk Alone
0: ครับผม
1: ของจริงเลยตอนนี
0: ้
1: นะฮะ
0: โอ้ทำเขาเรียกว่าโอ้ทำใจยากเหมือนกันนะเพราะมันต้องคือมันติดภารกิจอ่ะมันกลับไปดูแลภรรยาแบบเต็มที่ไม่ได้หรือผมไม่แน่ใจว่าเขากลับไปหรือเปล่านะแต่ดูว่าน่าจะไม่เนาะหรือไม่น่าตามข่าวไม่ได้ระบุไว้นะ
1: ว่าข่าวยังไม่ได้บอก
0: ว่าเขากลับไปหรือเปล่าหร
1: ือ
0: ยังไงนะครับกรณีคล้ายๆกับคนนี้เลยแต่นั้นไม่ได้สูญเสียนะเชลมิโดกูของโดกูเนี่ยนั่นน่ะลูกคนแรกเขาก็เลยอยากจะกลับไปอยู่กับภรรยาตอนคลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีปัญหามีดราม่าอะไรตามมานะฮะ
1: แต่อันนี้นี่ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอก
0: ใช่ไม่ได้บอกว่าทางกัปโปนี่เขากลับไปหรือเปล่าม
1: ี
0: นี่ด้วยนะพอประกาศรายชื่อนะฮะอรันเชลเลอร์นะอดีตของนักชั้นกิจดีก็ตอนนี้ก็ทำงานกับ BBC ใช่ไหม
1: ตอนนี้พูดถึงทีมชาติอังกฤษเหรอ
0: ก็
1: เห็นรายชื่อ
0: เห็นรายชื่อบอกว่าเฮ้ยชอบเลยทีมชุดนี้ นะฮะ เขาบอกชอบในนี้เขาน่าจะออกอากาศอยู่ทาง BBC Radio ละ Five Live นะฮะของอังกฤษเขานั่นแหละ
1: ชอบ
0: นะครับ
1: จากอย่างนี้ชอบ
0: ก็เชลเลอร์เขาบอกเขาเห็นด้วยที่ว่าปีกสองฝั่งเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับแล้วก็นิโก้โอเลเรียเอาไปจับประเด็นเป็นเล็บแบ็กซ้ายถูกแล้วนะครับแล้วก็เขาชอบที่เขาใช้บอกว่าเกมนี้มีตัวเบอร์10ถึง2คนนะครับก็คือเปิดเกมลุกเต็มที่จะถูกใจอยู่แล้ว
1: โมแกนเดลเจอร
0: ์
1: ยูด
0: ใช่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเอาจาเรลคอนซัมเล่นแบ็คขวาเราก็เห็นด้วยว่ามันก็ไม่มีใครแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เหลือใครแล้ว
0: ใช่นะครับก
1: ็ตอนในภาพรวมก็แฮปปี้พอใจ
0: กับทีมนะซึ่งเนี่ยแหละก็คือเรื่องอย่างที่เรียนก็คือนักผู้สื่อข่าวอังกฤษเขาก็ยุให้เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะทีมชุดแรกตัวริมเส้นเล่นไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะฝั่งไอ้กอร์ดอนในโดนเยอะหน่อยยิงชื่อออกนะปานามานี่มีใครที่เราคุ้น
1: ไม่ได้มีมีแปลงสีฟันไม่มี
0: อันนั้นวงปานามาโอ้โหเพลงในตำนานเลยงงมากตอนฟังข้างหน้าเพลงอะไรวะเนี่ยไม่อยากเป็นแปลงสีฟัน กี่รอวันทิ้งลงตะกร้าแค่ชื่อวงงงแล้วอ๋อเอาชื่อตัวแรกของแต่ละคนมาตั้งตานาแล้วก็มา
1: เออ
0: สมัยก่อนจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี้วงดนตรีไทยเวลาเขาตั้งชื
1: ่
0: อชอบ
1: เอ
0: าชื่อสมาชิกกันมาตั้ง
1: แล้วบอกระจาย
0: ฮะเออเนี่ยไม่รู้บอกระจายเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ผังที่เป็นขึ้นมาไม่น่าใช่นะเขาจับเอาเบลลิงแฮมไปยืนตรงกลางคู่กับเอเลียตแจ็คสันนะครับแล้วโรเจอร์ที่ยืนเป็นหมายเลข10ซาก้านี่ทางขวาซ้ายเป็นแรดฟอร์ดอาจจะยืนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะเบลลิงแฮมอาจจะไม่เป็น4สองสามหนึ่งนั่นแหละเอาเบลลิงแฮมมาเชื่อมเกมตรงกลางหน่อยแฮร์รี่เคนยืนหน้าเป้านะครับขวาคอนซ่าซ้ายเรลลี่ถือว่าแข็งโป๊กอยู่นะ

0: ปานามาก็เล่น
1: ไม่รู้จักอะเนาะ
0: 5-4-1เลยนะครับตัวเป็นมอสเกล่าเนี่ยรับมีมูริโยนะครับเอสโกบาร์กอร์โดบาอันดาเดกูเตเลชื่อสเปนนะครับตัวรุกมีมาร์ติเนสบาซินาสนะครับฮาวีโรดิเกสหน้าเป้าเป็นดูโรดิเกสมีหลายคนโทมัสโรดิเกสจากสโมสรอะไรวะเนี่ยเดปอร์ติโบซาปริซ่าอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับต้องถามเซนสนเซนสนอาจจะรู้ชื่อทีมแปลกๆนะ
1: นี่เขามีสถิติคือปานามาตอนนี้ยังยิงไม่ได
0: ้ยังยิงไม่ได้เลยหรอ
1: ยังยิงไม่ได้แล้วก็ถ้าหากวันนี้ยังยิงไม่ได้อีกจะเป็นทีมแรกเลยนะครับที่ไม่ยิงประตูเลยในฟุตบอลโลกในรอบ20ปีนะนะครับ
0: เดี๋ยวไปดูนี่ถ้าพูดถึงสถิติเดี๋ยวไปดูที่พยองเดียดเขาชอบโยนมาในไลน์กรุ๊ปของ
1: พยองมาจากไหน
0: เขาเป็นนี่ไงหยอนเป็นมันมีชื่อเป็นนักข่าวของฟีฟ่าในบอลโลกไง
1: อ
0: ๋
1: อเขาส่งมาให้
0: เออใช่ก็คือมันมี ID สามารถเข้าเรียกอะไรนะ
1: สุดยอดจริงเข้าไปในแบบไฟล์ซีเครต
0: ใช่ใช่เข้าไปในเจาะเข้าไปในส่วนของผู้สื่อข่าวของฟีฟ่าได
1: ้นะมันจะมีไฟล์ PDF มาแล้วสถิติเพียบเลย
0: ใช่ก็ในเหมือนที่นักพากย์เขาใช้พากย์กัน
1: คือมีแผ่นเดียวจบเลย
0: เออจบเลยคืออยู่ได้ทั้งเกม
1: อยู่ได้ทั้งเกมแผ่นเดียว
0: จ
1: ริ
0: งๆ
1: นะครับ
0: บางทีหลายท่านเลยสงสัยว่าเอ้ยพวกนักพากย์ทำไ
1: ม
0: รู้เรื่องรู้ดีเยอะจังเลยฟีฟ่าจะทำเป็นเพจคลิปมาให
1: ้ใช่เพจคลิปคือถ้าเป็นฟีถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างบอลโลกเนี้ยเนาะฟีฟ่าจัดมาให้ก็จบเลย
0: มันจะทำให้เราดูเป็นกูรู
1: เฮ้ยทำไมรู้ดีจัง
0: กูมีอยู่ในมือเป็นปึกเลยข้อมูลเขาบอกว่าเจอกันนัดที่แล้วเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เจอกันครั้งเดียวแหละนะครับอังกฤษเนี่ยโอ้โหชนะไป 6-1 โอ้โหนะฮะ
1: ดูดัน
0: เจอกันในฟุตบอลโลกปี2018อ่ะที่นะนอฟโกรอดนะนิสนีนอฟโกรอดนะครับวันนั้นเนี่ยจอร์จสโตนยิง2ประตูนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนทำแฮตทริกโอ้วันนี้อยู่กันครบไปนะกูเนี่ยแล้วก็เขาเรียกแบบเป็น
1: จุดโทษ2ลูก
0: ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเป็นสถิติที่ชนะมากที่สุดในการเจอกับกู้แข่งจากคอนซัคเคฟด้วยมั้ยของอังกฤษนะ 6-1 นะฮะแล้วก็ปานามาเนี่ยเจอทีมจากยุโรปนะครับมา3ครั้งในฟุตบอลโลกนะฮะแพ้รวดเลย
1: ก็ไม่แปลก
0: ก็ไม่แปลก
1: ก็ไม่ถือว่าแปลก
0: เออโมจะไปร้องเพลงนะฮะเออสติเยอะดี
1: เยอะแยะนะครับอังกฤษไปแพ้ทีมคอนราเคฟมา6นัดแล้วในบอลโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: เออ
1: นะครับแต่สติมันก็มีไว้ทำลายแหละ
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะ
1: ที่เล่นดีนะเล่นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย28นัดหลังสุดอังกฤษเนี่ยแพ้4
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ก็เรียกว่าสิ่งรอบแรกตายรอบต้องเอาม
1: ันไม่ค่อยผ่าน
0: ใจไม่ค่อยแข็งทีมอังกฤษเอาจริงนะเวลาต้องแบบไอ้ช่วงเวลาสำคัญน่ะที่เขาเรียกช่วงครัชไทม์ภาษาฝรั่ง
1: ครับ
0: ไม่ยิงลูกโทษถ้าได้ลูกจุดโทษในเกมก็ยิงพลาดถ้าไปยิงจุดโทษก็ยิงแพ้เป็นอย่างจริงนะเหมือนในตอนเจอฝรั่งเศสที่แฮร์รี่เคนมันยิงกูโก้ยอริส2รอบอ่ะใช่ไหมเอออย่างนั้น
1: อ่ะแล้วปานามามีสถิติก็เลยหาว่าเราแบบไปว่าเขาก็ไม่ได้นะแต่มันก็ขนาดนั้นดิคือเขาไม่ใช่ชาติมหาอำนาจแล้วเขาเป็นชาติเล็กอะเนาะแล้วก็เล่นบอลโลกน่าจะเป็นครั้งที่2เท่านั้นนะครับมีแมตช์ที่ยิงประตูเยอะสุดใน7ลูกเลยนะในแมตช์นึงก็แพ้อังกฤษ 6-1 นั่นแหละนะครับแล้วก็ยิงประตูมากที่สุดเนี่ย1ลูกใน1แมตช์ยิงได้2ครั้งก็ครั้งแรกครั้งหนึ่งก็ที่แพ้อังกฤษนั่นแหละแล้วก็อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายก
0: ็
1: คือยิงตูนิเซียแต่ก็แพ้ไป 1-2 นะครับเป็นฟุตบอลโลกครั้งเดียวกันนะครับก็มาเล่นฟุตบอลโลก2ครั้งอยู่กับอังกฤษ2ครั้ง
0: โอ้ยดวงสมพงษ
1: ์เนาะ
0: คราวนี้ไม่ร
1: ู
0: ้แล้วมาเจอแล้วมาเจอแมตช์ที่อังกฤษต้องชนะเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มด้วย
1: ใช่ต้องการการันตี
0: เออแล้วโอ้โหส่งตัวลุกมาเต็มเหนียวเลยนะว่าเอาจริงนะอังกฤษนี่ถ้าไปเจอพวกเคปเวิร์ดในผมว่าไม่มีปัญญาเจาะไง
1: เจาะไม่ได
0: ้ดูบอลแล้วไม่มีปัญญาเจาะ
1: ซาก้าต้องลงนะต้องฟิต
0: ใช่
1: ซาก้าอาจจะ

0: ต่อได้
1: ใช่แต่ต้องฟิตด้วยไงแต่ผลเดินปีนี้มันก็เป็นปีที่ซาก้าของฟอร์มไม่ค่อยดีใช่ไหม
0: แต่วันนี้สตาร์ทตัวจริง
1: ใช่ต้องเอาแล้ว
0: คนที่น่าสนใจก็คือมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ไอ้แรดฟอร์ด
1: มาร์คเก็ตแรดฟอร์ดได้โอกาสก็ต้องช่วยโอกาสให้ได
0: ้เพราะคนอื่นๆเขาสถานะมั่นคงเยอะอย่างซาก้าถ้าฟิตเนี่ยตัวจริงแน่ๆนะเบลลิงแฮมอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่เบลลิงแฮมนี่ก็เพิ่งก็เปลี่ยนไอ้มอร์แกนโรเจอร์มานะก่อนเรียกไงก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยแต่ว่าพอมันได้โอกาสแล้วมันเล่นดีเลย
0: เพราะว่าทูเคิลไม่ค่อยอันนั้นใช่ไหม
1: เขาไม่ค่อยเอาซูเปอร์สตาร
0: ์ไม่ค่อยใช้เท่าไหร
1: ่ดูดิใครจะไปคิดว่าก่อนบอลโลกก็จะเป็นเอสรีคาวซ่ากับจอห์นสโตนได้เป็นตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังนี่คงไม่ไหวสโตนร่างกายไม่ได้ไง
0: สโตนนะ
1: นี่ก็เลยต้องใช้เกอีไปไม่ฝืนกองหลังนี้อังกฤษนี่ขี้เหร่เหมือนกันว่าเลยใช่ไหมถ้าดูจากชื่ออย่างเดียว
0: ถ้าดูจากรายชื่อสุดท้ายมันต้องมาดูว่าเล่นเข้าขากันแค่ไหนนะแบ็กซ้ายโอเรลี่แบ็กขวาคอนซ่าคู่เซนเตอร์เป็นเกฮียืนคู่กับคอนซ่า
1: แบ็กซ้ายนี่เอาลุยทอมอันนี้ก็น่าจะมันนะ
0: มันแบบว่ามันแข็งแกร่งอะนะเล่นแบบเล่นแข็งแกร่งอะ
1: จังหวะบุงจังหวะบุงมาแต่ว่าแหมก็ว่าไม่ได้เพราะโอเรลี่มันก็มาดีจริงๆกับซิตี้
0: ในช่วงท้ายเป็นตัวสอดขึ้นมาทำประตูได้ด้วย
1: แต่ก็ต้องดูแบบดูระบบทีมนี่ไงอย่างเป๊ปมันทำมันได้
0: แล้วจาเรลคอนซ่าก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างกับเลเวอร์นะ
1: ไม่ก็ไม่ได้ดูเลยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่กลายเป็นเทรนด์อโนหลุดไปแล้วก็เป็นคอนซ่าเข้ามาแทนคือเหมือนถูกเครื่องเขาจะชอบนักกองหลังที่เล่นได้หลายตำแหน่งทั้งนั้นเลยนะดูเลยไล่ดู
0: อย่างก็เป็นเซนเตอร
1: ์อย่างน้อยได้ที่สองตำแหน่งใช่ไหมไอ้เจสเปนนี่ซ้ายขวาลิลาเมนโตนี่ก็ซ้ายขวาได้หมดไอ้ควอนซ่านี่แบ็กได
0: ้แบ็ก
1: วิทฟิลได้เดี๋ยวก็รู
0: ้เดี๋ยวรู้กันนะครับเปลี่ยน5ตำแหน่งนะครับวันนี้นะครับอังกฤษต้องการชัยชนะนะครับเป็นการการันตีว่าจะเข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มตัวเองนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางที่ค่อนข้างจะสดใสในรอบน็อกเอาท์
1: ครับ
0: นะครับจะเบากว่า
1: น
0: ะฮะ
1: จริงๆข้อความก็ส่งมาคุยกันได้นะ
0: ใช่ครับ4689899
1: นะก็มีมาบ้างปะปายนะตอนนี้เหงาเลยฮะส่งมาได้นะ มีถามว่าอะไรนะอ๋อนี่น่าจะถามช่วงที่แล้วมั้งคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปพากโมโนบ้างไหมก็ไปนะเห็นไปอยู่นะทั้งสนทั้งอู๋อะนะบอลโลกนี่ก็พากอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็มีถามว่าคาฟูแบ็คขวาทีมแชมป์บราซิลสมัยพีคๆเนี่ยเลสโบสอนไหนโรม่า
0: เนาะแล้วก็ไปมิลาน
1: นะก็คือส่วนใหญ่ที่จังหวะที่เขาพีคๆอยู่ในอิตาลีเนี่ยแหละ
0: ใช่
1: โรม่ากับมิลานโอ้โหตอนนั้นคาฟูนี่ปีแล้วพี่94นะ92 22นี่เนาะ
0: ที่ได้แชมป์โลก
1: เนาะเพราะว่าปี94มันเป็นในนี่ไงแบ็คซ้ายเป็นโรนัลโด
0: ก็
1: แล้วก็บังโก้แบ็คขวานี่ใครวะเจซินโญ่ยังไงผมยังจำได้
0: ใช่ไหม
1: ใช่แจซินโญ
0: ่ดุงก้าเป็นกัปตัน
1: ไม่ใช่เพราะที่แจซินจอจินโญ่ไม่ใช่แจซินโญ่
0: จอจินโญ่
1: เพรา
0: ะที่มาเมืองไทยครับ
1: แจซินโญ่บอกกูลุงไม่ได้เล่น
0: จอจินโญ่ที่มาคุมไงบุรีรัมย์เหรอ
1: ใช่คนนั้นแหละที่อยู่แป๊บเดียว
0: คนนั้นแหละ
1: นั่นแหละ
0: คนนั้นแหละอันนั้นโคตรเก่งเลยนะ
1: เก่งมาก
0: เป็นพ่อขวาจอมบุก
1: ใช่แล้วก็นี่แหละคาฟูมาปี2002เนี่ยเก่ง
0: แล้วก็เป็นยุคของคาฟูกับ
1: คาร์ลอสคาฟูคาร์ลอสโอ้โหคู่กันเลย
0: แล้ว
1: ใครเล่นวินนิ่งเนี่ยโอ้โหเพิ่นบราซิล
0: คาฟู
1: เ
0: มโอนาโดกับจอร์จินโญ่นี่ก็โอเคแล้วนะ
1: ใช่แต่เดโอนาโดมันเล่นได้แค่ประมาณครึ่งทัวร์นาเมนต์ก็ไปตีศอกใส่โดนแบนแล้วก็เป็นอีตาบังโก้เดี๋ยวมาเล่นแทน
0: คาร์ตาบ็อกไม่ใช่คาร์ตาบ็อก
1: ไม่ใช่คาร์ตาบ็อกอันนั้นกองหน้าอันนั้นบังโก้กองหน้าเม็กซิโก
0: แล้วก็บังโก้
1: ที่แบ็กซ้ายตัวอวบๆหน่อยอ่ะ
0: ยิงฟรีคิกดี
1: ๆเท้าหลังไหนที่เคยยิงตอนเคยอยู่เจนัวไปยิงลิเวอร์พูลใน
0: อ
1: ยู
0: ่ฝั่งบอลโลกก็ยิงมั้ง
1: ยิง
0: คุ้นๆอยู่นะ
1: โอ้แต่บราซิลชุดปี94แล้วตัวเพียบเลยใช่ไหมล่ะพ่อเดียโก้กาตาล่าอยู่ชุดนี้มั้ง
0: โรซินวา
1: ใช่ไหม
0: โรซินวาคาร์ลอส
1: มาซินโญ่เลย
0: มาซินโญ
1: ่นะก็
0: คาโฟก็แล้วแหละโรม่าแล้วก็เอซิมิลาน
1: แต่ว่าไปปีนั้นบอลโลกที่อเมริกาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมาเช้าอะไรขนาดนี้นะไม่ใช่ไม่ดีเวลาเตะหรือว่าเราไม่ได้ดูว่าตอนเช้าเราเรียน
0: เรียนด้วย
1: ผมจำได้ผมชอบดูตอนกลางคืนโลกตอนนั้นเรียนอยู่เทคนิคแล้วเดี๋ยวเทคนิคปช.
0: คือจริงๆคราวนี้นึกว่าจะได้ดูนะเพราะว่าเป็นคนนอนดึกไงแต่ก็กลายเป็นว่าพอนอนดึก
1: ลองพยายามแล้วไม่ไหวเจอบางคู่แต่11โมงเนี่ยบ้าก
0: ลางวันก็ทำอย่างอื่นอ่ะกลางวันทำอย่างอื่นกลางคืนก็กลายไปต้องเลือกดู
1: ใช่นะครับเลือกดูเป็นคู่ๆไปเดี๋ยวช่วงนี้เราเนาะพักกันพี
0: ่ครับ

0: เดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับแล้วมาพบกันในช่วงหน้านะครับ
1: ครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในเวิลด์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: Mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเนา
1: ะ
0: ครับนะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงเขาเรียกว่าก่อน
1: ผมโรง
0: นะก่อนที่ฟุตบอล คู่2คู่แรกจะเตะกัน
1: ใช่
0: เป็นครับนะครับเกมของกลุ่ม L นะครับโครเอเชียกาน่าแล้วก็ปานามากับอังกฤษ
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ก็มีความหมายหมดเลยนะฮะทุกอันดับมีความหมายหมดนะครับเพราะว่ามันหมายถึงเส้นทางด้วยเนาะในรอบน็อกเอาท์นะครับว่าคุณจะไปเจอไหนทีมใครอะไรยังไงนะครับอย่างญี่ปุ่นเจอบราซิลอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คือเข้าที่ไหนคือกลุ่มเนี้ยเข้าอันดับไหนก็หนัก
1: ใช
0: ่นะครับไปเจอบราซิลนะครับหรือไม่ก็ดีไม่ดีอันดับ3ไปเจอฝรั่งเศสมั้งผมจะไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบหนักๆทั้งนั้นนะครับ
1: สถานการณ์ก่อนเกมเลยอังกฤษก็นำเป็นจ่าฝูงนะก็มี4คะแนนเท่ากันหน้าแต่ประตูได้เสียได้ดีกว่า
0: ครับ
1: บวก2นะครับแล้วก็กันหน้าที่2 4แต้มเท่ากันนะครับอันดับ3

0: เอเชียมี3คะแนน
1: เพ
0: ราะฉะนั้นโอ้โหถ้าโกถ้าโกเอเชียนี่ถ้าไม่แพ้ก็น่าจะเข้าเน
1: า
0: ะ4คะแนนนะ
1: เข้าแน่ๆ
0: เข้าแน่ๆ
1: นะครับคือบางทีเนี่ยก็เอาเข้าไว้ก่อน
0: เออ
1: นะฮะ
0: แต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็ชนะไปเลยชนะก็นี่ก็เผื่อถ้าอังกฤษไม่ชนะปานามาจะได้แชมป์กลุ่มด้วยนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยอย่างต่ำๆนี้ที่3เข้าแน่ๆนะครับอังกฤษกับกาน่าเนี่ยเข้าแล้ว
1: ใช
0: ่ก็นั่นแหละก็ชิงแชมป์กลุ่มกันนะครับ
1: แล้วก็หลายชื่อก็ออกมาแล้วด้วย
0: ใช่ก
1: ็นะครับสำหรับทางทีมชาติอังกฤษ
0: เดี๋ยวไปย้ำของอังกฤษอีกทีน้องพี่นะ
1: ใช
0: ่เออนะครับ
1: นะครับ
0: อังกฤษพี่เอาเลย
1: นะ
0: เอาเลยพี
1: ่ผู้สำรวจตัวเป็นพิกฟอร์ด
0: ครับ
1: นะครับคู่เซนเตอร์นะครับเป็นเกฮีเยนคู่กับเอสปิคอนซา
0: ฮะ
1: แบ็กซ้ายนะครับนิโก้โอเรรี่ทางขวาเป็นจาริโอคอนซา
0: ครับ
1: นะครับคู่มิดฟิลด์นะครับจูเป็นเบ็คแฮมกับเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับตัวรุกมีมาคัสแรชฟอร์ดทางซ้ายนะครับซาก้าทางขวานะครับแล้วก็หน้าต่ำนะเป็นมอร์แกนโรเจอร์กองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับตัวสำรองก็เปลี่ยน5คนนะจากเกมที่เสมอกับกาน่านะครับสำรองก็เป็นเดคแคนไรท์จอห์นสโตนก็ที่เหลือนั่นแหละนะครับกอร์ดอนก็โดนดรอปไปนะครับแล้วก็มีทัศนะต่างๆเนาะจากพวกพันดิตพวกกูรูอะไรทั้งหลายนั่นแหละ
0: ครับ
1: นะครับโน่นนั่นนี่นะอย่างเทเลอร์ที่เราคุยกันไปก็บอกว่าก็พอใจนะครับกับหน้าตาของทีมที่ออกมาแบบนี
0: ้จะถูกใจ
1: ใช่นะครับแล้วก็มีพอลโรบินสันอดีตผู้สำรวจตัวทีมชาติอังกฤษเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับพอลโรบินสันนี่พูดถึงจาเดลควอนซ่านะครับที่วันนี้นี่ต้องสตาร์ทเป็นแบ็คขวาแทนลิสเจ
0: ม
1: ส์นะครับอยู่เลเวอร์คูเซนนะครับอยู่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่ไม่ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอด้วยนะครับฤดูกาลล่าสุดกับเลเวอร์คูเซนอันนี้โรบินสันพูดนะ
0: ครับ
1: เล่นไป44นัดนะครับรวมถึงแชมเปี้ยนลีก11นัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์มีแน่นอนนะครับสำหรับพอลโรบินสันนี่บอกว่าไม่ได้เป็นห่วงเลยไม่ได้เป็นกังวลในการใช้จาเดลควอนซ่าเล่นแบ็คขวาเลยนะครับก็เรียกว่าเล่นได้นะครับประสบการณ์ก็มีนะคร
0: ับแล้วก็วันนี้ทีมชาติอังกฤษจะใส่เสื้อสีแดง
1: ครับ
0: ชุดสีแดงลงสนามนะครับก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ใส่ชุดสีแดงลงสนามนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก2018รอบควอเตอร์ไฟนอลกับสวีเดนนะซึ่งวันนั้นนี่แฮร์รี่แม็กไกวร์มงพังประตูได้ด้วยอันนี้ BBC เขาเขียนนะนะครับแล้วก็ที่มีสถิติต่างๆที่น่าสนใจก็คือแฮร์รี่เคนนะครับวันนี้ถ้ายิงประตูได้ก็จะกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของอังกฤษแบบเดียวๆแล้วนะขึ้นเป็นคนเดียวแล้วตอนนี้ก็คือยิง10ประตูเท่ากับแกรี่ลินีเกอร์อยู
1: ่
0: แล้วก็ลุ้นเป็นในนี้ด้วยเป็นนักเตะคนแรกนะครับที่คว้ารางวัลรองเท้าทองคำในฟุตบอลโลกได้มากกว่า1ครั้งเคยได้ปี2018ยิงกี่ลูกนะเคนมีแฮตทริกไหมยังนะเดี๋ยวนะดูก่อน World Cup ใช่ไหมตืดตืดจะมีสถิติอยู่นะฮะแต่ที่แน่ที่จำได้จะเป็นพวกเมสซี่นี่ไง5ประตู
1: สาม
0: โกนี่สถิติต่างๆปุ๊บมีโอ้โหมันก็ขึ้นมาให้น้อยแล้วเกินเมสซี่5ประตูเออร์ลิงฮาลันด์4ประตูเอ็มบัปเป้4ประตูเดมเบเล่4ประตูวินนี่ซีอุสจูเนียร์4ประตูแต่ไม่มีแฮร์รี่เคนแม่เนี่ยผมดูของ FIFA ดีกว่าวันนี้ผมดูของ Google ไงขึ้นมาแค่4-5อันดับเองฮะเคนนี่ก็ถ้าไม่ติด4ก็น่าจะมี3เออเพราะว่าไปเจอนี่ไงมนดำไงกับเกมจากการหน้าเจอหมอผีเอาแช่งเลยยิงจ่อข้ามคานนะฮะแฮร์รี่เคนนี่โอ้พวกนี้มี2ลูกเองพี
1: ่โอ้ก็นัดแรกอะนะ
0: เออนัดที่2นี่ก็
1: นัดที่2กับการหน้าก็0-0
0: มืดไปนะฮะเจอมนดำก็ไปเออทีนี้ตั้งการยิงเท่าเคนนะยิง2ลูก
1: 2ลูกแล้วมันยิงสวย2ลูกนะ
0: พี่โดก็2ลูกนะพี่โดโอ้โหใครบอกพอเมสซี่ยิงนี่โดต้องยิงแล้วอยู่ไม่ได
1: ้เอ๊ะโอ้โห
0: โปรตุเกสที่วันไหนนะพี่โปรตุเกสวันอาทิตย์เนาะ
1: ยังเหลืออยู่อีกเหรอ
0: โปรตุเกสก็เหลือกรุ๊ปเคไง อ๋อวันนี้ไงพี่เดี๋ยวเจอโคลอมเบียนะครับ6:30 ดูพี่โด
1: กูดึก

0: แล้วเจอทีมแข่งเนี่ย
1: เจอโคลอมเบ
2: ีย เจอกันเองอ่ะ
0: ใช่
2: นะครับวัดว่าใครจะเข้านะครับแต่ก็สถานการณ์ในโคลอมเบียก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่ไงตอนนี
0: ้
2: นะครับ
0: แต่ดูแล้วถ้าโดยิงได้ในเมสซี่ก็ยิงหนีกันเลยเจอจอแดนเนี่ยโหหวานเจี๊ยบเลย
2: คือถ้าลงตอนไหนก็นะมีลุ้นอ่ะ
0: ก็น่ายิงตอนนั้นนะ
2: ครับถึงบอกเลยถ้าผมเป็นโค้ชนี่ก็เอาลงนะจะให้กันยิงแบบทิ้งทวนอ่ะ
0: ใช่ก็ให้ทำสถิติไป
2: ทำสถิติอ่ะว่าง่าย
0: แล้วก็เดี๋ยว
2: จะเป็นตัวสำรองอะไรก็ว่ากันไป
0: โอ้อ๋อวันอาทิตย์ก็จะเริ่มเป็น32ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะ
2: ก็ไม่พัก
0: ใช่ก็จะเป็นคู่แรกก็อย่างที่เรียนไปจะเป็นแอฟริกาใต้กับแคนาดานะครับเตะที่ไหนเนี่ยดูสนามเด้เตะที่เตะที่อเมริกา
2: โซฟายที่โซฟาย
0: นี่ก็ชื่อสนามอะไรนะนิวยอร์กยูซีนันเมดไลท
2: ์ของลอสแองเจลิสอ่ะ
0: ก็เป็นลอสแองเจลิสสเตเดียมที่ตั้งจริง
2: ไงลอสแองเจลิสสเตเดียม
0: ในทั่วโลกจะเรียกประมาณนี้เราอาจจะงงๆหน่
2: อ
0: ยทุกวันนี้ผมยังจำไม่ได้เลยพอมันเปลี่ยนเป็นชื่อสนามเป็นชื่อเมือง
2: ก็ซัดเลย
0: นะ
2: ครับ
0: นะก็โหถือว่าก็เผื่อแป๊บเดียวที่เตะมาเดือนแล้วนะบอลโลกนี่จะเดือนแล้วใช่ไหมเริ่มวันที่11นะปีนี้โอ้โหเกือบ2เดือนนะมั้ง
2: 39วันไง
0: แล้วก็แชมป์โลกนี่เตะเพิ่มนัดนึงใครได้แชมป์ก็จากเดิม7
2: คือจำนวนทีมมันเยอะขึ้นก็จริงอ่ะแต่ว่าเขาก็แบ่งกลุ่มแล้วก็เตะเท่าเดิมแหละ
0: ใช่
2: นะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยมันนานขึ้นแค่นั้นเอง
0: เพิ่มมารอบนะครับแต่ดูแบบไอ้สถิติอย่างไอ้ยิงไม่น่าเอามาเคลมนะผมยิงประตูเยอะสุดอะไรเงี้ยเพราะมันเตะเยอะกว่าทุก
2: คนใช่
0: ทางด้านที่สอง
2: สี่ป้าเขาโม้ไง
0: เออ
2: รอบแรกยิงไปเท่านั้นแล้วเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าจำนวนเกมมันเยอะกว่า
0: ใช่
2: เออ
0: มันต้องเยอะนะฮะส่วนข่าวอื่นนี้ก็มีอย่างอิซักเฮียนใช่ไหมเซนเตอร์แบ็กของทีมชาติสวีเดนนี้ก็ไปคนละนะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับอันนี้เจ็บจากเกมอะไรวะเก็บเกมอะไรวะเนี่ยเสมอญี่ปุ่นมั้ย 1-1 นะฮะ
2: นั่นล่าสุด
0: ก็ล่าสุดจะตัวออกมาขอบคุณแฟนบอลแล้วฮะ
2: ปิดฉาก
0: ก็น่าเสียดายที่โทรนาเมนต์จบเร็วจบเร็วกว่าชาวบ้านหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องลุ้นด้วยว่าต้องผ่าหรือเปล่าแต่ไม่ได้ระบุนะว่าเจ็บตรงไหนเนี่ยแค่ตามข่าวเลยบอกว่าแค่เจ็บหนักเลยนะฮะนะฟุตบอลโลกนะก็อีกคนก็อุกาเต้ไงแต่อุกาเต้มันตกรอบไปแล
2: ้
0: วไม
2: ่
0: มีผลอะไรนะฮะก็ไม่มีอะไรนะข่าวบอลโลกช่วงนี้ก็ส่วนอ่ะ
2: อ
0: ี
2: กคู่หนึ่งไหมล่ะ
0: แถมรายชื่อคู่โคอิชิให้หน่อยแล้วกันเผื่อท่านใดรอติดตามอยู่นะครับตัวจริงของโคเชียก็มีผู้สับตัวก็เป็นลิวาโควิชนั่นแหละครับแนวรับนี่ก็สตานิสิตสุตาโลนะคร
2: ับ
0: ปอนกาชิตแล้วก็โอนี่ใช้อีวานปริสิตไปเล่นเป็นแบ็กนะตรงกลางนะครับใช้โอ้คู่เก่าเลยลูก้าโมดิตกับมาเตโอโควาชิตนะครับแนวรุกเป็นวราสิต
2: ครับ
0: เปตาซูชิตแล้วก็บาตูรินาครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เฮียโยงนะอันเต้บูดิ
2: เมีย
0: ส่วนกาน่าก็มีพี่เอาไหมนะฮะ
2: กาน่าผู้สับประตูนะครับอาซาเร่นะครับก็หลายคนเราอาจจะไม่คุ้นชื่อเนาะ
0: ใช่
2: นะครับผู้เซนเตอร์นะครับเป็นทางลูคัสเซนโอ้ชื่อเป็นชื่อแปลก
0: ๆ
2: นะครับลูคัสเซนนะครับยืนคู่กับทางอันเจตีนะครับทางขวาเป็นเซนายานะครับทางซ้ายเป็นเบนซ่ามิดฟิลด์นะครับมีซีโบมีโอวูซูแล้วก็มีปาเ
0: ต้
2: นะครับกองหน้านะครับอันนี้ก็คุ้นแน่ๆนะครับเซเมนโยนะครับจอแดนลายิวนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางซูเลมาน่าชุดใหญ่มาเลยนะครับสูสีแหละคู่นี
0: ้
2: นะครับกาน่าก็บอลแข็งแรงอะเนาะนะครับแล้วก็เกมรุกก็อันตรายอยู
0: ่
2: นะครับในขณะที่โปรตุเกสก็เอ้ยไม่ใช่โปรตุเกสดิโครเอเชียบอลเก่าอะเนาะ
0: บอลเชิงบอลเชิง
2: บอลเชิงนะครับ
0: ก็โอ้ล้มยากนะผมยังเซอร์ไพรส์เลยอังกฤษนัดแรกชนะโครเอเชีย 4-2 ตกใจมันโอ้โหมันยิงเยอะยังวะ
2: คือโคเชียอาจจะดูแบบยังไงเดียอาจจะดูเหมือนไม่ดุดันไม่อะไรมากแต่ว่าก็เป็นบอลประสบการณ์อ่ะนะ
0: ใช่เผื่อไม่ได้
2: บอลอะไรพวกเนี้ย
0: อืม
2: นะครับคิดว่าเอาอยู่ไหม
0: กาน่าเหรอ

0: ว่าเสมอแหละคู่นี้ดู
1: เสมอกอดคอ
0: เออ
1: กอดคอเข้าแล้วอังกฤษก็จะเป็นที่หนึ่ง
0: ใช่
1: นะครับถ้าเสมอจริงๆอะนะโคเอเชียก็จะเป็นสี่ใต้ไหมก็เข้ารอบ
0: ผมว่ากันหน้ามันก็ไม่น่าชนะโคเอเชียได้เอาจริงนะเออถ้าจะมีใครชนะผมว่าโคเอเชียนะแบบเนี้ยใช่ไหมถ้าชนะก็จะเป็นกี่แต้มว่าเจ็ด
1: บอลระบบ
0: ก็เจ็ดหรือหกนะโคเอเชียก็จะเป็นหก
1: แต้มตอนนี้มีอยู่สามแต้ม
0: แต้มนี้ก็เข้าเลยไม่ต้องลุ้นอะไร
1: เข้าเลย
0: เผื่อได้แชมป์กลุ่มด้วยถ้าอังกฤษไม่มีปัญญาชนะพนมาขึ้นมา
1: ก็น่าจะชนะแหละ
0: เออ
1: นะครับส่วนกาน่าเนี่ยเข้ารอบเข้ารอบอยู่แล้วนะครับ
0: เข้ารอบอยู่แล้ว
1: ตอนนี้มีอยู่4แต้
0: ม
1: นะครับถ้าแพ้ก็ยังไงก็เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดหนึ่งใน8ทีมแน่ๆ
0: แต่โคเอเชียเนี่ยต้องมีแต้มนะวันนี้
1: จำเป็นต้องมีแต้ม
0: เออเพราะมีแค่3คะแนน
1: ใช่ถ้าจะให้สนุกก็ต้องให้กาน่านำก่อน
0: อุ้ยสนุกแน่นอนนะ
1: อันนี้สนุกแน่ๆนะครับเพราะว่าสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะครับที่โคเอเชียอาจจะตกรอบได
0: ้กลัวจะไม่เอาเลยดิต่างคนต่างติ๊กชึ่ง
1: เหมือนในคู่ไหนนะที่เขาติดบอกว่ามันติดชึ่งกันแล้วก็จูงมือเข้ารอบไปก็มี
0: เ
1: ลยคือบางทีมันเอาแค่เสมอไง
0: ใช
1: ่นะครับแม้มันจะมีคู่ไหนนะวันนี้อีกคู่นึงนะเนี่ยแอลเจเรียกับออสเตรียเนี่ย
0: โอ้โห
1: เนี่ยแอลเจเรียกับออสเตรีย
0: ครับ
1: นะครับถ้าเสมอรู้สึกว่าจะจูงมือกันนะ
0: ก็ดูน่าจะจูงไงดู
1: ถ้าเสมอนี่อาจจะจูงมือกันนะครับเอออาจจะจูงมือกันเข้ารอบเลยนะครับซึ่งไอ้ทีมที่โชคร้ายอ่ะแต่ก็โทษใครไม่ได้ก็โทษตัวเองก็คือเกาหลีใต
0: ้
1: นะครับก็ไปพึ่งพาไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือออสเตรียกับอาร์เจเรียเนี่ยก็มี3แต้มเท่ากัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากเสมอเนี่ยแบบว่าเฮ้ยเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่มีหรอกมันไม่มีการเตรียมกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าหากเขาเสมอกันจริงๆอ่ะก็จะมี4แต้มทั้ง2ที
0: ม
1: นะครับมันเข้าแน่ๆนะครับทีมอื่นก็จะลำบากเลยนะครับรวมไปถึงอิหร่านด้วยนะครับอิหร่านเกาหลีใต้ก็อาจจะสูญพันธุ์เลยนะครับจะเหลือญี่ปุ่นเนาะจะเป็นเอเชียรวมถึงออสเตรเลียด้วยถ้านับนะนะ
0: เดี๋ยวต้องรอภาพชัดๆอีกทีแต่ว่าใครให้หมดก่อน
1: เดี๋ยววันนี้รู้เรื่อง
0: เออใครเราก็จะเริ่มเห็นภาพลึกๆต่อไปแล้วว่าเออใครมีโอกาสจะได้เข้ารอบใครมีโอกาสจะได้ไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกนะฮะก็คือก็อย่างที่เรียนอย่างที่เรารู้กันแหละคือไอ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวไงมันต้องเขาเรียกว่าเวลาจับสลากเนี่ยดวงมันต้องดี
1: เส้นสายเส้นทาง
0: เส้นทางเงี้ยเหมือนในแชมเปี้ยนลีกเงี้ยบางทีที่ได้แชมป์เนี่ยโอ้โหก็เจอทีมจับไปเจอทีมบอลทอนนิ่งตลอดทั้งสายจนมันมาเจอแข่งจริงก็รอบตัดเชือกรอบอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะครับเจ้าภาพนี่ก็โอเคนะมากันครบเลยเน
1: า
0: ะรอบ
1: ได้หมด
0: เออ32ทีมสุดท้ายก็สมกับที่จับฉลากกันมานั่นแหละโอ้โหแต่ละทีม
1: เม็กซิโกชนะรวดเลย
0: เม็กซิโกชนะรวดดูสายเม็กซิโกดิก็น่าชนะรวดอยู่นะฮะ
1: มีเกาหลีใต้นะ
0: ฮะ
1: แต่เกาหลีใต้ไปแพ้เม็กซิโกเพราะประตูไง
0: เออดูสายสหรัฐดิพี่สายสหรัฐนี่คือจริงๆอ่ะที่เก่งไว้น่าจะเป็นตุรกีที่เข้านะ
1: ตุรกีใครไปเจอไว้ไง
0: ใคร
1: กูแลหรือใครอ่ะ
0: ไปเจอว่า
1: ที่เขาบอกว่านัดแรกเจอใครออสเตรเลียป่ะหรือเจอใครนะที่ไปเหมือนกับพูดประมาณว่าแบบชนะแน่ๆ
0: ออสเตรเลียโดนไป 2-0
1: โดนไงก็จะไปเจอไงแล้วก็ไปเลยครับนัด2ก็แพ้มาชนะนัดที่ไม่มีความหมาย
0: นับตั้งแต่นั้นมาก็ไปยาวเลยเพราะนั้นฉะนั้นสหรัฐแต่เกมสุดท้ายซึ่ง
1: ก็คือไม่มีความ
0: หมายแล้วไงสหรัฐจะแชมป์ไปแล้วนะครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแชมป์กลุ่มเป็นสหรัฐแล้วที่ผมดูผมกล่าวว่าไอ้แชมป์กลุ่มนั้นเป็นตุรกีและสหรัฐจะเข้าที่2โอ้โหกลายเป็นว่ากลายเป็นออสเตรเลียเว้ยได้รองแชมป์กลุ่ม
1: ก็คือเต็งกลุ่มร่วงไง
0: เออหลายกาดมากเลยสมแล้วที่เป็นทีมในอาเซียนเรานะครับสำหรับออสเตรเลียพอนเทคมาเตะอาเซียนเชย
1: เออ
0: น
1: ะ
0: เออส่วนกลุ่มเม็กซิโกนี่เซอร์ไพรส์ไหมพี่เม็กซิโกแอฟริกาใต้เกาหลีใต้กลายเป็นเช็คตกรอบเลย
1: เช็คจริงๆขึ้นมาบอลก็ไม่ได้มีอะไรนะ
0: เออตกรอบแบบโอ้แพ้เกาหลีใต้ด้วยใช่ไหมนัดแรก
1: แพ้
0: เกาหลีใต้2-1กลายเป็นเนี่ยผมว่าไอ้เซาท์แอฟริกาเนี่ยแหละที่เซอร์ไพรส์
1: ก็ได้มาชนะเกาหลีใต
0: ้เออนะครับก็
1: เกาหลีใต้จริงๆถ้าเสมอก็เข้าไปแล้ว
0: ใช่ไปพลาดดีท่าไหนกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทำตัวเองแหละที
1: ่ก็โดนวิจารณ์เยอะเพราะว่าเล่นติดชึ่งแล้วก็อย่างที่อะไรไปดรอปเดือบอะไรดรอปซนดรอปอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็เล่นบอลไม่ดูดันเท่าไหร
0: ่ตอนแรกผมคิดว่าจะสบายนะผมเห็นชนะเช็คเนี่ยเพราะว่าเทียบมาตรฐานบอลเช็คแอฟริกาใต้ผมว่าเช็คแข็งหมดนะกลายเป็นว่าเอ้านะครับก็เช็คนี่ก็
1: ไม่เอา
0: ไปเสมอแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็แพ้เกาหลีแล้วก็ไม่เอาอะไรละแพ้เม็กซิโกยับเลยนะสุดท้าย 3-0
1: เม็กซิโกก็มาดี
0: เม็กซิโกมาดีได้กำลังใจในบ้าน
1: ครับ
0: ส่วนแคนาดานี่ก็โอเคนะเข้าที่2
1: ก็เรื่อยๆมาเรียง
0: ๆก็สายถือว่าไม่แข็งมากนะสวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแต่กาตาแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานของพวกเขาอ่ะผมว่าก็ยังดูเป็นรองพวกสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะ
1: ก็เนี่ยเดี๋ยวรอบ32ทีมแคนาดาจะเจอกับแอฟริกาใต้คือรองแชมป์อันดับ2ของกลุ่ม AB เนี่ยมาเจอกันนี่
0: เจอกัน
1: นะก็ดีใจกันทั้งคู่อ่ะพูดตรง
0: ๆเออ
1: แอฟริกาใต้ก็บอกว่า
0: ก็ไม่กลัวแคนาดา
1: เออกูเอาอะอะไรอย่างเงี้ยแคนาดาก็บอกเอาเว้ย
0: ก็ดีนะ
1: ดีดีเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: เลยก็นั่นแหละนั่นแหละเออนะครับก็เคยมีผมไปอ่านในตามเน็ตมันมีคนอะไรฮะถือว่าเห็นดังแบบในจอดิอะไรฮะโอ้โห
1: แล้วโอ้โหคือเนี่ยกำลังดูเขาเรียกว่าสายไงประกบผู้โน่นนั่นนี่อย่างเงี้ยคือเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยจะเจอกันเร็วสุดรอบ16เลยนะ
0: มีโอกาสสอยตั้งแต่รอบ16เลย
1: รอบ16ทีมเลยครับ
0: ซึ่งมันหนีกันไม่ได้เลย
1: โอ้โหมันคือไม่ได้ไปเจอกันในรอบลึกกว่านี้
0: พี่คิดว่าอาจจะเป็นปารากวัยเจอสวีเดนว่าปารากวัยเจอเยอรมันนะฝรั่งเศสเจอสวีเดนฮาเลยนะฟีฟ่ากุมขมับเลย
1: ว่าไม่รอดทั้งคู
0: ่เออ
1: ปารากวัยกับสวีเดนไม่น่ารอดทั้งคู
0: ่กลายเป็นปารากวัยสวีเดนมีขายตัวทิ้ง
1: เออมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ
0: ์แคนาดานี่ถ้าสมมติหลุดแอฟริกาก็มีโอกาสแข่งทั้งคู่นะทั้งเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนี่ไม่รู้ใครเป็นใครนะผมว่าโมร็อกโกสู้ได้เนเธอร์แลนด์เนี่ย
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: เนเธอร์แลนด์ก็ฟอร์มดีจริงนะเกมบุกนะ
0: ใช่นะครับโมร็อกโกนี่ก็คือเกมลุกเจอเกมรับเลยโมร็อกโกรับแน่นนะฮะแต่ผมว่าไอ้คู่นี้ใครชนะก็คงจะผ่านแคนาดาหรือแอฟริกาใต้ได้กันแล้วก็ไปตัดเชือกกับเยอรมันหรือฝรั่งเศสเอ้ยไม่ใช่
1: ล
0: ็
1: อบควอเตอร
0: ์แม่
1: คือดูสายก็สนุกอะนะ
0: แต่ดูสายแล้วเนี่ยไอ้เยอรมันกับฝรั่งเศสใครหลุดไปนี่ก็ไปไกลเหมือนกันนะใครหลุดมา
1: ใช่เพราะว่ามันจัดการกันเองแล้วไง
0: ดูแล้วน่าจะหลุดถึงรอบตัดเชือกเลยอ่ะ
1: ฮะ
0: เออนะครับนี่ไงถึงบอกว่านี่แหละจับฉลากนี่แหละสำคัญนะครับแบ่งสายเนี่ย มีข่าวอะไรไหม
1: ก็ฮือฮาสุดเรื่องย้ายทีมก็เป็นกอนซาโลรามอส
0: อ๋อ
1: ที่ไปซิมิลานเรียบร้อย
0: ฮะ
1: แพงสุดเลยนะ70 ล้านยูโรครับ
0: คือเป็นแพงสุดของ
1: ของ
0: เอซีมิลาน
1: อ
0: ู้คือเปเช่เขาเก่งเน
1: า
0: ะเขา
1: ขายกองหน้าตัวสำรองอ
0: ่
1: ะ
0: เออ
1: ที่70 ล้านอ่ะ
0: แทบไม่ได้ใช้อ่ะกองซาโลลามอสอ่ะยังขายได้ราคาขนาดเนี้ย
1: ก็ต้องดูว่าจะไปคืนฟอร์มได้หรือเปล่าเนาะ
0: ใช่
1: เพราะเล่นอยู่ลีกโปรตุเกสกับทีมชาติแล้วก็พอได
0: ้โอ้แต่ผมว่ามิลานผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะมันไม่มีตัวอื่นแล้วถ้าราคาขนาดนี
1: ้แล้วมีเงินด้วยเนาะ
0: เออใช่ป่ะกองซาโลลามอสนี่มันไม่รู้เราอาจจะไม่ได้ดูเขาเล่นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในแชมเปี้ยนลีกเขาก็ได้ลงกระท้ายเกมอะไรเงี้ย
1: เนาะไม่ได้เป็นตัวหลักอ่ะนะ
0: เออในทีมชาติก็เจอพี่โดขวางอยู่ไม่ได้เล่นหรอก
1: พอโดลงก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าด้วยนะ
0: คือถ้าลงโดลงมาแล้วยิงได้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็หมดสิทธิ์แหละลามอสอ่ะเพราะเอาจริงเขาตอนเขาลงมามันก็เขาก็ไม่ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาดีกว่าโรนัลโดไงเออนะฮะส่วนอื่นๆเหรอก็มีนิคัสซูเล่ไม่ใช่นิคัสซูเล่อ๋อไม่ใช่นี่หว่านี่เป็นมัตติอัสซูเล่ของโรม่าเขาย้ายไปเล่นในซาอุนะครับนะครับก็เตรียมรับค่าจ้าง12 ล้านยูโรต่อฤดูกาลอยากได้ตังค์แหละนะฮะก็มี2ทีมที่อยากได้เป็นอันอารีกับอันตริยานค่าตัวเนี่ย30 ล้านยูโรบวกโบนัสนะซึ่งโรม่าขายอยู่แล้วไม่มีปัญหานะซื้อมา 28.6 ล้านยูโรซื้อมาจากยูเวนตุสนะครับอายุเพิ่ง23เองเหรอโอ้โห
1: ได้ค่าเหนื่อยตั้ง12ล้านต่อปี
0: เพราะว่าในเล่นในอิตาลีเต็มที
1: ่12ล้านยูโรต่อปี
0: เออ2ล้านยูโร
1: เท่าไหร่นะ
0: อ๋อหมายถึงถ้าอยู่ในอิตาลีผมว่าไม่เกิน3ไม่เกิน5ถึง3ถึง5ประมาณนี
1: ้ใช่
0: นะครับ
1: ไปซาอุก็อัพโอ้โหหลายเท่าตัว
0: ก็ไปอยู่สัก 2-3 ปีอะตั้งตัวได้แล้ว
1: คือจริงๆตัวเลขระดับ10ล้านขึ้นนี่ถ้าเป็นย้อนไปสักไม่กี่ปีเองแล้วนะก็ถือว่าเป็นตัวท็อปๆแล้วนะ
0: โอ้แพงมาก
1: อย่างซาลาตันตอนอยู่แมนยูได้ไปเท่าไหร่10-16ล้านปอนด์หรือสักอย่างนึงอ่ะ
0: ถือว่าเยอะมากนะ
1: คือตอนที่เราดี
0: ตอนนั้นแมนยูใช้ค่าจ้างเป็นตัวหลอกล่อไง
1: คือเป็นตัวท็อปจริงๆอ่ะถ้าได้ค่าเหนื่อยระดับแบบ

0: เลข2หลักต่อปีอ่ะ
1: เออ
0: ตอนนี้ก็ได้ละสบายสบาย
1: โอ้แต่ช่วงหลังพูดถึงแมนยูไนเต็ดนี่ไม่มีข่าวเลยนะเรื่องฟุตบอลเนี
0: ่
1: ย
0: เงียบกริบ
1: เงียบไปเลยตั้งแต่มีข่าวกับไอ้แฟนนั้นแล้วก็เงียบไปเลยไม่มีคืบหน้าเลยว่ายังไงต่อ
0: น่าจะทำอะไรสักอย่างอยู
1: ่เออผมว่าเดี๋ยวนี่แหละ
0: แนวทางใหม
1: ่เปิดมาก็คงรู้แล้วก็ได้แล้วอะไร
0: แนวทางใหม่
1: เ
0: หมือนจะอยู่ได้คุณย่าได้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อาจจะไม่ได้ใครเลย
0: มีอยู่แล้วแต่จะคิด
1: เราอย่าไปไว้ใจตระกูลเกลเซอร์นะฮะแต่ยังไงไม่รู้นะครับว่าสุดนี่วอลวิคฮอร์สจำได้ไหม
0: วอลวิคฮอร์ส
1: นะฮะตอนนี้ก็โดนเอริกเทนฮากนะเจ้านายสุดที่รักดึงไปอยู่กับเอฟซีทเวนเต้เรียบร้อยเทนฮากนี่เขาไปทำเป็นบอลฝ่ายเทคนิคให้ทเวนเต้นะ
0: กินเต็ม
1: กินเต็มหมอละงานเนี้ย
0: คือไม่ต้องไปแบบว่าหลบซ่อน
1: ไม่ต้องหลบซ่อน
0: ถ้าเอเจนต์ฟรีอะไรไม่ต้องนะเป็นโค้ชนะ
1: ทำนี่แหละ
0: เอาเองเลย
1: เอ
0: าคนนี้มีอำนาจเต็มที่
1: ทำตำแหน่งนี่แหละพวกผอพวกนี้แหละเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนักบอลอยู่แล้วไปอยู่เลเวอร์คูเซนก็ซื้อแต่นักเตะตัวเองจนเขาไล่ออกก็โตเอริกนะ
0: ยากจนนะ
1: ฮะบ้านเขารวยอยู่แล้วไม่ใช่หรอเขาบอกว่าเฮนฮาร์มาจากตระกูลคนรวยมีเป็นตระกูลนักธุรกิจทำธุรกิจอะไรอยู่นะเออ
0: คนจำไม่ได้รู้แต่ว่าเด็กๆ
1: เป็นคนต่างจังหวัดหน่อย
0: ใช่ใช่เทเวนเต้นี่แหละมันจะมีเมืองเหมือนกับแบบเทเวนเต้เมืองใหญ่แล้วก็มีเมืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมืองเล็กเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอำเภอหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นเด็กช่างถามเด็กช่างคิดที่เขาไปถามโยฮันคัฟอ่ะจำได้ไหม
1: ถามว่า
0: ลืมแล้วจำไม่ได้แต่ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะคือโค้ชก็คือเพื่อนๆก็จะชมเป็นเด็กกล้าคิดกล้าถามกล้าตอบนู่นนั่นนี่เพื่อนสมัยเยาวชนอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมว่ามันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง
0: คือเป็นคนแบบมีไอดงไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบเป็นโค้ชเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบสอดคล้องกับตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงมาเสียรังวัดกับแมนยูจริงนะ
0: มันทำทีมไม่เป็นตัวของตัวเองไม่รู้อ่ะจริงๆตอนที่ได้เอกเทนฮากมาเนี่ยผมก็ชอบนะเพราะว่าอยากได้บอลแบบบอลภาคพื้นยุโรปอ่ะบอลทำชิ่งบอลแบบครองบอลได้อะไรอย่างเงี้ยกับอาจักก็ฟอร์มดีไงที่ไหนได้นะครับมาดีอยู่ปีน ปีแรกถือว่าโอเคนะ
1: ได
0: ้สองหรือเปล่าจำไม่ผิดนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆดำดิ่งลงมา
1: อ่าน
0: ี่ก็ไปกล่อมวอลเวคอสแก่แล้วอยู่ทวินเต้
1: 34
0: นะวอลเวคอสนะ
1: วอลเวคอส
0: อืม
1: เป็นโหตอนมาอยู่แมนยูนี่ก็ลุ้นกันแทบตายไม่ได้
0: ควรจะยิง
1: ได
0: ้ยิงอีกทีม BB สักทีมนึงอ่ะ
1: เขาเรียก
0: เบอร์ลี่บอลหมัดอะไรพวกนี้
1: เป็นกองหน้าแล้วกองหน้าแบบเอาไว้เพสคู่แข่ง
0: แต่มันยิงทุกทีมเลยนะ
1: เ
0: ราไปดูสถิติดิจริงๆเล่นเยอรมันวบบวกหรือเปล่าม ันยิงทุกทีมเลยวอลเวคอสเนี่ยแต่มันไม่ยิงกับแมนยูเนี่ยแหละ
1: ระบบตอนนั้นแมนยูก็ไม่เอื้อเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นแมนยูไม่ค่อยเปิดบอลน่ะบอลช่วงที่เขาเล่นกับเทนฮาก
0: เนี่ยตัวอยู่กับวบบวกเนี่ย69ลูกจาก124นัดอันนี้จากวิกิพีเดียนะ
1: ครับ
0: นะครับอยู่กับอาร์เซนอลก็ยิงนะครับ31ลูกจาก60นัดเฮลาเคิล20ลูกจาก64นัด
1: ครับ
0: มันยิงเยอะอย่างอยู่เบสิกตัสเนี่ยช่วงที่ย้ายมาเบอร์ลี่แล้วเล่นไม่ได้อ่ะแล้วไปอยู่เบสิกตัสนี่ก็ยิง9ลูกจาก18นัดก่อนที่จะมาอยู่แมนยู
1: ก็ถือว่ายิงไง
0: ในลีก0ลูกอยู่แมนยูอ่ะ
1: ผู้เห็นแล้วก็ท้อ
0: คือมันยิงไม่ได้เลยในลีกอ่ะวอลเวคอสอ่ะแต่เป็นกองหน้ามุ่งมั่นขยันทุ่มเทขนาดยิงไม่ได้คนเขาก็ไม่ถึงกับด่าคือไม่มาก
1: อย่างแฟนแมนยูเนี่ยขอให้ทุ่มเทเถอะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เล่นยิงได้ยิงไม่ได้คนก็เอาใจช่วยนะไอ้พวกไอ้ฮอยลุนอะไรพวกนี้นะแต่มันก็ทุ่มเท
0: มันก็ทุ่มเท
1: ใช่ป่ะอย่างเชสโก้เงี้ยคาแรคเตอร์มันได้มันวิ่งไล่นี่เหมือนโอ้โหด็อกเตอร์แรดไอ้จังหวะวิ่งเหาะเพชรแบบวิ่งเหาะ
0: ๆลงบอลเต็มรับนั่นคือแบบเต็มที่แล้ว
1: คือภาพแมนแฟนแมนยูติดตามมากทุกวันนี้ผมว่าแฟนแมนยูหลายคนยังไม่อยากให้กลับมาเลย
0: นะ
1: แต่ไม่ต้องกลัวเขากลับมาแน่นอนนะ
0: ผมก็ต้องกลับเพราะไม่มีใครเอา
1: เออแต่ก็มันก็มีข่าวว่าทีมที่อยากได้อยู่นะแต่ผมว่า
0: ไม่ใช่อาร์เซนอลใช่ไหม
1: อาร์เซนอลก็ว่าเอาอยู่นะ40ล้านปอนด์อ่ะได้อยู่นะเอาไปจริงๆเขามีปัญหาตำแหน่งปีกซ้ายนะอาร์เซนอลอ่ะเ ขาไม่ค่อย

0: ที่ชอบไปนี่กันไง
1: มาร์ตินเนลลี่
0: กับเบลมาร์ตินเนลลี่ตอสซาก็ดูช้าไปหน่อยนะครับก็นี่แหละถ้าอยากได้ได้แรดฟอร์ดผมว่าโอเคนะ
1: โอเคนะ
0: เข้าระบบ
1: สลับกับทอสซาก็ได้นะ
0: ช่วยเอาไปรับจ่ายค่าเหนื่อยแทนหน่อยแต่จริงผมก็ไม่ติดนะถ้าแรดฟอร์ดจะกลับมาแมนยูอะผมว่าเขาก็เล่นได้แหละมาอยู่กับคาริกก็ไม่ได้มีปัญหา
1: ก็คาริกก็ให้สัมภาษณ์แล้วแต่คาริกก็พูดชัดเจนนะเรื่องทัศนคติเรื่องความตั้งอกตั้งใจอ่ะพูดชัดเจนนะ
0: ก็ไม่แน่มาอยู่คาริกมันอาจจะตั้งใจก็ได้เพราะว่านี่รุ่นพี่ไงใช่ป่ะก็รุ่นพี่เล่นทันกันอยู
1: ่แต่นิสัยนะมันเปลี่ยนยากนะ
0: สันดานดีกว่าพี่ต้องสันดานแรดฟอร์ดนี่ไม่ใช่นิสัยแล
1: ้
0: ว
1: นิสัยเปลี่ยนยากจริงนะ
0: เปลี่ยนยาก
1: มันอาจจะได้นิดนึงมาแบบ
0: แรก
1: ๆ
0: แ
1: รก
0: ๆได้
1: แล้วสุดท้ายก็นะ
0: ไม่ต้องอะไรลองบาซ่าเนี่ยลองซื้อมันขาดดิซื้อไปแบบถาวรนะไม่ใช่สัญญายืมตัว
1: มันออกลาย
0: เดี๋ยวมันก็ออกลายเดี๋ยวมันก็มีมาทรงมาสายอะไรไปเรื่อยแหละใช่ป่ะแต่บาซ่าอาจจะมองตรงจุดนี้ด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจนะแต่ผมก็งงเหมือนกันนะบาซ่ามาเอาแอนโทนีกอร์ดอนไว้
1: เนาะ
0: ไปทับก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยากได้แรดฟอร์ดตั้งแต่แรกอยู่แล้วดูทรง
1: แต่ก็เป็นตัวเลือกที่แปลกอยู่ดีกับกอร์ดอน
0: แต่ก็ถ้ามองว่าตอนที่กอร์ดอนเจอบาร์เซโลนามันเล่นดีตอนเล่นให้นิวคาสเซิลก็อาจจะเป็นได้ว่าอาจจะชอบฟอร์มตอนนั้น
1: แต่ฟอร์มโดยรวมกอร์ดอนมันก็จะดีกว่าไม่ดีนะ
0: ใช่อย่างน้อยมันอันตรายโอ้โหจังหวะผมว่าเล่นในสเปนสบายอันนี้กอร์ดอนอ่ะมากองหลังสเปนไม่ค่อยเจอปีกอังกฤษแบบเร็ว
1: ๆ
0: อย่างนี้เหมือนนี่ยังไงไอ้วิลเลียมกับยามาวันเล่นสบายนะฮะพูดถึงยามาก็ดูไม่ใช่ยามาเนี่ยอันนี้เป็นนิโก้วิลเลียมอย่างที่เราเกิดไว้ในช่วงชั่วโมงแรกนะครับนิโก้วิลเลียมกับเจเรมี่ปีโน่เนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะถอนนะครับจนจอสเปนแต่ทำไปทำมาเนี่ยฟาบิโซโรมาโน่เขาบอกว่ายังไม่ถอนนะครับยังสเปนยังยื้อไว้คิดว่าน่าจะฟื้นตัวทันในรอบลึกๆปีโน่นี่มีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ข้างซ้ายนะครับส่วนนิโก้วิลเลียมนี่เจ็บคนขาหนีบนะครับกล้ามเนื้อคนขาหนีบข้างขวาหลังจากโดนอัดนะครับระหว่างการแข่งขันนั่นแหละนะครับแต่ทีมแพทย์ของสเปนยืนยันแล้วนะครับว่าทั้งสองคนจะยังไม่โดนส่งกลับไปกลับบ้านนะครับก็ขอรุ้นก่อนอาจจะได้กลับมาเล่นในรอบ3ทีม32ทีมสุดท้ายหรือถ้าสเปนไปได้ไกลกว่านั้นนะฮะคืออาจารย์หลุยส์นี่จะต้องยึดต้องล้างไว้ก่อนนะโดยเฉพาะนิโก้วิลเลียม
1: ฮะ
0: เพราะเขาที่เด็ดจริง
1: ครับ
0: นะฮะนี่ก็มีข่าวย้ายทีมบ่อยๆนะสุดท้ายก็ไม่ย้ายต่อสัญญา10ปีมีเผา
1: ก็เลือกที่สบายใจ
0: ที่สบายใจคือผมว่าครอบครัวมีส่วนเยอะนะกับเรื่องของดิโก้วิลเลียมอ่
1: ะ
0: เพราะตอนนั้นน่ะดูยังไงเขาก็จะย้ายไปบาร์ซ่าใช่ป่ะ
1: ใช่มั้ยอยู่ๆไม่ไปใช
0: ่นะก็ตอนนั้นก็มีเรื่องมีราวกันอยู่พักนึงอ่ะบาร์ซ่ากับไอ้บิลบาเนี่ยจนสุดท้ายก็กล่อมจนวิลเลียมบอกครอบครัวต้องมาก่อนนะ
1: อยู่ก็อย่างนั้น
0: ซะครับเบาคือครอบครัว
1: อยู่ก็อย่างนั้น
0: นะตอนนี้ก็เนี่ยฮะมีอยู่2เรื่องนี่แหละตลาดนักเตะกับฟุตบอลโลกตลาดเตะช่วงนี้มันอาจจะยังไม่คึกคักมากเพราะว่าแล้วฟุตบอลมันก็ยังขยับขยายอะไรไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับมันหลายตัวเฉพาะพวกที่ต้องมาเล่นให้ทีมชาติ
1: ฟุตบอลโลกติดภารกิจอยู่เนาะ
0: แต่ว่าบางคนอย่างเคสของไอเอเลียนซันนี่ก็เขาก็ให้ตรวจร่างกายที่นิวยอร์กนะ
1: หลายทีม
0: แมนซิตี
1: ้หลายทีมเขาก็ส่งมาตรวจกันเลยนะครับที่อเมริกาเลยที่ประเทศเจ้าภาพอ่ะว่าง่าย
0: ใช่
1: ให้มันจบๆไป
0: ซึ่งแมนยู
1: นะครับอย่างแมนยูก็คุ้นๆอยู่นะเอเดอร์สันอ่ะ
0: ก็จะให้ตรวจเลยใช่ไหม
1: คุ้นๆอยู่นะ
0: จริงก็น่าจะให้ตรวจที่นู่นเลย
1: แต่ข่าวมันเงียบไปนะหรืออาจจะตรวจไปแล้วก็ได้
0: แต่เขาไปสัมภาษณ์เอเดอร์สันอย่างนั้นข่าวว่าเรื่องแมนยูเลยก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็คือก็แน่นอนแล้วก็รอนั่นแหละรอจัดการเรื่องเอกสารอะไรให้หมดนะแต่เราไม่รู้นะเอเดอร์สันเล่นเป็นยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: ก็วันนั้นก็ใจหายเลยอ่ะไอ้วันที่มีโอกาสยิงจ่อๆยิงแป้กอ่ะ
1: ตัวเนี้ยเหรอ
0: เอเดอร์สัน
1: ควรจะเหมือนพวกแบบตัวไหนอ่ะ
0: คงไม่แย่ถึงเคลเบซ่าหรอกมั้ง
1: ไม่ไม่มันจะมีตัวบราซิลที่ย้ายมาอังกฤษมีไหมเฟลิเป้อันเดอร์สันป่ะใครนะไอ้ตัวลาซิโอป่ะ
0: ตัวนั้นเป็นปีก
1: ที่มันอยู่กันโชคมันเก่งมากอ่ะ
0: ไม่แน่ใจ
1: แล้วก็พอย้ายมาอังกฤษเนี่ยเล่นไม่ได
0: ้โอ้แต่มีหลายคนเลยถ้าจะอยู่กับโชว์แล้วย้ายมาอังกฤษจะเล่นไม่ได้
1: ใช่ตัวบราซิลเนี่ยแหละน่าจะตัวลาซิโอจำชื่อไม่ได้แต่แนวแบบนี้เนี่ยฟิลิปเป้แอนเดอร์สันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
0: แต่ฟิลิปเป้แอนเดอร์สันตอนอยู่ลาซิโอเก่งมาก
1: ตัวนี้แหละ
0: ดู

0: ดมันจะมีทีมอะไรวะ
1: ย้ายมาอังกฤษใช่ไหมเริ่มมีคำว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: น่าจะใช่นะเวสต์แฮม
0: ปีกตาปื้
1: อตัวเวสต์แฮมอ่ะ
0: ใช่
1: ชื่ออะไรอ่ะ
0: มาอยู่กับเวสต์แฮมนะครับช่วงปี2018
1: เล่นไม่ค่อยได้
0: 2021อยู่มา3ปีนี่แหละฟิลิปเป้เนลสันนี่แหละแล้วก็สุดท้ายก็ต้องโยมให้ปอโต้ยืมตัวแล้วก็กลับไปเล่นลาซิโออีกรอบนึงโอ้โหไปอยู่กับลาซิโออีก3ปีนะหลังจากย้ายไปเวสต์แฮมอ
1: ่
0: ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับพาเมลาส3ปีแล้ว
1: ครับ
0: ตัวนี้เก่งมากตอนอยู่ลาซิโอจำได้ใ
1: ช่แล้วเวสต์แฮมมา
0: ลืมไปเลยนะว่าเขาเคยย้ำอยู่กับเวสต์แฮม
1: ใช
0: ่คือเก่งจนเราลืมอ่ะดูแล้วกันแต่ที่มันเคยติดทีมชาติชุดใหญ่บราซิลแค่สองนัดเองในฟิลิปปินส์
1: เออนะ
0: ก็ต้องระวังนะครับคือย้ายมาจากเกาโชพอก็ย้ายมาจากเอเดนวิซี่อ่ะ
1: นะ
0: นี่ไง
1: เ
0: ขา
1: ต
0: ี
1: ต
0: ุ้นเนี่ย
1: ตีเก๊ตีเก๊
0: เป็นชูพีเนี้ยหลังๆนี่ไม่หลังจากชุดที่เทนฮากไปซื้อมารอบนั้นไม่มีข่าวนักเตะจากเอเดนวิซี่อีกเลยนะ
1: คือพอไอ้เทนฮากมันไปทำเรื่องเฉาโฉไว้กับเลเวอร์อ่ะเราก็รู้เลยว่าทำไมมันถึงแย่ขนาดนี
0: ้
1: นักเตะที่มันดึงมาแต่ละคน
0: อ่
1: ะโอ้โหเวรกรรมจริง
0: ๆ
1: มีผู้ฟังบางท่านบอกว่าเว็บฟังไม่ได้นะเอ็มคอร์ด
0: อ๋อเขาต้องไปใช้แอปไอ้นี่ใช่ไหมอะไรนะ
1: เอ็มคอร์ดคอนเน็ก
0: คืออันนี้เหรอที่ฟังไม่ได้
1: ไม่แน่ใจนะ
0: ก็ต้องแจ้งฝ่ายเทคนิคไปนะครับ
1: พอจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึง5ทุ่มเนี่ยทั่วประเทศ
0: 41สถานีนั้นหยองเพิ่มไป51เพิ่มอีก10
1: เพิ่มให้อีก10
0: ขยายเอง
1: อันนั้นคือโครงการเขานะนะครับนะฮะ
0: ก็หยองเด็กก็เดี๋ยว9โมงนะ9โมงในคู่ไหนวะพะยองฮะมาพากันน้องเจมใหญ
1: ่
0: ผมไม่แน่ใจว่าคู่ไหนนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่มา9โมงนี่แหละลองแอะทีเดียว
1: 9โมงเหรอผมก็ต้องเป็นออสเตรียกับแอลจีเรียเอ้ยอาร์เจน
0: ตินาจอร์แดน
1: แล้วอาร์เจนจะไปเจอคริสเบิร์ตนะ
0: ฮะ
1: รอบ32อ่ะ
0: ใช่ดูที่จะเจาะเข้ามั้ยเมสซี่จะเจาะเข้ามั้ย
1: ถ้า90นาทียันอยู่อีกเนาะก็ต้องหนุ
0: กแล้วไม่ชนะจุดโทษเงี้ยนะกลายเป็นว่าคริสเบิร์ตนี่เข้ารอบไปถึงรอบ16ทีสุดท้ายโดยไม่ชนะเลยเสมออย่างเดียว
1: แต่ไม่น่ารอดแต่ผมว่าเจอเจนเข้าไปอย่างนี้นะฮะเมสซี่คือคำตอบของคำว่าพรสวรรค์โรนัลโดคือผลสำเร็จของการฝึกซ้อมคุณปอเน
0: า
1: ะคุณปอแม็กซิมัม
0: ใช่ใ
1: ช่เมสซี่คือเขามีพรสวรรค์อยู่แล้วโรนัลโดก็มีพรสวรรค์
0: คือจริงๆอ่ะมันมีทั้งสองคนมีทั้งพรสวรรค์พรแสวงนะใช่ไหมเมสซี่เนี่ยถ้าเขาไม่มุ่งมั่นอ่ะเขาก็ไม่สามารถชนะอุปสรรคด้านร่างกายของตัวเองได้นะว่าตอนเด็กๆเขามีความผิดปกติเรื่องการเติบโตใช่ไห
1: ม
0: โตเขาเรียกว่าโตช้า
1: ตัวเล็ก
0: ก็เลยมาเข้ารับการรักษาที่บาร์ซ่า
1: บาร์เซโลน่าช่วยดูแล
0: ก็คือก็มีพอสแสวงด้วยนะครับพอสวรรค์ก็เด่นส่วนโรนัลโดพอสวรรค์ก็มีแหละ
1: มีสิ
0: แต่เขาเรียกอะไรนะเขาก
1: ็มันไม่โดดเด่นเท่า
0: เขาอาจจะไม่ได้ผิวเหมือนเมสซี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าถามว่าเก่งไหมโอ้โห
1: เก่งดิ
0: ก็พอสวรรค์นะโรนัลโด้อ่ะ
1: ใช่
0: แค่เคยเห็นตอนที่แกเด็กๆอ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่
0: 16 17อ่ะ
1: ก็ลีลาก็พริ้วแล้วแหละ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าเมสซี่เขาตัวเล็กแล้วไปกับบอลไงแต่โรนัลโด้ก็เป็นปีก
0: มันคน
1: ใช้ความเร็วคนละสไตล์กัน
0: คนละสไตล์นะโรนัลโด้นี่จะเป็นลูกแข็งแกร่งน
1: ะ
0: แล้วก็ขยันซ้อมมาทั้งคู่ขยันซ้อมแหละนะครับผมว่าทั้งคู่มีพรสวรรค์พรสวรรค์หมดแต่เวลาเราพูดคำจำกัดความเราจะมองว่าเมสซี่มีพรสวรรค์เยอะกว่าโรนัลโด้ความพยายาม
1: ความพยายามใช่
0: ความพยายามนะ
1: ฮะแนวแนวนั้น
0: พยายามอยู่เลย
1: แนวแนวนั้น
0: คือคนเราถ้ามันไม่มีความพยายามไม่มีแพชชั่นอ่ะ41
1: ใช่
0: แล้วเงินเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหเที่ยว
1: จะยังทำไมถูกไหมถูกไหมใช่แต่นี่ยังดิ้นยังดิ้นรนอยู
0: ่ยังดิ้นรนอยู่เลยเป็นคนที่ชอบเอา
1: ใช่เลยให้แฟนบอลด่าอยู
0: ่
1: ถูกไหมเขาจะทำไปเพื่ออะไรถูกป่ะ
0: ใช่จะเป็นคนที่ชอบเอาชนะ
1: ใช่แล้วที่บอกจริงๆผมก็ไม่ค่อยคือเวลาเราดูโปรตุเกสเล่นอ่ะเราก็เข้าใจนะ อย่างผมมีโอกาสดูก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยก็เหมือนกันจะพยายามส่งให้นั่นแหละแต่เขาเป็นกองหน้าเนาะก็ต้องส่งให้กองหน้าเนาะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าการบอกว่าเล่นเพื่อตัวเองเล่นเพื่อสถิติมันก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่
1: แต่ว่านักเตะที่ระดับประสบความสำเร็จมามากมายขนาดนี้เขาไม่เล่นเพื่อตัวเองอยู่แล้ว
0: ยิ่งยิ่งในช่วงบอลโลกเนี่ยผมเชื่อว่าโรนัลโดน่ะเล่นเพื่อทีมแหละ

0: เพราะว่าเขายังไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกไงใช่ป่ะ
1: ถูกไหม
0: เออเขาคือใครยิงก็ได้จริงๆอ่ะแต่หน้าที่เขาคือยิงประตู
1: มันไม่ได้เห็นแก่ตัวอย่างนั้นหรอกเออจริงๆเนาะ
0: ถ้ามันเห็นแก่ตัว
1: แบบเป็นกลางอะนะ
0: ไอ้ดูโน่เป็นเดฟไม่ได้ยิงฟรีคิกกับลูก
1: มองเป็นกลางอะเนาะเออนะครับอะไรจะขนาดนั้นนะคุณประสิทธิ์นะครับยังฟังอยู่ตลอดทางวิทยุตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชวดนครศรีนี่ทางใต้เลย
0: ผมก็พูดถึงไม้ไผ่นะบ้านต่างจังหวัดเนี่ยกลางคืนนี่นะพี่นะ
1: ตัดยาง
0: ลมพัดเนี่ยนอนเนี่ย
1: อ๋อ
0: โอ
1: ้
0: โหได้เหมือนกันนะบรรยากาศฟังเดอะโกส
1: เสียสี
0: ก็แกล้งก็แกล้งเสียงลม
1: อย่าไปพูดเดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวคุณประสิทธิ์เขาจะเสียว
0: ก็จะชินแล้ว
1: ตัดยางอยู่มันมีบางเรื่องนะในสวนยางอ่ะโอ้ย
0: ใช่ไหม
1: ผีกันเถอะไปบิ้วเขาอีก
0: เออแต่สวนยางจริงๆกับผมไม่กลัวผีนะสวนยางกลัวงูน่ากลัวกว่าระวังกับพี่นะดีๆ
1: นะครับคุณสุภชัยนะครับโดดิโก้พอสเซบอลของมันอยู่ไปอยู่ไหนแล้ว
0: โอ้โหนั่น
1: ยังคิดถึงอยู่อีกนี
0: ่เดาเตะพอสวรรค์เลยนะ
1: พอสเซบอลตอนนั้น
0: บาซิลใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่หรือไปอยู่ไหน
1: ไปอยู่พาเดบอลช่วงหนึ่งป่ะใช่คนนี้ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่พอสเซบอลพอสเซสักอย่างนึงอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยยังมีชื่อขึ้นมาโรดิโก้พอสเซบอลปัจจุบันอายุ37แล้วนะนะครับเป็นบาซิลตัวความหวังอยู่เหมือนกัน
1: ผมยิ่งเก่งนะ
0: หลังจากอยู่แมนยูก็ไปอยู่กับบาก้านะครับ
1: บาก้า
0: ไปเล
1: ่
0: นซานโตสไปอยู่ในอิตาลีวิเชนซ่าโอ้โหจอมพเนจรเลยแล้วส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในบราซิลนั่นแหละฮะสโมสรสุดท้ายในที่พักแข่งคือโฮจิมินห์ซิตี้ในเวียดนาม
1: มันอยู่แถวนี้ได้เนี่ย
0: ปัจจุบันชื่อกงอันใช่ไหมนั่นแหละไม่แน่ใจนะครับโฮจิมินห์ซิตี้โพลิส
1: เ
0: นี่
1: ย
0: แต่ก่อนที
1: ่เขาเล่นสักอย่างหนึ่งใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
1: ส
0: ตาร์ทไปแล้วแต่แกเล่นทีมชาติได้ที่อิตาลีนะไม่ถึงทีมชาติเยาวชนนะ
1: แล้วก็พอสเซบอลมันยังมีดาวรุ่งหลายคนที่ดูดีแต่วันนี้มันขึ้นมาไม่ได้
0: ไอ้จิวเซเป้ลอสซี่น่าเสียดายสุด
1: เก่งจริงนะ
0: เก่งแต่ว่ามันเจ็บไง
1: ลอสซี่ก็ยุคเดียวกับเดวิดโจนมิดฟิลด์กับตันทีมเยาวชนนะสำรองอ่ะ
0: ใช่
1: อันนั้นก็เก่งมากเดวิดโจนอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือบางคนบอกเจมส์การ์เนอร์เก่งไอ้เดวิดโจนนี่ก็โคตรเก่งเลยในทีมสำรองนะเวลานั้นซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับจิวเซเป้ลอสซี่อ่ะ
0: ตัวยิงไกลดีๆเดวิดโจนนะฮะ
1: เจมส์การ์เนอร์ก็นึกว่าจะติดทีมชาติมานะสุดท้ายก็หลุด
0: เกือบเหมือนกันนะฟอร์มดีกับ
1: ฟอร์มดีกับเอเวอร์ตัน
0: แต่เอามาไม่ได้เล่นนะดูเมนูทุกวันนี้นั่งตบยุงนึกวันนี้นึกว่าเมนูจะมีลุ้นลงสนามมั้งเห็นไหม
1: เนาะ
0: เออ
1: น่าจะขนาดนั้นเน
0: า
1: ะเหนื่อยใจ
0: มีทาง SMS นะถามว่าวันนี้ทีมที่ได้เปรียบเรียกว่าเป็นต่อเนี่ยส่งตัวจริงลงหมดเลยครับ
1: ครับผม
0: ใช่ครับเพราะบางทีนี่เขาต้องยังต้องเน้นอยู่ไงอย่างอังกฤษเนี่ยต้องเน้นเอาแชมป์กลุ่ม
1: ฮะ
0: ครับโอ้ไม่งั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะอย่างที่เราบอกว่าสายอ่ะสายแข่งขันถ้าไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยโอ้โหหนังชีวิตถ้าเป็นแชมป์กลุ่มใช่ไหมแชมป์กลุ่มเคเนี่ยจะไปเจอทีมอันดับ3นะครับของกลุ่ม IJK นั้นไม่เท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าเดี๋ยวรอบ8จะค่อยไปเจอเม็กซิโกรอบ16เจอเม็กซิโกซึ่งเส้นทางมันก็จะรอบ8อาจจะเจอบราซิลญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เป็นรอบ8ไงแต่ถ้าเป็นรองแชมป์เนี่ยโอ้โหรอบ16จะควายเจอสเปนนะชีวิตเถียด
1: ก็หนักเลย
0: จากโอกาสจะเจอเม็กซิโกเป็นสเปนคนละเรื่องเลยและไอ้สายเนี่ยโอ้โหอย่างที่เราเรียนครับมีทั้งเยอรมันฝรั่งเศสนะฮะสเปนเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยต้องเต็มที่หน่อย
1: ถูกต้อง
0: ครับถอดหายใจแต่ในตอนนี้ก็ใกล้แล้ว
1: มีอีกไหม
0: ก็ความเหรอหมดแล้วนะครับ
1: YouTube มีไหม
0: YouTube จะดูกัน
1: เออ
0: YouTube ของเรามีไลฟ์อยู่นี่ว่า
1: YouTube เราดูงงๆอยู่ตอนนี้
0: ตึ๊บตึ๊บมีไลฟ์อยู่นี
1: ่ใช่ใช่ใช่
0: ก็พอมีอย่างนี้ฮะอู๋เยอะเลยพี่มี
1: มันซ้อนๆกันอยู่นะ
0: มีบอกว่าดาวซันโวนะครับก็เทียบกับยุคก่อนไม่ได้นัดเยอะเกินนะหมายถึงเนาะหมายถึงต้นไอ้ตัวประตูที่ดาวซันโวยิงกันอ่ะ
1: ฮะ
0: เพราะนี่มันเยอะกว่าตั้งกี่ทีมอ่ะเพิ่มมา48กับ32
1: ครับ16

0: เออ
1: 16
0: เออเริ่มมาบานเลยในของคุณกัปตันกอล์ฟ
1: ก็โอกาสก็เยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่เออคุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกว่าฝากเจนเทมเปอร์เบย์พักคะแนนในเอ็นเตอร์แบลด้วยนะฮะก็กลัวผมอุตส่าห์สูบเงินจากแมนยูมาลงทีมฮาดิฮาดินะฮะก็มีคุณอาทิตย์สวัสดีเข้ามานะครับ

0: ด้วยซ้ำไป
1: อืม
0: เหมือนกับว่าดีลนี้ไม่น่ามีปัญหา
1: อืม
0: อืมน่าจะได้แน่
1: ถือว่าดีนะสลัดก้า
0: โอ้นี่ก็สลัดแลนด์อย่างดีเลย
1: ใช่ก็คือเอามาช่วยแบบคุมแบบจังหวะหน่อยก็ได้คุมน้องๆเพราะมีแต่ดาวรุ่งนั่นเลยมีแต่วัยรุ่นนะฮะคุณนัทนันทพงศ
0: ์นะครับ
1: บอกว่าอ้าวอันนี้ไม่ได้สิการเมืองไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะฮะเออพรุ่งนี้เขามีนี
0: ่เลือก
1: เป็นการผู้ว่าใช่ไหมเออนะฮะคุณชวีวันนะใช่ไหมผมอ่านผิดขออภัยนะฮะผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำหน้า
0: ก็ล้ำจริง
1: ล้ำจริงใช่ไหม
0: ล้ำ
1: อืม
0: ก็มีตัวห้อยอยู่ไง
1: อืมอืมอืมนะก็คนเชียร์อิหร่านเยอะปีนี้นะครับหน้าไปแล้วหน้าหินใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อืมนะฮะอ๋อมีถามว่าอยากรู้เอสเพย์ยังได้ดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหมไม่นะไม่มีละ
0: ก็เงียบกริบ
1: ใช่เพราะปีที่แล้วเหมือนเขาเรียกอะไรนะเขาก็ซื้อไปแล้วไปทำโปรปีนี้ก็มีคนรอโปรเอสเพย์เยอะกว่านั้นปรากฏว่าไม่มีนะ
0: ไม่มีแล้วก็
1: เออไม่มี
0: แล้วก็เดือดร้อนกันใหญ่เลย
1: เ
0: พราะกระทบมาเรื่องของฟุตบอลโลกด้วย
1: ฮะเออนี่เราต้องออกเร็วไหมเนี่ยใช่ไหม
0: ออกให้ใช่ไหม
1: หรือว่าต้องถามน้องจุนดิต้องออกเร็วไหมตอนนี้จุ่นฟื้นแล้วนะฮะเมื่อกี้สักครู่ในจุ่นสลบอยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามาตอนนี้ฟื้นมาเตรียมตัวภาคแล้วเดี๋ยวเจอจุ่นกับคุณเอกฮิมนะฮะในคู่อังกฤษเนาะกับปานามา
0: น่าจะอย่างนั้นแหละ
1: หรือว่าจุ่นจะแหกไปภาคคู่โคเชียกาน่า
0: ใช่ไหม
1: ก็ประมาณนี้นะก็ความนะฮะ
0: อืมฮึเชียร์ญี่ปุ่นให้ผ่านบราซิลให้ได้ก็แนวๆนั้น
1: ก็แต่ก่อนจะใช่
0: เมสซี่เจของเราเรียกพรสวรรค์หรือพรแสวง
1: ทั้งคู่นะ เขาก็ต้องพยายามนะถูกปะ
0: ต้องควบคู่กันไป
1: ต้องควบคู่กันไปคือนักเตะถ้ามีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่มีทางเลยเราเห็นหลายคนแล้วใช่ไห
0: ม
1: ที่ทำท่าว่าจะมาดีอย่างลาเวลมอริสันของแมนยูเนี่ย
0: ใครๆก็ชม
1: ใครๆก็ชมว่าพรสวรรค์ดีโอ้แต่นิสัยไม่ไหว
0: แต่ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงพรสวรรค์คนก็จะมองถึงนักเตะเทคนิคนะ
1: ใช่
0: เลี้ยงนู่นนั่นนี่ยินตัวคล่องแคล่วเทคนิคแพรว
1: ๆอุสมันเดมเบเล่นี่ก็เกือบไปนะ
0: โอ้โหดูยิงแต่ละลูกเลย
1: ก่อนหน้านี้ไอ้ช่วงต้นๆอาชีพมันก็เกเรใช่ป่ะอุสมันเดมเบเล่ก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองชอบเล่นเกมดึกอะไรเง
0: ี้ยที่ดอทมูลก็มีปัญหา
1: เธอแต่นี่กลับเนื้อกับตัวได
0: ้
1: แต่นี่โอ้โหลูกถึงขนาดได้บอลลงดอเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไ
0: หมนะครับเชลซีก็อย่างที่บอกก็กานิชาก้าเนาะถ้าจำไม่ผิดเมสซี่ซ้อมหนักรักษาจนหายจากขอบผืดขอบผืดไม่แน่ใจเนาะ
1: ขอบผืดไม่แน่ใจเลย
0: แต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไร
1: ใช่แต่ถ้าขอบผืดนี่คือพอลสโก อย่าขอบผืดตัวจริงเลยนะฮะยังเล่นฟุตบอลได้นะ
0: เบ็คแฮม
1: เออเบ็คแฮมพวกเนี้ย
0: อืม
1: นะ
0: อ
1: ือ
0: ฮึ
1: อืมหมดเลยข้อความ
0: ใช่คือข้อความเนี่ยบางทีมันซ้ำซ้อนทับซ้อนกันอยู
1: ่
0: นะก็เลยอาจจะต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับว่าถ้าหากไม่ได้อ่านข้อความของใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: นี่ใน BBC เขาทำไอ้นี่มาด้วยนะเป็นโพลนะสำรวจว่าจิลเบลลิงแฮมกับมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยในความเห็นของลูกเพจเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถจะลงเล่นอยู่ในทีมเดียวกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผลวัดเป็นยังไงปึ๊บนี่ผมส่งผลวัดไปว่าเล่นได้ดิเล่น
0: ได้อยู่แล้วนะ
1: เล่นเป็นเบอร์10อยู่ข้างหลังเคนเนี่ยฮะนี่ก็คือผลวัดที่สูงที่สุดนะ 38% บอกว่าเล่นด้วยกันได้ให้เล่นเป็นดับเบิลเทนนี่แหละอยู่หลังแฮร์รี่เคนนะครับถ้าผลวัดอันดับที่2ก็คือคำตอบว่าเล่นได้นะครับแต่เบลลิงแฮมนี่ต้อง
0: ถอยต่ำลงมา
1: หน่อย
0: ซึ่งเขาก็ถอยต่ำลงมาได้อยู่แล้ว
1: ใช่นี่ 33% นะแล้วก็ที่บอกว่าเล่นไม่ได้นี่ก็คือบอก 17% บอกว่าควรจะให้เบลลิงแฮมเล่นเป็นเบอร์10แล้วก็ดรอปโรเจอร์เป็นสำรองไปนะครับแล้วก็อีก 12% บอกว่าโรเจอร์ควรได้เป็นตัวจริงมากกว่าเบลลิงแฮมแล้วเล่นด้วยกันไม่ได้
0: ก็สลับกัน
1: เออนะฮะ
0: คือบางคนอาจจะมองถึงความสมดุลนะความบาลานซ์ให้มันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าหลักๆ ก็คือมันเป็นการเจอกับปานามาแหละผมว่
1: า
0: เขาก็ไม่ต้องคิดอะไรยับลงไปเลยนะครับ
1: เดี๋ยวดูก่อนนะ นี่ออกต้าเขาให้อังกฤษเป็นเต็ง4นะ

0: ที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ก็ทีมอย่างเงี้ยดูแบบตะกุกตะกักหน่อยไง
0: เออส่วนเต็งหนึ่งเนี่ย
1: ฝรั่งเศส
0: เป็นฝรั่งเศสนะครับ 16.08% นะครับหลังจากฟอร์มนัดถล่มไปนอร์เวย์นี่แหละแล้วก็เต็ง2เป็นอาร์เจนตินา
1: ครับ
0: 15.73% เต็ง3สเปน 13.1% อังกฤษเนี่ยเต็ง 4.73% บราซิลเขามองว่าโอกาสได้แชมป์โลกปีนี้เหนือก็เยอรมันนะเป็นเต็ง5นะครับอยู่ที่ 6.61% แล้วก็เต็ง6นี่เป็นโปรตุเกส 6.23% ในเนเธอร์แลนด์เต็ง7นะครับ 5.48% แล้วก็เยอรมนีเต็ง8
1: เยอรมันได้ไปแพ้เอกวาดอร์แล้วไง
0: เออ4.56%
1: อืมเสียเลย
0: เอออังกฤษนี่ก็ยังเป็นเต็ง4นะเรายังชีวิตชั่วชีวิตนี้เราอาจจะยังได้เห็นอังกฤษเป็นแชมป์โลกอยู
1: ่ก็ไม่แน่ไม่แน่นะครับอืม
0: เออก็น่าสนใจดีฝรั่งมันก็หาสถิติอะไรมา
1: ใช่
0: ให้ชมกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับมีสมมติเขามีสัมภาษณ์ก่อนเกมนี่แหละนะไปสัมภาษณ์จอแดนพิกฟอร์ดนะครับนายทวารมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษนะฮะที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง29นัดติดต่อกันนะครับให้กับอังกฤษนะพูดถึงปานามานะผมก็บอกว่าน่าจะเป็นบททดสอบที่แข็งแกร่งนะครับของอังกฤษอีกครั้งเออแม้ว่านาทีแล้วที่เจอกันจะถล่มไป 6-1 นะฮะเออนะครับก็บอกพักฟอร์ก็บอกว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้สู้ที่แกร่งกว่าเดิมแหละนะครับน่าจะเพราะว่าเล่นดูมีระบบระเบียบมากขึ้นนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่า
1: okay.
0: อังกฤษก็เตรียมพร้อมมาเต็มที
1: ่
0: นะครับก็พร้อมสำหรับทุกอย่างนะครับเป้าหมายสำคัญในเกมนี้ก็คือชัยชนะและการเป็นแชมป์กลุ่ม
1: เนี่ยเขาบอกว่าปานามาเป็นทีมที่แบบว่าโอกาสสร้างได้แต่ไม่คมนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผม
1: โอเค
0: ไป
1: นะครับเดี๋ยวเราก็ออกเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าให้เดี๋ยวมีทีมภาคเน
0: า
1: ะมาเตรียมตัวเตรียมข้อมูลด้วยนะครับ
0: พันธมิตรจ่าชีพ
1: นะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยคุณแทบอมเน
0: า
1: ะ
0: จำชื่อน้องไม่ได้
1: ใช่เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39 วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ตอรี
1: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026เลียเนลสกาโลนีเฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินากุนซือแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลกสกาโลนี่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่มีเลียเนลเมสซี่และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาเหนือคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคป้าอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024นอกจากนั้นยังเคยทำสถิตินำทีมชาติอาร์เจนตินาไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
3: าท่า

30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: มีทางอันเดสอันดาเดนะครับมีทางโฮเซ่คอโดบ้าอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นทางฟิเดลเอสโคบาร์นะครับส่วนตรงกลางนะครับด้านข้างเนี่ยทางฝั่งขวาครับใช้ทางด้านของคริสเตียนมาร์ติเนสนะครับส่วนฝั่งซ้ายครับเป็นทางโรดิเกสตรงกลางครับมีทางด้านของคาร์ลอสฮาวีนะครับร่วมเล่นกับทางบาเซนัสนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับเป็นทางโรดิเกสนะครับส่วนอังกฤษครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเจเลควันซ่าซ้ายนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์เป็นเอสลีย์คอนซ่ากับมาร์คเคฮีนะครับตรงกลางมีเอเลียตอันเดอร์สันนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับส่วนด้านบนทางขวาบุกโยซาก้าซ้ายมาคัตแลชฟอร์ดนะครับตรงกลางเป็นมอร์แกนโรเจอร์สแล้วก็หน้าเป้านี่เป็นทางแฮร์รี่เคนนะครับ
5: ครับ
4: ผู้สินหลักในเกมวันนี้นะครับอับดุลลามานอัลจัสซิมจากกาตาร์นะครับ VR เป็นทางสเตฟานเดอะอัลเมดาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษกับกาน่านี่การันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้นี่ยังลุ้นกันได้นะครับ 1 2 3ก็คือใครจะจบอันดับไหนนะครับอังกฤษกับกาน่าเองเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่พวกเขายังมีโอกาสที่จะจบอันดับ3นะ
5: ครับผม
4: แต่ถ้าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยจบในอันดับ3ยังไงพวกเขาก็จะมี4แต้มก็ดีพอเป็น1ใน8นะครับของอันดับ3ที่ดีที่สุดที่จะเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับส่วนโครเอเชียยังไม่แน่ครับแต่ถ้าวันนี้พวกเขาเก็บ1แต้มจากกาน่าได้เนี่ยพวกเขาเองก็ยังไงก็จะจบใน1ใน8นะพี่เอกนะ
5: ครับ
4: ของอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับจาก12กลุ่มนะครับแต่โครเอเชียนี่ก็ปีนไปถึงแชมป์กลุ่มได้เหมือนกันพี่เอกก็ต้องดูว่าจะยังไงแต่อังกฤษได้เปรียบแล้วครับเพราะว่าเจอกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วนะครับ 100% วันนี้นี่มีสายฝนโปรยปลายลงมานะครับที่นิวยอร์ก
5: ครับ
4: ไม่มีอะไรเอ้า
5: ก็อยู่ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับ

0: ครับความตึงเครียดของเกมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นสักเท่าไหร่นะต้องยอมรับก่อนเพราะอังกฤษเนี่ยยังไงก็พวกเขาผ่านเข้ารอบแล้วแหละ
1: อยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่าแล้วก็จะไม่ได้เปรียบเลยครับ พวกเขาเองมี4คะแนนเท่ากับกาน่านะครับประตูได้เสียบวก2กาน่าบวก1แต่ว่าอังกฤษเองเนี่ยเจอปานามานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ยากสำหรับพวกเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็โทมัสทูเคิลเองก็มีการปรับเปลี่ยนถึง5ตำแหน่งนะครับจากเกมที่เสมอกับกาน่ามา
0: ครับคนที่หลุดออกไปนะครับ5ตำแหน่งของอังกฤษเนี่ยก็มีคู่แบ็คขวาซ้ายนะครับเจสเปนนะฮะแล้วก็ริสเจมนะครับแล้วก็มีจอห์นสโตนนะคุณจุดนะเดย์แคนไรส์แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นโนนี่มาดูเอเก้นะแล้วก็แอนโทนี่กอร์ดัน
1: เอซี่คอนซ่ากับเกฮียังเป็นเซนเตอร์คู่เดิมพี่
0: ใช
1: ่ก็ทางลิสเจมเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังครับตอนแรกคาดการว่าเจสเปนนะครับจะมาเล่นทางฝั่งขวานะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ออกสตาร์ด้วยเจเลคอนซ่า
0: อ้าววันนี้สัญญาณอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับกลับมาเรียบร้อยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยโครเอเชียกับกาน่านะครับโครเอเชียยังมีเอารายชื่อผู้เล่นแบบเร็วก่อนนะครับโครเอเชียมีเลวาโควิชครับสตานิซิชสุตาโลพอนกราซิชเปริซิชนะครับแล้วก็โควาซิชโมดริชเนี่ยคู่กลางนะครับวัตูริน่าวลาซิชซูซิชแล้วก็หน้าออกหน้าครับเป็นบูดิเมียนะครับส่วนทางกาน่าครับมีอาซาเร่เซนาย่าอัจเจตินะครับอัจเจตินะครับมีทางเมนซ่านะครับลาคาเซนปาเตเซเมนโยโอซูซิโบสุเลมาเน่แล้วก็เจแดนไอยูนะครับ
1: ก็ต่างฝ่ายนี่ต่างเปลี่ยนฝั่งละ3คนนะครับจากเกมนัดที่2ที่ผ่านมานะครับโครเอเชียนี่เอาชนะปานามามา 1-0 นะครับส่วนกาน่าเองก็เสมอกับอังกฤษ 0-0
0: ดูแล้วไม่น่าจะอันนี้นั่นแหละน่าจะเป็นจากไม่เป็นไรเรากลับมาที่เกมอังกฤษกับทางปานามานะครับปานามาเนี่ยเคยเจอกับอังกฤษมาแล้วในฟุตบอลโลก2018นะครับเกมนั้นนี่โดนไป 1-6 นะฮะแล้วก็เป็นสถิติที่อังกฤษเอาชนะมากที่สุดในฟุตบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็ปานามาเองก็ยังต้องควานหาชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกต่อไปอังกฤษอยู่ในชุดทีมเยือนนะครับเสื้อแดงกางเกงดำนะครับปานามาในข่าวล้วน
1: ครับ
0: เอาละครับบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับแรดฟอร์ดตัดเข้าในมาแล้วลองยิงโอ้โหตรงกรอบด้วยครับต้องปัดทิ้งไปก่อนครับผู้รักษาประตูของปานามาครับมอสเกรา
1: เลี้ยงตัดจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้ามานะครับแล้วหักข้อกะเน้นเสาแรกเลยครับแต่ว่าติดเซฟของมอสเกราเลยครับที่ปัดทิ้งออกไปได้สัญญาณภาพนี่น่าจะเป็นจากต่างประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คจากทางโทรศัพท์อีกทีแล้วกันเกมมันขาดหายๆนะครับในเรื่องของสัญญาณ
0: ตอนนี้ไปซะแล้ว
1: ดูแล้วน่าจะจาก
0: ของเรานี่แหละ
1: ของเรานี่แหละนะครับเพราะเกมจากทางโทรศัพท์ที่ผมเปิดอยู่จากทางโมโนนี่ไม่มีปัญหานะฮะแล้วจังหวะเตะมุมทางด้านซ้ายมาครับปัดได้มอสเกล่าแล้วบุคโยซาก้าพยายามจะยิงครับแต่ว่าจังหวะยิงมันโดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับโด่งข้ามคานออกไป
0: เดี๋ยวให้ทีมงานมาจัดการให้นะครับ
1: ครับผม
0: ที่เข้าไปดูในแอปพลิเคชันของ Monomax เนี่ยอย่าไปดูตุรกีกับอาเจนนะอันนั้นเป็นวอลเลย์บอลนะ
1: ครับผม
0: เออเราต้องดูอังกฤษกับโครเอเชียนะครับ
1: ครับ
0: ไออังกฤษกับปานามาแล้วก็โครเอเชียกาน่าคุณจุนเปิดอะไรอยู่เปิดอังกฤษใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวผมเปิดโครเอเชียกับปานามาขับกาน่าไว้ด้วยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น

0: ก็รูปเกมส่วนใหญ่ในช่วง8นาทีแรกก็เป็นอังกฤษเลยครับที่เรียกว่าครองบอลบุกเข้าใส่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้โอกาสทองนะครับจากทางมาคัตแลชฟอร์ดแต่ว่ายังไปติดเซฟทางมอสเกล่ามาอีกแล้วทางซ้ายกรอบเขตโทษผ่านเข้ากลางไปแต่บอลแรงเลยครับสุดท้ายแนวรับของปานามาครับยังเคลียร์ทิ้งออกหลังไปอังกฤษได้เตะมุมทางขวาครับ
1: เกมช่วงแรกของอังกฤษเนี่ยทางริมเส้นด้านซ้ายนี่ก็วุบวาบมากครับมาคัสแรดฟอร์ดวันนี้ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ดูจะมุ่งมั่นพอสมควรเลยทีเดียวการพูดคุยกับเรานะครับก็ยังเป็นทาง SMS นะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTubeที่เป็นช่องทางที่เป็นการพูดคุยกับเราเหมือนเดิมนะครับส่วนทางการฟังนะทางแอปพลิเคชันก็ทาง Mcot Connect นะครับ
0: เอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ทางคอนซ่าน่าจะโดนจับฟาวนะครับทำให้ทางปานามาครับได้ลุ้นฟรีคิกริมเส้นด้านขวานะครับจังหวะที่พยายามจะกระชากหนีขึ้นไปด้านบนนะครับของบาเซนาสครับริมเส้นด้านขวาโดน ทางคอนซ่าดึงเอาไว
1: ้โอ้โหข้อความทาง YouTube นี่มาเยอะมากนะครับ ที่บอกเลขและเบอร์นะหมายเลขของการเลือกตั้งเนี่ยของพูดไม่ได้นะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันที่28เช้าเนี่ยเดี๋ยวเรา2คนภาคบอลเสร็จเราก็จะไปเลือกตั้งผมจะไปเลือกตั้ง
0: ครับ
1: ส่วนคุณจุนเนี่ยมีบ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
0: ครับผม
1: ไม่ได้เลือกใช่มั้ยไม่เกี่ยวกันแล้วก็บอกว่าผมเชียร์อิหร่านครับโอ้โหเสียดายมากลูกนั้นล้ำหน้านะครับคุณชวีวันพิมพาส่วนคุณนันทพงศ์บอกรอดูว่าจะมีหมาหอนมั้ยนะครับวันนี้ว่าไปนะฮะอะไรอ่ะคุณจอมพลผู้ผมแปลไม่ผมไม่เข้าใจข้อความที่ส่งมานะครับแล้วก็โอ้บอกว่าแนะนำให้ไปกินแถวร้านแถวห้วยขวางครับเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์อันนี้น่าจะคุยกันถึงเรื่องข้าวมันไก่มั้ยฮะ
0: โอ้โหสวนปานามานี่บีบเข้าไปกดดันพิกฟอร์ดในกรอบเขตโทษนะครับพิกฟอร์ดต้องสาดขึ้นหน้ามาก่อนปานามายังเก็บบอลได้นะครับแถวๆกลางสนามครับ
1: นี่คนเอาขึ้นไลฟ์เนี่ยยังไม่ได้แก้ชื่อเหรอฮะยังเขียนเป็นเอกนพดลกับอูอัครเทพอยู่ถ้าทีมงานดูแลอยู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับ
0: ไฟยังไม่เปิดด้วยซ้ำมึงเนี่ย
1: ออ
0: มืดตึบ
1: ไฟก็ยังไม่ได้เปิดนะฮะ
0: ครับผม
1: แม่ทำไมเราระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างเราโดนทอดทิ้งอย่างนี้
0: ครับ
1: นะฮะ
0: อังกฤษขึ้นมาริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเลยครับพยายามจะตัดเข้าด้านในไปไม่ได้ครับโมแกโรเจอร์ต้องย้อนออกมาก่อน
1: ดูคู่อังกฤษดีกว่า
0: เอา อีกคู่หนึ่งเดี๋ยวถ้ามีสกอร์ขึ้นมานี่เดี๋ยวเราก็จะรายงานให้ได้ทราบนะครับโครเอเชียกับกาน่ายัง0-0อยู่
1: ก็ได้ดูคุณจุนเขาไม่ค่อยสบายใจ
0: ไม่ไงนี่แม่เราก็เปิดนี่ไงผมก็ให้พี่ดูด้วยเนี่ย
1: ผมไม่อยากดูเครื่องคุณนะครับผม
0: เรื่องเยอะ
1: เรื่องเยอะอีกนะฮะ
0: เออมันเวลามันจะได้เท่ากันพอดี
1: อ่ะมากลับมาคู่โครเอเชียกับกาน่าก็ยัง0-0นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวคุณตกลงยังไงครับเนี่ยทีมงานของผม
0: มันไม่เชื่อมหรออ่าโอเคเราคงดูจากโทรศัพท์แล้ว
1: ไม่ออกลองออกแล้วเข้าใหม่หรือยัง
0: พ่อเอก

0: มึนตึบเลยดีนะเราสองคนมีโทรศัพท์เข้ามา
1: ถ้าคุณจุดรับผิดชอบคู่นี้ไปเลยนะ
0: ไ
1: กลผมมองไม่เห็น
0: เอาละครับอังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับแถวๆกลางสนามครับวางออกขวาไปจังหวะนี้ทันไหมบุกโยซาก้าริมเส้นหนาครับยังทันอยู่นะครับโยกเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงเลยครับเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟทามอสเกล่ายังเซฟไว้ได้ใครรอพี่เอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่จากผู้ภาคเป็นหนึ่งในช่างทางเทคนิคของทาง FM 99อยู่บอทุ่มของปานามาครับทูเคิลนี่ก็ออกมายืนคุมลูกทีมอยู่ที่ข้างสนามนะครับทางฝั่งของปานามานี่กุนซือเป็นทางโทมัสคริสเตนเซนนะครับเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ปานามาได้บอลขึ้นมาแหมวนอยู่หน้ากรอบเขตโทษแต่ว่าสุดท้ายเป็นอังกฤษตัดบอลไปได้ครับไม่ได้จบครับเอเลียตแอนเดอร์สันมาที่มาคัตแรชฟอร์ดครับยังคอกันอยู่ตรงกลางสนามครับทีมสิงโตคำรามอังกฤษจ่ายยัดขึ้นหน้ามาโรเจอร์สพลิกไม่ได้ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับมาที่แรชฟอร์ดหุบเข้ามาเล่นตรงกลางบ้างจังหวะนี้ล้มลงไปออกเป็นชูเบนแฮมนะครับจังหวะจับแล้วโดนสกิดเอาไว้โดยฮาวีครับได้ฟาวครับทางอังกฤษหรือพี่เอกสลับอังกฤษไหมผมไปดูโครเอเชียให
1: ้ไม่เป็นไรครับดูได้เลยคุณจุน
0: อ
1: ันนี้คุณไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหม
0: เงียบเงียบสนิทขนาดนั้นไม่ต้องใช้แล้วครับพี่อังกฤษเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแต่เหมือนจะแรงเกินไปครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าได้เตะมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เอกบังนะครับเอามือมาบังจอผมอยู่ครับ
1: อ้าว
0: แต่เหมือนจะอาจจะเป็นออฟไซด์ของแฮร์รี่เคนนะครับ
1: ครับอ่ะวันนี้นี่ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับซาวอาจจะยังไม่ได้ออกมาด้วยไม่เป็นไรนะอ่ะมาดูเตะมุมของกรีซครับเอเลียตแอนเดอร์สัน
0: สรุปยังอยู่ในไลน์นะครับทางแฮร์รี่เคนเมื่อสักครู่นี้เอาละครับเอเลียตเปิดมาเสาไกลโดมงสกัดทิ้งเข้าไปเอเลียตแอนเดอร์สันนี่กำลังจะไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับค่าตัวรวมแพ็กเกจนี่116ล้านปอนด์นะครับจากเจ้าป่าฟอเรสต
1: ์ทางกาน่าเองก็เป็นฝ่ายเดินหน้าบุกใส่โครเอเชียนะครับยัง0-0นะครับอีกคู่หนึ่ง

0: อ่ะข้อความทาง YouTube ดีกว่าโอ้โหคนฟังทาง YouTube น่าจะเยอะกว่าทาง Facebook ด้วยนะครับบอกเอ
1: ้าอะไรครับพี
0: ่แล้วทำไมแชทมันยังเป็นแชทอันอื่นอยู
1: ่ผมว่านะมันจะน่าจะเป็นมันน่าจะมีการไอ้นี่ตั้งแต่ตอนตี2แล้วหรือเปล่าพี่เอก
0: ไม่ได้เอาไลฟ์ลงว่างั้นเถอะ
1: น่าจะอย่างนั้นนะผมว่านะ
0: โอ้โหตายแล้ว
1: ครับผมแลชฟอร์ดจะแหวกจะ

0: ริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้าไปก็โดนขวางเอาไว้ใช่ไหมเพราะบางอันผมว่ามันน่าจะมาตั้งแต่ช่วงก่อนเราเข้ามาเรามาก็ตีสี่แล้วอ่ะ
1: เนี่ยดูจากเอสเอ็มเอสดูจากข้อความแรกได้น่าจะเป็นคุณปาร์กก็แหละรุ่นสวัสดิ์วันอาทิตย์เนี่ย
0: ฮะ
1: แล้วก็เข้ามันไก่อีกไหมครับคืนนี้ก็น่าจะยืนยันแล้วว่าเนี่ยน่าจะเป็นเอสเอ็มเอสข้อความของเริ่มคู่เรา
0: โอเค
1: อ่ะบอกอังกฤษ3เสาไฟฟ้าพอจะได้ไหมครับ
0: ก็มีโอกาสนะ
1: อ้าว
0: ในเฟซไม่ได
1: ้ Facebook ไม่ได้ไลฟ์อีกอ้าวตาย
0: เอาไม่เป็นไรพี่เอาที่เท่านี้ตอนนี้ละ
1: โอเคโอเค
0: ไม่นานเดี๋ยวก็จะไม่ได้พากละผ่านมา20นาทีละ
1: ไม่ใช่มันมีคอมมิตงานคอมมิตลูกค้าไง
0: อ้าวคลาสสิกบอกได้เลยว่าคลาสสิก
1: เออเพราะเวลาส่งงานมันก็ต้องส่งตามไลฟ์ตาม
0: งานต้องพี่เอกละ
1: เวรกรรมมีที่ท่านบอกว่าขอซาวในสนามสักหน่อยเนี่ยซาวในสนามตอนนี้เนี่ยก็ยังขัดข้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราดำเนินการตามให้นะครับ
0: เราเองก็ไม่ได้ยินซาวเหมือนกัน
1: ถ้าจะได้ยินซาวเนี่ยก็ต้องใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมก็ใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมเองก็ได้นี่หว่าแต่ว่าผมใส่เลยก็ไม่กูรู้ฟังก็ไม่ได้ยิน
0: ใช่
1: โครเอเชียมีโอกาสได้ยิงครับหูบอลไปชนโคนเสาครับเป็นจังหวะได้โอกาสยิงของวลาซิชครับยิงไปชนโคนเสาของกาน่าแล้วก็ได้ฟรีคิกต่อเนื่องเลยครับโครเอเชียยัง 0-0 นะครับคู่โครเอเชียกับกาน่า
0: ส่วนคู่ปานามาอังกฤษนี่ผ่านมา20นาทีนี้เปอร์เซ็นต์การครองบอลในอังกฤษ 73% นะครับโอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบ1ครั้งก็จากลูกยิงของมาคัสแรชฟอร์ดนะที่ไปติดเซฟของมอสเกล่าส่วนทางฝั่งของปานามาโอกาสยิง1ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบด้วยนะครับอังกฤษนี่เตะมุมไป4ครั้งแล้วนะครับปานามายังไม่มีโอกาสได้เตะมุมครับ

0: ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับทางเทคนิคของเรานี่กำลังแก้ไขโดยด่วนรอสักครี่อังกฤษตัดบอลมาได้ให้ขึ้นหน้ามาเคนเบิลเร็วมาจังหวะนี้ล็อกอยู่ในกรอบกระโทษหลายย้อนกันมาซัดซาก้าไปบล็อกผู้เล่นของปานามาครับยังช่วยขวางไว้ได้อังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับเปิดเข้าไปจังหวะนี้ของอังกฤษก็เป็นปานามาครับเคลียร์มาได้ลาเซนัสเปิดขึ้นไปแม่แต่ก็เก็บบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้พิกฟอร์ดต้องออกมาเคลียร์บอลนอกกรอบเขตโทษแล้วครับบอลผู้เล่นของปานามาเองก็พยายามวิ่งกดดันขึ้นมาเข้าสู่ Hydration Break ครับผ่าน22นาทีครับปานามากับอังกฤษยัง 0-0 ส่วนอีกคู่หนึ่งนี่โครเอเชียกับกาน่าก็ยัง 0-0 นะครับ
1: ครับทีมงานมาตรงนี้ทีมงานตรงนี้มาอ่านอันนี้หน่อยเร็วอันนี้ทราบอันนี้หรือยังเอ่ยทราบหรือยังเนี่ยใครอันนี้ใครไอ้เจ้าอะไรอันน้องคนนี้คือใครเอ่ยเห็นข้อความนี้ป่ะครับเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าซึ่งค้างด้วยถูกไหมเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์มีอาการค้าง
0: อ๋อน้องเขาไม่น่าจะเกี่ยวกับการไลฟ์สดไงพี่น้องเขาเป็นทางฝั่งเทคนิคพี่นึกออกไหมน้องเขาเลยไม่แน่ใจไอ้เรื่องนี
1: ้ไม่ปกติน้องเขาอ๋อ
0: คนละคนกันครับผม

0: น้องเขาเป็นฝั่งคุมเสียง
1: แต่คุณอ่านไหม
2: ผมมองไม่เห็นนะ
1: นะฮะมันสองปัญหาไงครับคุณจุน
0: อ๋อครับผมเนี่ยเป็นเพราะพี่อ่ะอาจารย์เอกสายหัวเลยทีเดียวช่วงแฮริสันเบรกนี่ทางโทมัสคริสเซนเซนนี่ก็ออกมาเรียกว่าพยายามคุยติวแท็กติกลูกทีมอยู่นะครับนี่ก็เคยเป็นกุนซือของลีดส์ยูไนเต็ดด้วยนะครับทางคริสเซนเซนก็ถือว่ายังต้านอังกฤษได้ดีครับในช่วง22นาทีแรกครับการครองบอลอะไรต่างๆอาจจะเป็นลองนะครับแต่ว่าก็ยังรักษาสกอร์ 0-0 เอาไว้ได้ครับ
1: บอกพี่เอกกับพี่จุนภาคคนละคู่พร้อมกันเลยได้ไหมฮะผมรับฟังเองมิติใหม่แห่ง99โอ้ก็ตีกันตายสิครับ
0: แค่นั่งกันอยู่เฉยๆแล้วก็ตีกันตายอยู่แล้วฮะ
1: อ่ะผมร้อนซะแล้วครับผม
0: อ๋อนี่ไงบอกว่าชื่อไลฟ์มันยังเป็นเวลาตั้งแต่3ทุ่มอยู่
1: อ้าวก็ผมบอกคุณไปแล้วไงว่าไลฟ์มันเหมือนไลฟ์มันค้าง
0: ไม่ได้นานใช่มั้ยอ๋อเรียบร้อยอย่าว่าแต่พี่ร้อนเลยผมก็ร้อนเหมือนกันอูบวาบเลยทีนี้
1: เพราะว่าทีมงานเนี่ยมีแจ้งมาในกลุ่มไลน์บอกว่าคอมพิวเตอร์ในของปกที่ใช้การที่ใช้ในการไลฟ์เนี่ยคอมพิวเตอร์มีอาการค้างนะฮะทางทีมงานจะรีโมทไปดูแลให
0: ้
1: ก็ยังไม่สามารถทำได้กำลังพยายามแก้ไขอยู
0: ่ตอนนี้หลายท่านก็อาจจะถ้าดูอยู่ทางหน้าจอและเห็นเราสองคนนะพี่เอกนะก็ถือว่าเป็นการพากบอลแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวลึกลับหน่อย
1: คุณเดินไปเปิดไฟไปไปนะบางทีชีวิตมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละครับคุณผู้ฟังฮะบาง
3: เ
1: อาอินเดตอนนี้ได้เดี๋ยวนี้ได้ซึ่งเราสองคนเนี่ยก็เจอโปรแกรมคู่ตีสองมากี่คู่สามสี่คู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มาเจอโปรแกรมตีสี่นะครับ
3: ส
1: ว่างแล้วอ่ะตัวนู้นตัวนู้นไฟอนุนุเออเป็นมันทั้งทุกอย่างเอ้าเดี๋ยวช่างฟงช่างไฟในตำนานเออ
3: ท
1: ั้
3: งภาคด
1: ้
3: วยเป็นช่างไฟด้วย
1: สุดยอดไปเลยวันนี้นะฮะไม่ใช่ทีมงานไม่มีนะครับทีมงานของผม2คนตอนนี้กำลังง่วนอยู่กับการแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณอยู่นี่เดชะบุญที่เรา2คนเนี่ยโอ้โหจะบอกเลยฮะแพ็กเกจโกครับแพ็กเกจโกของโมโนแม็ก
0: ซ์
1: เราจึงมี
0: ได้ดู
1: 2คู่
0: ครับผม
1: โอ้โหนี่ลองเป็นแบบเจ๋งนี่นะเจ๋งกับโอ๊ตเนี่ยตายเพราะ2คนนั้นไม่ได้ซื้อ
0: ดูฟรีเหรอ
1: 2คนนั้นอาศัยดูฟรีถ้าที่คืนไม่ได้ถ่ายนี่เจ๋งกับโอ๊ตจบเลยจบ
0: ครับผม
1: ไปไม่เป็นเลยเนี่ย
0: เราสองคนลงทุน
1: ผมกับคุณจุนนี่ลงทุนนะ
0: ครับ
1: ไอ้เปิดไฟแล้วมันยังมันในไลฟ์มันทำไมมันยังมืดมืด
0: อันนี้มันอันเก่าแล้วพี่มันเหมือนต้องมาขึ้นอันใหม่แล้วมันเหมือนอันเก่ามันตัดอ่ะ
1: หมายถึงไลฟ์ใหม่ให้เราแล้วหรอ
0: น่าจะอย่างนั้นยังมืดอยู่ไหมอ่ะมืดอีกเหรอ
1: ผมว่ามันมืดนะหน้ามืดอ่ะเราสองคนอ่ะหน้ามืดเลยแต่เนี้ย
0: เอายาดม
1: แก้ปัญหาหน้ามืดเลยทีเดียว
0: เอายาดมไหมเดี๋ยวผมไปช่วยอีกทีนึง
1: อันใหม่ละอันใหม่ละไลฟ์ใหม่ละ
3: สว่าง
1: ฮะสว่างละสว่างละ okay. เพราะคุณปลั๊กมาทักทายแล้วอันใหม่แล้วแน่นอนละ
3: okay.
1: คุณไทยซันนี่บอกบรรยากาศหลอนมากเลยนะครับ เวลาในสนามไม่ขึ้นครับหมายถึงมุมจอบอก โอ้คุณอะไรเนี่ยคุณ my nameอีสนะฮะ70 7100เรื่องเวลาเดี๋ยวทีมงานน่าจะกำลังแก้ไขอยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะ
0: เดี๋ยวเราเรื่องของเวลาเราพยายามจะบอกเรื่อยๆ
1: เรื่องสกอร
0: ์กับสกอร์นะครับก็ตอนนี้28นาทีผ่านนะครับทั้ง2คู่นะครับ
1: ครับ
0: โครเอเชียกับกาน่าแล้วก็ปานามากับอังกฤษยัง0-0นะจ๊ะ
1: ครับแล้วก็มีทักทายเข้ามานะครับไลฟ์

0: ไอขึ้นแล้วครับ
1: โอเค
0: หน้าดำเหมือนเดิม
1: อ้าว
0: ไม่คงไม่ดำแล้วแหละเพราะว่าไฟมาแล้วคุณผู้ฟังถ้าดำเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะคุณจุ่นโดนของ
1: เราตากแดดกันเยอะครับผมแค่นั้นเอง
0: ผมขยับมาทางนี้นิดนึงก็แล้วกันนะที่เมื่อกี้เนี่ยขยับไปกลางเนี่ยเพราะว่าเรามองจากโทรศัพท์อยู่นะครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้เนี่ยทางทีมงานเรากำลังลื้อสายนะฮะกระชากสายออกมาจากข้างหลังนะฮะเอากรรไกรตัดสายแลนนะเอาฟันกัดเพื่อที่จะเชื่อมเน็ตใหม่เพราะตอนนี้นี่ภาพหาดูยากขอถ่ายไว้ดูหน่อยวะ
1: ทีมงานเราตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่กับทางจอทีวีส่วนอังกฤษได้คลองบอลอยู่ตรงกลางสนามนะครับฝากออกมาทางซ้ายมาคัตแลชฟอร์ด
0: เป
1: ิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดทิ้งออกมายังเก็บบอลได้ครับอังกฤษเกฮีเอเลียตแอนเดอร์สันออกซ้ายมาอีกครั้งหนึ่งครับแลชฟอร์ดโยนเข้าไปอีกครั้งคราวนี้ก็ยังลึกเกินเลยครับเลี้ยวไปเข้ามือมอสเกลล่าค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับทางฝั่งปานามาสุดท้ายพอโดนบีบมากๆนี่ก็ต้องพยายามตวัดเคลียร์ขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับซึ่งด้านบนก็ไม่มีใครแล้วครับบอลลึกไปถึงจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยอังกฤษเอาบอลกลับมาได้อีกครั้งนึง
0: ตอนนี้ยืนยันนะครับว่าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับเข้าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับไปตำหรือไปตำ
1: กันได
0: ้ไปตำ
1: เอาไปตำเอาไว้รุ่นสับ
0: ไว้รุ่นไปตำกันต่อได้ที่YouTube นะครับไลฟ์ใหม่แล้วส่วนใน Facebook FM 99 Active Radio เดี๋ยวผมเปิดดูก่อนมาแล้วไลฟ์มาละต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะครับไลฟ์เนี่ยค้างอยู่ตั้งแต่นู่นเลยช่วง3ทุ่มอ่ะนะต้องขออภัยด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ก็
1: จอห์นเทอร์รี่มาดูด้วยนะครับเกมวันนี้ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซ
0: ีย์ดูดีๆนะจอห์นเทอร์รี่มากับภรรยาตัวเองหรือเปล่า ภรรยาตัวเองไหมฮะ จูนดูดิ
1: ผมก็จำหน้าภรรยาเขาไม่ได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ซาวเราก็ไม่มีด้วย
0: แล้วคุณจำภรรยาเทอร์รี่ไม่ได้จำภรรยาตัวเองได้ไหม
1: ตัวเองจำได้ครับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดบนโลกนี้ในสายตาของผมครับ
0: โอ้โหอยากจะอ้วก
1: แม้ตอนนี้มันอาจจะหลับอยู่แต่เผลอเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาฟังพอดีครับจงสามันตื่นง่ายด้วยพอแก่แล้วมันตื่นง่ายแล้วด้วย
0: ครับทักทายเข้ามานะครับคุณประเสริฐจากทาง Facebook Live นะครับคุณเจริญบอกสว่างแล้วฮะคุณธิพัฒน์ดีขึ้นแล้วครับเสียงอยู่ใสขอซาวหน่อยตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ปัญหาอยู
1: ่
0: นะครับคุณกะชะมนแก้วเรืองสวัสดีครับนะฮะคุณธิพัฒน์บอกอย่าลื้อสายเลยฮะเดี๋ยวจะไม่ไปต่อ ไอ้ผมไม่รู้ว่าทีมงานตอนนี้ที่กำลังแก้ไขเนี่ยคือแกล้งลื้อไปเพื่อหลอกเราอะคุณจุน
1: อุ้ยแต่เหมือนว่าโครเอเชียอีกหนึ่งสนามขึ้นนำ 1-0 นะครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวผมไปดูโครเอเชียก่อน
1: ประตูจากเปตาซูชิชนะครับยิงให้โครเอเชียออกนำ1-0ครับมิดฟิลด์จากทางอินเตอร์มิลาน
0: ยืนยันนะครับเป็นประตูขึ้นนำของโครเอเชียนะครับนาทีที่31นะครับเปตาซูชิชใช่ไหม
1: ครับผม
0: โครเอเชียตอนนี้เนี่ย
1: จะกลายเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไปเลยนะครับถ้าจบด้วยสกอร์ตรงนี้นะครับโอ้โห
0: บอกพี่กีดยางอยู่ครับพี่นะไม่ได้ดูแต่ฟังนะฮะแล้วก็ไม่มีซาวด์แล้วพี่ๆอย่างเงียบนะครับผมเดทแอร์แล้วผมก็เหงาด้วยกลัวพี่บองด้วย พี่บองนี่ไม่ใช่กระบองเพชรนะฮะ
1: ครับผม
0: พี่บองไม่ได้เป็นอะไรกับน้องบองแต่เป็นพี่บองหลา อะไรมาพันแข้งพันขาอยู่เนี่ยสะบัดทิ้งให้ไกลเลยนะครับใครที่กำลังขีดยางอยู่บอกวัวไม่ขยับเลยมอร์นิ่งนะฮะจากน้องอาร์มซ่าครับทักทาย
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ส่วนที่คิดถึงวาวจรุวัฒน์นี่ต้องไปตามที่ไอที่เฟซเลยนะครับ
1: แต่ย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้ เกมในกลุ่ม L 2คู่นี่โครเอเชียขึ้นนำกาน่า 1-0 นะครับ
0: ครับ
1: ปานามากับอังกฤษ

0: 0-0เลียวทางตอนนี้อันดับตารางคะแนนเนี่ยโครเอเชียจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
1: ได้เลย
0: แล้วก็2จะเป็นอังกฤษ3จะเป็นกาน่านะครับซึ่งกาน่าถึงแม้ว่าจะอันดับ3แต่ว่าพวกเขาการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะ
1: มีถามว่าอังกฤษเนี่ยนอกจากสมัยที่เป็นแชมป์โลกเมื่อปี1966แล้วเนี่ยสมัยอื่นๆดีสุดถึงเข้ารอบไหนก็มีปี99ไอ้90ถึงปีไออิตาลี90ไปถึงรอบรองนะครับแล้วก็ไปแพ้อิตาลีก็ได้แค่ที่3
0: ใช่ได้แค่แพ้ที่4ใช
1: ่โอ้วันนี้ทำไมเราสมองเราสับสนเหลือเกิน
0: โอ้โหแต่เมื่อกี้เอเลียตเนลสันเองก็ได้ยิงนะครับแต่ว่าก็ตรงตัวทางด้านของมอสเกล่านะครับ
1: ครับคุณวุฒิโมเดลที่บอกว่าขอซาวเนี่ยตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่นะครับทีมงานกำลังแก้ปัญหาอยู
0: ่อังกฤษนอกจากปี90ปี2018ก็ได้ที่4เหมือนกันรอบรองนะครับ
1: ชิงที่3แต่ได้ที่4
0: รอบรองเนี่ยไปแพ้โครเอเชียนะครับเพราะโครเอเชียไปเข้าชิงกับทางฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์ไปส่วนอังกฤษนี่ไปแพ้รอบชิงอันดับ3กับเบลเยียมนะครับ
1: คือถ้าสกอร์จบแบบนี้นะครับโครเอเชียจะมี6คะแนนนะแล้วก็จะเป็นแชมป์กลุ่มส่วนอังกฤษจะจบอันดับ2นะครับซึ่ง 2L โอ้โหผมไปดูก่อน 2L
0: สลับไปเจอไหน
1: 2L เนี่ยเดี๋ยวก่อน
0: เจอไหม
1: 2L จะไปเจอ 2K
0: 2K คือกลุ่มโปรตุเกสกับพวกโคลอมเบียที่เข้าแน่ๆไปแล้ว2ทีม
1: ก็อาจจะเจอโคลอมเบีย
0: หรือจะเป็นโปรตุเกส
1: หรืออาจจะเป็นโปรตุเกส
0: แต่ว่าโคลอมเบียจะได้เปรียบอยู่นะครับพวกเขาเองนี่ก
1: ็แค่เสมอ
0: ขอแค่เสมอก็พอเพราะว่ามีอยู่6แต้มโปรตุเกสมี4คะแนนแล้วคู่นี้มาเจอกันด้วย
1: ครับผมคู่โครเอเชียยังเป็นโครเอเชียนะครับที่แม้ว่าสกอร์ขึ้นนำแต่ก็เดินหน้าบุกมากกว่านะครับบอลอยู่ในแดนของกาน่าตลอดเลยนะครับกาน่านี่ก็พวกเขาก็เข้ารอบไปแล้วนะฮะเป็นการการันตีอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยกาน่าก็การันตีอันดับตรงนี้ไปแล้วนะครับ
0: ใช่คือถ้าจะจบอันดับ3ยังไงก็เข้ารอบนะครับ
1: ครับทีมที่ยังต้องกังวลอยู่เนี่ยนะครับทีมที่ต้องกังวลอยู่ในการลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะก็ยังมีทางอิหร่านนะผมว่าอิหร่านเนี่ยยังลุ้นยังพอได้ลุ้นแต่เกาหลีใต้ก็หมดลุ้นไปแล้วล่ะผมว่าหมดน่าจะหมดแล้วล่ะคุณจุนไม่น่าได้ลุ้นแล้วล่ะ
0: ก็ยังมีโอกาสอยู่
1: เตรียมเลยฮะที่สนามบินของเกาหลีเนี่ยเตรียมโดนเอาท็อฟฟี่คว้างฮะ
0: สกอตแลนด์ก็ยากมากนะครับที่ชัวร์ๆอันดับ3แล้วไม่ได้แน่ๆแล้วคืออุรุกวัยนะครับที่ตกรอบไปแล้วชัวร
1: ์ครับสกอตแลนด์เนี่ย3คะแนนแต่ลบ3ผมว่ายังไงก็ไม่น่าได้
0: ยากมากอ่ะคือตามทฤษฎีมันยังมีโอกาสนะครับเห็นว่าภาคปฏิบัติยากมากแล้ว
1: คือคู่อย่างแอลจีเรียที่จะเจอออสเตรียเนี่ยถ้าทั้ง2ทีมผลการขันมัน
0: เสมอกัน
1: มันลุ้นได้ทั้งคู
0: ่
1: คือต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะนะมันก็เรื่องนึง
0: เอาง่ายๆออสเตรียกับแอลจีเรียที่เจอกันเนี่ย
1: เสมอ
0: จับมือเข้าทั้งคู
1: ่ใช
0: ่ง่าย
1: ๆและแอลจีเรียก็จะมี4คะแนนแล้วก็จะเตะอิหร่านลงมาอีกหนึ่งอันดับไงและเกาหลีมันก็ไปเลยไงคุณจุนก็ไม่รอดแล้ว
0: เพราะว่าสถานการณ์ของโครเอเชียตอนนี้ก็นำด้วย
1: ถูก
0: แต่ว่ามันก็ยังไม่จบไงอะไรเมื่อยังเกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ยคุณอย่าทำเป็นกัก
0: เอาเราก็ต้องพูดตามภาคความจริง
1: ความจริงก็คือเกาหลีตกแน่ๆอ่ะเชื่อผม
0: เอาว่าอ่ะคือโอกาสมันค่อนข้างยากแล้วแหละแต่ว่าตามทฤษฎีณถึงเวลาตรงนี้มันยังมีโอกาสอยู
1: ่เฮ้ยคุณยังเถียงผมอีก
0: เอาแล้วแต่ละกัน
1: แล้วแต่แล้วแต
0: ่เ
1: ออคุณจุนนี่ยังไงอ่ะคุณพากันดีเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่พาก
0: ก็ผมบัวจะเถียงพี่อยู่นั่นแหละจะดูพี่กระชวนน้องเถียง
1: เนี่ยก็เถียงอยู่ผมอีกแล้วเถียงผมอีกแล้วนี่ขนาดจัดรายการด้วยกันกับมันเนี่ยคุณรู้ฟัง
0: จัดด้วยกันกับทุกวันนะ
1: ขนาดจัดกับมันเนี่ยมันยังซัดผมเนี่ยถ้าหลังผมเนี่ยมัน

0: ม่แทงผมยับเลยเหรอ ว่าแต่วันนี้ตีสี่กว่าจะตีห้าละข้าวมันไก่ที่ไหน ให้เรากินอีกไหมนะฮะมีถามโจอี้กาหน้าลงไหม โจอี้กาหน้าไปจับยุงอยู่นะฮ ะจับยุงเดินอยู
1: ่โอ้โหแต่นี่
0: สรุปเป็นที่อะไรฮะทีมงานสายพี่ผมบอกแล้วว่าน่าจะเป็นที่สายเพราะดูอาการแล้วมันติดดับๆอยู่พักนึงแล้วสาย HDMI ใช่ไหมก็อย่าเอากรรไกรไปตัดไงพี่เตือนแล้วไงเราก็โมโหอ่ะเราก็รุนแรงอ่ะทีมงานกรรไกรตัดสาย HDMI เลยเหรอ อ่ะกลับมาที่เกมกันต่อทีมงานเรากำลังเร่งแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเอากรรไกรไปตัดผิดสายไงเหมือนมิชชั่นอิมพอสซิเบิลไงเฮ
1: ้
0: ยดักแดงหรือน้ำเงินแดงหรือน้ำเงิน
1: อีธานฮันเหรออ
0: ีธานฮันเนี่ยตัดผิดไงไปตัดเอาสายพี่ทำไม
1: เรียบร้อย
0: ไอหยอกหยอกนะฮะกาน่าเกือบจะมีโอกาสได้ลุ้นประตูครับจากองตวนเซเมนโยแต่ว่าหื้อดูทีมงานบอกนิดเดียวแฟนบอลบอกนิดเดียวหูนี่หลุดเสาไกลไปนิดเดียวกันนะครับองตุนเซเมนโยยิงหลุดกรอบเสาไกลออกไปนะครับบอกว่าไม่เห็นร้องเพลงไม่อยากเป็นแปรงสีฟันเหมือนเจ๋งเลย
1: โอ้
0: เก่าแล้ว
1: ตีต้องระดับ30กว่าปีแล้วนะ
0: มุกปานามา
1: เนี่ย
0: มุกปานามาวงปานามาไม่อยากเป็นแปรงสีฟันนี่
1: ครับผม
0: เจ๋งไงตายเขา คือมุกไม่มีนึกอะไรไม่ออกร้องเพลงไม่ไหวส่วนข้อความที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยบอกว่าอังกฤษจะยิงกี่โมงนะครับ คุณวุฒิโมเดลบอกรื้อห้องส่งเลยครับ
1: เหมือนเป็นคนมาต้านะครับกล้องจับไปด้านบนมาดูเกมนี้ด้วย
0: ตอนนี้ก็แทบรื้อแล้วแหละทีมงานก็บอกโอ้โหไอเราก็รื้อทุกสายเลยนะฮะทีมงานท่านหนึ่งเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยประสบการณ์ยาวนานมากสัญญาณไม่เข้าบอกเฮ้ยเป็นที่นมหนูเปล่าหรือเป็นที่ขบู
1: นั่นรถหรือเปล่า
0: อะไรฮะอ่ะอังกฤษเป็นยังไง
1: ก็ยังพยายามบุกอยู่นะครับโอ้แต่ว่าปานามาก็ยังต้านทานได้ดีครับ
0: ปานามาจะเอาแต้มแรกในบอลโลกให้ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าพวกเขาเล่นมาเนี่ยยังไม่ใช่แต้มแรกยังไม่มีชัยชนะในบอลโลกเลย
1: แต่ว่าอย่างน้อยก็จะขอแต้มแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับ2018เข้ามาก่อนหน้านี้นี่3นัดก็แพ้รวดนะครับโอ้แต่โดยรวมก็ถือว่ายังต้านทานทางอังกฤษได้ดีแล้วครับเกมรับของทางปานามา
0: คุณก็เปิดเสียงหน่อยได้ไหมเผื่อเสียงมันจะเข้าม
1: ันเอาอัสซามันไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าเข้าไปลิขสิทธิ์ไหมอ่ะผมไม่รู้นะ
0: เอาก็ขอแล้วไม่ซาวนี้ก็เหมือนกัน
1: อ๋อเหรอโอเคผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นไลฟ์สดมันได้ไม่ได้ไงเพราะมันต้องทิ้งไว
0: ้ไม่รู้ก็เราขอ
1: เพราะปกติผมจำได้ว่าถ้าไลฟ์สดอ่ะซาวเวลาดูเนี่ยมันจะไม่ได้ยินซาวในไลฟ์สดนะพี่มันจะได้ยินแค่ในหูเรานะ
0: ไม่ไลฟ์สดไม่งั้นเขาจะถามขอซาวเหรอปกติเนี่ยได้ยินเพราะคุณเต่าเขาทำขอแล้ว
1: ถูกนะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ค้างอยู่ไว้หรือเปล่าไงพี่ไม่ได้แบบปิดเลยนะเอาชัวร์นะน้องไม่รู้นะ
0: อาถามกูฟังปกติฟังทางYouTube เนี่ยมีซาว
1: ไหม
0: ซาวออกอากาศไหมมีสิ
1: ซาวในสนามนะ
0: ซาวในสนามมี
1: ไม่กล้าไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะไม่นั้นน่ะเขาไม่เอาหูมาให้เราไงพี่ถูกป
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาหูมาให้เนี่ยเพราะว่าผมวันแรกผมบอกพี่เต่าไงว่าจอก็อยู่ไกลแล้วซาวก็ไม่มี
1: โอเคโอเค
0: แล้วผู้บรรยายถ้าทีมที่มันไม่ค่อย
1: เอาง่าย
0: ๆที่รู้จักเนี่ย
1: และยิ่งจับไปด้านบนอ่ะบางทีแบบพวกเซเลบพวกอะไรเงี้ย
0: ใช่เราต้องฟัง
1: ซึ่งเต่า
0: คุณเต่าก็เลยจัดมาให้เลยชุดมิกเซอร
1: ์ครับ
0: นะมีโซดาน้ำแข็ง
1: อันนั้นเครื่องดื่มครับ
0: ไม่ใช่เป็นหูฟังหูฟังซาวในสนามให้เราต้องขอบคุณเต่านี
1: ่
0: ทุกอย่างตั้งแต่ผัดกับข้าวอ่ะยันดูแลเรื่องเบิกค่า
1: ดีมากนี่ขนาดคนฟังยังเถียงกันเลยว่ามีไม่มี
0: มี

0: ม่ใช่ผมหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ในไลฟ์เนี่ยมันมีซาว
1: ก่อนหน้านี้นะ
0: ไม่ใช่วันนี้มีคุณจุนค
1: ุ
0: ณ
1: เอาชัวร์นะ
0: คุณไปดูไลฟ์เก่าๆมีแต่มันยังไม่มีคุณไม่เคยเปิดผลงานของช่องไงของ FM 99มันไม่อยู่ในใจคุณไง
1: อ๋อโอเคอ่ะถ้ามีก็ตามนั้นมีอะไรก็เอกฮิมสกุล
0: ทำไมเวลาคุณมาทำงานให้99คุณไม่โพสต์แบบดีจงดีใจอะไรอย่างงี้มั้ง
1: ผมไปที่ไหนผมก็ไม่ได้โพสต์ผมก็อยู่เงียบๆนะ
0: 99ดูแลคุณมากี่ปีแล้วเนี่ย
1: ผมก็โพสต์สำคัญผมก็โพสต์เอาเวลาจะมาแล้วก็ไอ้นี่ไง
0: แต่เวลาคุณไปภาคที่อื่นคุณโพสอ่ะ
1: ก็ไม่ก็ไม่นะ
0: เอาละ
1: เอาผม
0: โอเชียยังนำการหน้าอยู่ 1-0 นะครับเหลืออีกนาทีเดียวจะจบครึ่งแรกส่วนอังกฤษกับปานามานะฮะอังกฤษมารอบนี้เนี่ยการหน้าใช้หมอผีให้อังกฤษไม่มีประตูนะส่วนเกมกับปานามาเนี่ย
1: ไหนบอกถอนแล้วไง
0: ปานที่ปานามามีหมอผีไหม
1: เขาบอกว่าจริงๆอ่ะทางกาหน้าเขาก็ถอนให้แล้วแล้วเหมือนทางฝั่งเปรู
0: เมื่อกี้
1: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันด้วยก็บอกแล้วมีข่าวว่าช่วยถอนให้แล้ว
0: ผมเห็นเลย
1: ว่า
0: เมื่อกี้บนอัฐจันทร์ปารามาเนี่ยมีถืออย่างนี้อยู
1: ่อ๋อเหรอ
0: แล้วก็มีท่องมนอยู
1: ่เอาจริงไหมเนี่ย
0: จริง
1: อ๋อเหรออ
0: าคาซาเซโม
1: เอาข้าวสาร
0: อาคาซาเซโม
1: เอาข้าวสารเสก
0: เอาข้าวสารเสกมานี
1: ่แหมเราได้นอนมาเต็มอิ่มนะดูท่าทางโอ้โห
0: ดูทุกดูเยอะ
1: ครับผมดูท่าทางจะหลายรอบด้วย
0: เออไม่มี
1: แล้วมีเสร็จแล้วก็ปล่อยไหม
0: เสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วมันก็ปล่อยสินี
1: ่ครึ่งแรกปานามากับอังกฤษทดอย่างน้อย3นาทีนะครับ
0: ครับนี่เห็นไหมเขาบอกว่ามีซาวทุกนัดเคยม
1: ี
0: แต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าคุณจุ่นไม่เคยเปิดฟังผลงานของ FM 99ไม่เคยย้อนดู
1: ส่วนใหญ่ผมอยู่ที่บ้านผมก็นั่งดูทางทีวีไง
0: คุณไม่เคยย้อนดูงานของ FM 99ไง คุณถึงไม่เห็นสภาพตัวคุณเวลาผมจัดรายการคุณยืนคุณนั่งดึงผมคุณเล่น
1: ช่วงนี้เอานอนก่อนขอนอนก่อน ขอนอนก่อนดีกว่า วันสองวันนี้แทบไม่ได้นอนเลยเนี่ย
0: ที่คุณไปบรรยายที่อื่นนะโอ้โหคุณขอบคุณที่ให้โอกาสดีใจมากๆเลยภาคฟุตบอลโลก
1: ไม่มีอ่ะ
0: มีไหม
1: ไม่มีนะ
0: อ๋อไม่มีเหรออ ่
1: า
0: ตอนนี้ทีมงานกำลังเข้าระบบได้แล้วนะครับตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดเข้าไปปุ๊บกรุณาจ่ายเงิน
1: ปรากฏเข้าไปล่มเหมือนเดิมนี่ฮาเลยนะ
0: ไม่ล่มกำลังมาแล้วใจเย็นนะก็ยังดีนะครับต้องขอบคุณทีมงานมากนี่ขนาดตี4กว่าจะตี5แล้วซึ่งจริงๆน่าจะพ้นเวรเขาไปแล้วเขาควรจะได้ไปนอนกอดลูกกอดภรรยาเขา
1: แล้
0: วเขายังนี่ไงมาแล้วไง
1: นะ
0: มาแล้วไง
1: โอเค
0: แต่ภาพตรงนี้ยังไม่มา
1: แต่ว่าตรงนี้มาดูก่อนอังกฤษได้ลุ้นฟรีคิกนะครับจากมาคัตแลชฟอร์ดนะครับ
0: ครับ
1: ระยะอาจจะเรียกว่าไกลสักนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเรดาร์ทำงานของทางแลชฟอร์ดได้นะครับ
0: โอ้โหทำไมในหูผมมันยิงแล้วอ่ะ
1: เอ้า
0: โอ้โหทำไมในจอคุณยังไม่ยิงไงคุณ
1: ลูกนี้หลุดเสาขวามือไปนิดเดียว
0: เปิดทีวีพี่ด้วยเครื่องนี้มีทีมีหลายๆท่านบอกว่าขยี้เข้าไปขยี้คุณจุ่นนะ
1: โอเคมาละทด3นาทีตอนนี้เหลือ15วิทีวีเรากลับมาได้แล้ว
0: บอกโต๊ะไม้ข้างหลังได้กี่พันปีแล้วโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นไม้ตะเคียนที่เรา
1: ไม้ตะเคียนยังไงทำไมพี่ไอ้นี่ลอกได้สติ๊กเกอร์ลอกได้
0: ยืนบอกนี่
1: หรอ
0: เป็นไม้ตะเคียนที่จมลงอยู่ใต้แม่น้ำแล้วเราไปขุดขึ้นมาอ้าวจบแล้วครับเกมพุ่งกิจครึ่งแรก
1: ครับผม
0: ยังไงคุณจูน
1: 0-0นะครับปานามากับอังกฤษแล้วก็อีกคู่หนึ่งโครเอเชียกับกาน่าอยู่ในช่วงทดเวลานะครับก็เป็นโครเอเชียนำอยู่1-0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากเปตาซูชิชนาทีที่31นะครับ
0: ครับผมข้อความทาง Facebook ครับบอกว่าต้องตามหนึ่งเมงจ่ายช่างซ่อมคอมในตำนานมาช่วยไหมนะครับ
1: ดีนะแอร์เราไม่เสียไม่นั้นต้องตามช่างซ่อมแอร
0: ์ในตำนานใช่ไหม แล้วก็คุณยันป้องสีบอกขอ20หน่อยครับ

0: โอ้โหคุณสมศักดิ์นะฮะดูเดือดมากบอกเล่นแบบนี้อังกฤษจะเต็ง3อ้าวนะฮะแล้วก็ฟรีทีวีวันนี้ไม่มีถ่ายนะครับบอกอังกฤษถ้าเข้าที่1เจอใครเข้าที่2เจอใครถ้าเข้าที่2จะไปเจออันดับ2กลุ่ม
1: เค
0: กลุ่มเค
1: กลุ่มพวกโคลัมเบียกับทางโปรตุเกสอะไรพวกนั้นนะครับเดียคองโกถ้าเดียคองโกเข้ารอบอ่ะนะ
0: ครับ

0: กลุ่ม L แชมป์กลุ่มเนี่ยจะไปเจออันดับ3ของกลุ่ม I J ไม่ก็ K นะครับ
1: นะครับบอกจุนลามปาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะคอมมีปัญหาน่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊ก
2: เออผมว่าแล้วล่ะ
0: อันนั้นมันรถเปล่าปั๊มติ๊กมันเกี่ยวกับน้ำมันรถไม่ใช่เหรอฮะ
1: เร่งไม่ค่อยขึ้นนะฮะบอกว่าถ้าทางจุนจะไม่ได้พากแล
0: ้
1: วบอกเล่นมุกไม่พักเลยนะพี่เอกเอาคาซาเซมุก
0: ครับ
1: เซลากโปยนะฮะเสียงซาวมาแล้วครับผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะหมอผีนะฮะน่าจะเป็นมดทูเคิลถูกต้องที่สุดทูเคิลอ่ะผมว่าชีวิตไม่มีความสุขแล้วล่ะ
0: ครับผม
1: สองเกมศูนย์ถ้าจบกับปานามาศูนย์ศูนย์นะ
0: คือสิ่งเดียวที่อังกฤษแล้วจะไม่ได้แชมป์โลกแล้วทูเคิลจะไม่โดนด่าคืออาจจะเล่นดีมากๆเข้ารอบลึกแล้วแล้วไปแพ้จุดโทษอะไรเงี้ย
1: ก็โดนอยู่ดีก็โดนอยู่ดีผมว่าโดนอยู่ดีแหละ
0: แต่อาจจะน้อยลงหน่อยไงแต่ถ้าแบบยังฟอร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายโอ้โหตกรอบแบบอย่างเนี้ยด้วยฟอร์มแบบเนี้ยยับทูเคิลนี่ยับ
1: ยับคือเราเนี่ยอุตส่าห์ถอดร่างแกเลตเซาเกตบอลเซฟตี้บอลน่าเบื่อไปหวังว่ามาเจอโทมัสซูเคิลเราจะได้เจอกับบอลเอนเตอร์เทนบอลบุก
0: ครับ
1: พอกันเลยนะฮะบอกบอลไม่สนุกขยี้ต่อจุดขยี้จุนต่อเลยครับ บอกขอคาถาทั้งเซตเลยครับเอกเป็นอาจารย์หน่อยจุนเป็นโจอี
0: ้ครับ
1: เหมือนจะชอบนะ เหมือนจะชอบบอกมีมุกไอ้หนุ่มบางบ่อปลาสลิดของพี่เจ๋งอันนั้นมุกเก่าแล้วปลาสลิดนะ
0: คือบางอันเราที่เราไม่เล่นเพราะเรารู้สึกว่ามันผ่าน
1: จริง
0: ผ่านการอะไรโอ้โหน่าจะเกินพันครั้ง
1: คือมุกมาริโอปลาสลิดอะไรพวกนี้คือเราไม่เล่นแล้วอ่ะเราเจ๋งยังเก็บมาเล่นอีกของเราเนี่ยวันนั้นอ่ะเราพัฒนาไปเฮ้ยมีปลาสลิดมีเดย์แคนไลท์เป็นข้าวไงกินกับข้าวเราไปอันนั้นแล้วเจ๋งยังปลาสลิดพื้นๆอยู่อ่ะไม่ไหวว่ะแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดติดทีมชาติไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้แหละครับ
0: แต่แรดฟอร์ดกับอังกฤษในรอบนี้ผมว่าโอเคนะยิงประตูได้ด้วยแล้วก็อย่างวันเนี้ยเขาก็ดูเป็นคนที่หาโอกาสให้อังกฤษได้นะ
1: บอกเถียงคำไม่ตกฟากนะจุนนะฮะบอกพี่จุนพี่เอกเพิ่งนึกได้เมื่อก่อนซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตมีแบบโทรเข้ารายการด้วยตอนอัปเดตผลบอลสดก็จุ่นมันก็นั่งอยู่ตรง
0: ฮอตสกอร์
1: ตรงนี้แหละฮอตสกอร์ไง
0: ครับผม
1: ฮอตสกอร์รีพอร์ตนะฮะแล้วก็โทรเข้
0: า
1: หลอกคนดูคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอหลอกคนฟังอ่ะ
0: ไม่เป็นไรผมได้ตังค์
1: นั่งยุงข้าง
0: ตังค์ก็พอแล้ว
1: นั่งยุงหน้าเนี่ยบอลยิง
0: เขาก็รู้อยู่แล้ว
1: บอลยิงมันก็
0: จะไปอยู่ต่างประเทศได้ไงพอฮอตสกอร์เสร็จช่วงต่อมาผมมาเข้าจัดรายการแล้วคนฟังเขาก็รู้อยู่แล้ว
1: เขาก็นึกว่าคุณ
0: เนี่ยต้องเดินบันไดขึ้นมา
1: เขาก็นึกว่าคุณอยู่ที่แอนฟิลด์เอาครับที่แอนฟิลด์มีประตูแล้วนะครับ
0: แอนฟิลด์อยู่คลองเตยยังมาไม่ทันเลย
1: บอกสวัสดีครับรบกวนตามผลบอลนอร์เวย์ด้วยครับ
0: ได้ดี
1: บอลนอร์เวย์คุณจุนนะ
0: ได้ครับ
1: บอกว่าถ้าปีเรียกผมว่าพี่เสกผมชื่อพี่เอกนะ บอกพี่เอกถ้าปีนี้มีบอลแฟนทัพบอลโลกอีกจะไปมาไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยนะฮะแล้วก็บอกรูปเกมคองบอลสเปนลูกเกงคองบอลเป็นไงบ้างครับ2คู่อังกฤษคองบอลเยอะกว่านี่คองบอลเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจูน
0: เมื่อกี้50กว่าเปอร์เซ็นต์นะถ
1: ือ
0: ว่าขึ้นมาดีขึ้นนะเปอร์เซ็นต์การคองบอลของปานามาหลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยโอ้โหอังกฤษมีไปช่วงเวลาถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ
1: แล้วก็มีโอกาสทำประตู3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับอังกฤษนะครับ
0: ส่วนโครเอเชียกับกาน่าจริงเปอร์เซ็นต์การคองบอลไม่ห่างกันมากนะครับ54-46% โดยโครเอเชียดีกว่าเล็กน้อย
1: บอกเทรนแม็กควายนั่งอมยิ้มนะครับเมนูหลุดเลยบอลโลกไม่มีโอกาสเลยนักเตะกาน่าคนไหนเป็นเด็กแรปนะองตวนซิเมนโยแมนบอกว่าอังกฤษจะได้แชมป์ไหมนะครับแล้วก็คนอะไรไปทุกสนามนะครับข้อความครบถ้วนช่วงนี้แล้วที่เราเก็บไว้นะครับ
0: เดี๋ยวผมสรุปนอร์เวย์ดิวิชั่น1ให้นิดนึงแล้วกันนะครับ
1: เชิญครับ
0: มีอาซานเนอร์ชนะเลนฮาม 3-0 นะครับเฮาเกซุนชนะคอร์สวิงเกอร์ 4-2 ลินแพ้ฮอต 1-4 แซนเนตชนะโลฟอส 3-0 สตาร์เบกชนะบราย 2-0 สตอมเมนชนะมอส 3-2 สตอมกรอสเซตเสมอออส 2-2 แล้วก็ซองดาวแพ้ทางเอเกอร์ซุนไป 4-2 ครับ
1: ครับผมเขาบอกว่าฟังจากจอแดนชัดแจ๋วเลยครับ
0: ครับ
1: บอกจุนผมฟังจากประเทศจอแดนนะครับหรือจอแดนยังมีเกมกับอาเจนด้วย
0: แต่ว่าจอแดนตกรอบไปแล้วอะเนาะ

0: อแล้วก็บอกว่าเอา PR มาเต้นตอนมีประตูไหมฮะผมอยู่โพไซดอนคือจริงๆเนี่ยเป็นกิมมิกดีนะ
1: ดีข้างหลังอ่ะเอาเจ๊เต่ามาก็ได
0: ้
1: ถ้าหาไม่ได้นะผมว่าคนก็ชอบ
0: คนจะลงไลฟ์หมดอ่ะดิ
1: เจ๊เต่ามาเต้นก็ได
0: ้เอา
1: เอาจริงๆนะถ้าเจ๊เต่ามาคู่แรกนะแล้วสมมติวันนั้นเล่นกัน6เล่นกัน6คู่ถูกไหมเต้นจนจบคู่6ผ
0: มเขากำลังจะไปเข้ารับการดูแลละผ่าตัดแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เดี๋ยวจะสวยแล้วนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกคุณจุน
1: ครับ
0: เราขยับโต๊ะเนี่ยข้างไปข้างหน้าสักนิดนึงมีโต๊ะตัวกลาง
1: เออดีเลยกระชุ่มกระชวยเลย
0: แล้ว
1: จะตีสามตีสี่เราก็ได้หมด
0: เอ้ย
1: คึกคักเลย
0: งบอ่ะ
1: เออคึกคักเลย
0: ตรงกลางมีน้องๆพริตตี้มานั่ง
1: เออขอแค่นี
0: ้ผมรับรองเกิน 2,000 ทุกไลฟ
1: ์จริง
0: ผมบอกเลย
1: จริง
0: แล้ว
1: พูดผ้าที่ไม่มีสลึมสลือแน่นอน
0: พวกพูนยายเนี่ยไม่มีผมว่า
1: เผลอๆนะไอจ่าที่เกียงลากันเนี่ยไม่เข้าเนี่ยโอ้เกียงกันมาเลยอ่ะ
0: เฮ้ยคุณว่า
1: เขาเองเอ้ยคุณไหวเปล่า
0: คุณแขวะใครปะเนี่ยเกียงลา
1: ไม่มีไม่มีไม่มีผมหมายถึงเฉย
0: เฮ้ยทำไมคุณพูดเงี้ย
1: ไม่มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราที่หางานอย่างเงี้ยหางานอย่างเงี้ยนะ
0: ผมบอกเลยถ้ามีพิตตี้มานั่งตรงกลางตีสองตีถึงตีห้าผมก็ไม่ยากผมขอควงคิวคนเดียวผมไม่จะไม่แบ่งให้ใครเลย
1: อ่ะถ้าเป็นเมียพี่มาได้ไหม
0: เมียพี่คงนอนแหละเมียพี่คงนอนอยู
1: ่ครับผม
0: นะฮะเอาเป็นว่าเป็นน้องน้องพิตตี้ดีกว่า
1: ตรงเนี้ยหรือมันมีเรามีน้องเซลเป็นผู้หญิงไหมของเก้าเก้า
0: ไม่มี
1: ไม่มีเลย
0: โอ้น้องมิงก็น้องมิงก็เลยวัยสาวสะพรั่งไปแล้วน้องมิงก็น่ารักอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเอ็มซีพิตตี้อะไรต่างๆนานแล้วเขาเคยทำงาน
1: มานั่งหน้าสวยๆก็พ
0: อ
1: มีไหม
0: ผมขอใหม่เลย
1: ได้ได้
0: ผมไม่ใหม่เลยนะฮะมานั่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทำงบขอทีมงานไป
1: ดีดีมากอันนี้เป็นความคิดที่ดี
0: จริง
1: ไฟเนี่ยเอาจริงนะต่อให้มีน้องพิตตี้มานะมืดแค่ไหนคนก็ดู
0: ไฟตอนนี้สว่าง
1: สาวไม่ต้องมีก็ได
0: ้แต่ถ้าเป็นน้องพิตตี้นั่งนี
1: ้โอ้โห
0: ผมขอสลัวสลัว
1: เออนั่นแหละ
0: แล้วผมขอผ้าห่มผืนหนึ่งขอยิงประตูเข้าปุ๊บเราจะมีกิมมิกเอาผ้าห่มคุม
1: ผมกลัวผ้าไปยังมีเสียงอื่นเข้ามาแทนอ่ะดิ
0: อ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
1: ครับ
0: แม่ตีห้าครับเวลาขอเบรกก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะเรากลับมาพูดคุยกันต
1: ่ออ
0: ย่าเพิ่งหายไปไหนจากไลฟ์นะเดี๋ยวครึ่งหลังอังกฤษมาแน
1: ่
0: ผมบอกเลยยิงแน
1: ่
0: นอนนะครับช่วงนี้พักครู่เดียวจ้า
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบา

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร L

วัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับปูนะจ๊ะนะจ๊ะอุ๊ยเมื่อกี้นี้นะคะก็เข้าทางด่วนไงทีนี้เนี่ยเวลาเราเข้าทางด่วนเนี่ยถ้าเรามี Easy Pass เนี่ยมันจะดีมากเลยมันจะไวมากเลยค่ะแต่เคยเห็นไหมบางทีเราขับมาเอ้าคันหน้าติดแงกถ้าอย่างนั้นน่ะต้องถอยหลังกันเป็นแถบเลยก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าตกลงเนี่ยติดแล้วมันดีตรงไหนหรือว่าเราติดผิดตำแหน่งหรือเปล่าเลือกตำแหน่งตรงไหนที่สัญญาณมันชัดๆไม่บังสายตาแต่ถ้าใครใช้ทางด่วนเป็นประจำจะรู้แหละว่าจะติด Easy Pass ตรงไหนเพราะมันเป็นตัวช่วยทำให้เราไม่ต้องเสียเวลารอคิวจ่ายเงินนะจ๊ะแต่บางทีขนาดของตัวบัตรมันก็อาจจะค่อนข้างหนาและใหญ่ค่ะถ้าเราติดไม่ถูกก็อาจจะเป็นจุดบอดทำให้คนข้างหลังด่าเราได้หาว่าอ้าวไม่มี Easy Pass เข้ามาทำไมจริงๆมีแต่มันเกิดอะไรขึ้นปูสังเกตหลายคนแล้ววิ่งแบบว่าจี้ไงจี้คันข้างหน้านะคะจี้คันข้างหน้าเสร็จพอไปถึงปุ๊บไอ้ Easy Pass มันอ่านไม่ทันคือพอคันข้างหน้าไปปุ๊บเขาจะต้องอ่านของเราเลยแต่มันถูกบังมันเร็วเกินไปหรือเอะอะจี้เข้าไปจนถึงไม้กั้นน่ะมันก็มองไม่เห็นหรอกเวลาใกล้ๆจะเข้าอีซี่พาสต้องค่อยๆนิดนึงค่ะนะคะเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหรวดเร็วเหมือนกับต่างประเทศเขาต่างประเทศเขานี่เรียกว่าพอผ่านปุ๊บมันยกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะแต่บ้านเรายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาขับไปถึงตรงไม้กั้นก็ค่อยๆเบาๆนิดนึงห่างจากตูดรถคันหน้าสักหน่อยอย่าไปจี้เขาแง่แต่เราก็ต้องกลับมาดูด้วยว่าตำแหน่งที่เหมาะนะคะในการติดเนี่ยมันดีหรือยังจริงๆแล้วคือด้านหลังของกระจกมองหลังเลยค่ะแต่ต้องค่อนไปทางฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนะคะเพราะตำแหน่ง Easy Pass น่ะมันจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสมีปัญหาไปไม่ได้ถ้าเราติดหลังกระจกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไอ้เจ้ากระจกหลังเนี่ยมันจะช่วยบังบัตร Easy Pass เอาไว้ตรงฝั่งคนขับก็ดูสะอาดตาไม่มีอะไรมาเกะกะเนาะแล้วมันก็รับสัญญาณได้แม่นค่ะแต่ถ้าเป็นบริวารกึ่งกลางกระจกด้านบนจะดีมากนะมันจะอ่านเซ็นเซอร์ได้ดีเลยนะเราควรจะทำความสะอาดแล้วแปะกาวให้ดีๆแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะฟิล

เนี่ยบางทีฟิล์มหนาเกินไปเข้มเกินไปหรือมันมีคราบดำๆเคยเห็นไหมอันนี้ต้องตัดออกเลยนะคะอย่างปูเนี่ยเป็นฟิล์มใสแต่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นฟิล์มที่หนาหน่อยต้องตัดเป็นสี่เหลี่ยมพอดีกับอีซี่พาสเลยค่ะนั่นล่ะค่ะถึงจะทำให้เราเดินทางบนทางด่วนได้อย่างราบรื่นลองสังเกตดูนะคันหลังเขาจะได้ไม่ว่าเราเอามาดู SMS ที่4689400กันมาส่องดวงกันนะคะเกิดพุธกลางคืนที่12มกราคม2509บอกเลยนะจ๊ะว่าเราคือเสาหลักของครอบครัวแต่ถามเรื่องสุขภาพการเงินหลังเกษียณใช่ไหมคะเพราะว่าปีนี้60แล้วเนาะสุขภาพเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นคนที่บางทีกินอาหารเนี่ยนะคะชอบกินอะไรซ้ำๆไงใครเขาเบื่อแล้วแต่เราสามารถกินได้หรือบางทีก็กินอาหารแบบเดิมๆเก่าๆเก็บไว้นานอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราปวดท้องได้แล้วเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่รวดเร็วเราทำอะไรเราช้ามากนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยโอเคนะเพราะว่าเป็นคนที่เก็บเงินได้เก็บเงินดีเพียงแต่ใจเราดีมันก็เลยทำให้เราเก็บไม่ค่อยได้เท่านั้นเองหลังเกษียณเนี่ยนะคะถือว่าโอเคนะน่าจะเก็บเงินได้ประมาณหนึ่งแล้วจะเอาเงินไปลงทุนหรือเอาไปทำอะไรสักอย่างนี่ล่ะค่ะเกิดวันพุธกลางวันอะไรเนี่ย2529เอามาแค่นี้เลยน้องแก้มยุ้ยยะลาไม่บอกเดือนไม่บอกวันที่เลยเนาะถามเรื่องอะไรเนี่ยเงินกับสุขภาพโอ้บอกได้อย่างเดียวเลยคือสุขภาพระวังหัวเข่าเท่านั้นเพราะบอกมาแค่พ.ศ.กับวันเกิดคือพุธกลางวัน29ปีนี้เท่ากับอายุ40แล้วเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นให้มากนะเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนจ้า

ูชอบบทความข่าวนี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าประโยชน์ของน้ำสาวข้าวสารพัดประโยชน์ทั้งงานบ้านยันความงามอันนี้คือน้ำสาวข้าวนะจริงๆแล้วน้ำข้าวเนี่ยมันก็มีประโยชน์

0: ากเลยนะตอนเด็กๆเนี่ยปูทันนะคะคุณยายเนี่ยหุงข้าวซาวน้ำแล้วก็ตอนเรียนเนตรนารีเราก็ต้องหุงข้าวแบบนี้เหมือนกันก็คือหุงด้วยเตาถ่านแล้วก็เอาไม้มาขัดฝาหม้อแล้วก็เทน้ำข้าวออกซึ่งน้ำข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยอ่ะสมัยเนี้ยไม่มีน้ำข้าวให้กินแล้วเพราะเราหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าแต่ก่อนที่เราจะหุงข้าวเราก็ต้องล้างข้าวสารก่อนตอนล้างนี่เขาเรียกว่าน้ำสาวข้าวใช่ไหมคะเราสาวข้าวเพื่อขจัดพวกรำข้าวสิ่งสกปรกออกส่วนใหญ่คนเขาก็ทิ้งกันแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆมันมีประโยชน์ไอ้น้ำสีขาวขุ่นๆเนี่ยมันมีประโยชน์สามารถเอามาใช้ในงานบ้านได้คุณแม่บ้านเขาบอกว่าน้ำสาวข้าวเนี่ยมีประโยชน์เพียบมันอุดมไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันธรรมชาติมีบริษัทชื่อบริษัทโมริไรซ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและแปรรูปข้าวในประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่ารู้ไหมว่าในน้ำสาวข้าวนั้นเต็มไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันจากธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสมด้วยสามารถเอามาประยุกต์ใช้งานบ้านทำสวนไปจนถึงเรื่องความสวยความงามเลยทีเดียวถ้าเราเอามาล้างจานเนี่ยมันก็ช่วยขจัดกลิ่นได้เพราะมันมีคุณสมบัติดูดซับความมันถ้าเราเอาไปล้างจานชามเครื่องครัวมันจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำยาล้างจานได้อย่างพวกกล่องพลาสติกนะคะมันจะมีพวกกลิ่นคาวกลิ่นอาหารแล้วก็ความมันติดแน่นมากถ้าเราแช่น้ำสาวข้าวไว้หนึ่งคืนมันจะช่วยบรรเทาพวกกลิ่นอาหารที่ติดเอาไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วรู้ไหมด้วยความที่มันมีน้ำมันนะคะปนอยู่ในน้ำสาวข้าวซึ่งเรามองไม่เห็นแหละมันคือแว็กธรรมชาติเอามาถูพื้นพื้นก็จะมันแล้วสมัยโบราณเนี่ยนะคะรำข้าวกับน้ำสาวข้าวเนี่ยเขาถูกเอามาใช้ล้างหน้าทำเป็นโทนเนอร์ธรรมชาติค่ะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นเคยมีโฆษณาเครื่องสำอางของญี่ปุ่นนะเขาทำจากข้าวหรือเขาให้สังเกตว่าคนที่สาวข้าวบ่อยๆเนี่ยมือจะไม่ค่อยเหี่ยวอุ้ยไม่รู้จริงหรือเปล่าเด้มาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: ฮัลโหลครับ
2: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: โก้ครับ
3: โก
2: ้โก้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่วีรัมครับพี่ถามพี่ปูเรื่องงานอ่ะ
2: ว่า
1: คือพอดีน้องเขาคือหลานนะครับพอดีเขาชวนมาพอดีเขาเหมือนกับว่าเขาทำออนไลน์อยู่แล้วเขาก็อยากให้เราลองมาศึกษาตัวนี้ดูก็เลยว่าถ้าเรามาทางนี้มันจะเวิร์กไหมพี่ปู
2: ่เรารู้แล้วเรารู้ด้วยตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเราไม่ถนัดแล้วก็ไม่เวิร์กแต่ด้วยความที่เรามันเหมือนว่าถ้าเราเรียนรู้เนี่ยยังไม่ได้เงินแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ถนัดถ้าทำเนี่ยไม่รู้เราจะควบคุมอารมณ์ได้บ้างหรือเปล่าอันนี้พี่บอกเลยนะ
1: ใช่ใช่พี่ผมก็วันอยู่เหมือนกัน
2: วันไว้เถอะพี่บอกได้วันไว้เถอะต้องดูแล้วกันว่าถ้ามันไม่มีอะไรทำเราก็ต้องหันมาดูแลอารมณ์ของตัวเองคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินเขาก็ต้องกระสือกระสนดิ้นรนหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลอารมณ์ของตัวเองเพื่อให้ทำได้ซึ่งก็ทำได้ครับ
1: ตายใช่ไหมพี่ปูนี่ผมมันหวั่นมากเลยเนี่ย
2: คือทำได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเช่นสมมติว่าพี่โกรธเนี่ยพี่อาจจะใช้เวลาแค่5นาทีแล้วพี่หายโกรธแต่โก้เนี่ยอาจจะใช้เวลาวันอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้เพียงแต่เราอาจจะช้าคนอื่นหน่อยเราต้องพยายามนะโก
1: ้ครับ
2: เราต้องหาเงินตังค์ไม่มีแล้วเราต้องหาเงิน
1: ใช่พี่ปู่ช่วงนี้เราโอ้ยไม่ไหวตั้งแต่พอมาต้นปีมานี่แบบอะไรก็ไม่รู้แบบพอเพิ่งผ่านปีใหม่เพิ่งผ่านวันเกิดมาด้วยก็เลยยังไงอยู
2: ่จำไว้ว่าเราจะเอาชนะมันให้ได้หมายถึงชนะตัวเราเองให้ได้ชนะอารมณ์ของเราให้ได้แล้วโก้จะทำได้ครับ
1: แม่แกบันทึกจะติดเตียงไงครับจะติดเตียงแล้ว
2: ก็นั่นแหละมันทำให้เราอ่ะเครียดและเราต้องใช้เงินในการรักษา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวเลยก็ต้องจัดการกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ให้ได้อดทนเรียนรู้เรื่องนี้ให้ได้ถึงแม้เราจะไม่ถนัดเราต้องทำให้ได้โก้พี่เป็นกำลังใจ
1: ได้ครับพี่ปูครับยังไงขอบคุณมากนะครับพี่ป
2: ู
1: ขอบคุณครับ

0: เศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลม

่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: ข่าวนี้เป็นความรู้ดีมากคือหลายคนเนี่ยก็จะเอาพัดลมเนี่ยมาช่วยตากผ้าใช่ไหมยิ่งเปิดแรงมันต้องยิ่งแห้งเร็วถูกปะปรากฏไม่ใช่น่ะสิมันกลับทำให้ผ้านั้นเหม็นอับยิ่งกว่าเดิมทั้งที่ดูเหมือนแห้งแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้อยู่แค่ว่าแดดไม่มีแต่อาจมาจากความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในเนื้อผ้าค่ะหลายคนนะไม่รู้จนกระทั่งเกิดกลิ่นอับเชื้อราแบคทีเรียสะสมกันไงอ่ะแล้วทำไมเปิดพัดลมจ่อเข้าไปที่ผ้าแล้วผ้ายังเหม็นอีกคือจริงๆแล้วปัญหาเขาบอกไม่ได้อยู่ที่พัดลมนะคะมันอยู่ที่ความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในผ้าต่างหากล่ะยิ่งถ้าห้องอับเล็กๆอากาศไม่ถ่ายเทหรือเวลาเราตากผ้าซ้อนกันซะแน่นเลยนี่แหละความชื้นมันก็ยังคงสะสมอยู่ขนาดชื้นเล็กๆน้อยๆเองนะมันก็กลายเป็นแหล่งสะสมของกลิ่นอับและแบคทีเรียแล้วจ้าทีนี้ถามว่านั่นดิเราก็แบบว่าจ่อซะตรงเลยนะถ้าเราเอาพัดลมไปจ่อตั้งเป่ากองผ้าแบบใกล้ๆข้างนอกมันดูเหมือนจะแห้งเร็วจ้ะนะแต่ข้างในมันชื้นโดยเฉพาะพวกผ้าหนาๆผ้าเช็ดตัวผ้ายีนอะไรอย่างนี้แล้วถ้าตากในห้องที่ปิดถึงแม้เราจะเปิดพัดลมทั้งวันก็ตามอากาศในห้องมันไม่หมุนเวียนไงมันก็ชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะยิ่งไม่มีแดดปิดหน้าต่างตลอดยังไงผ้าก็เหม็นอับแล้วบางทีเนี่ยเรานานๆซักทีเราก็ตากแบบชิดๆติดกันเลยยิ่งแขวนแน่นๆลมมันก็เข้าไม่ถึงไงดีไม่ดีอ้าวมันก็ดูแห้งแต่อย่าลืมข้างในพวกตะเข็บลักแร้ขอบผ้ามันยังชื้นนี่แหละเวลาเราเก็บเข้าตู้เนี่ยมันก็จะเหม็นเอาเป็นว่าถ้าคิดอยากจะเปิดพัดลมตากผ้าไม่ให้อับเราก็ต้องเว้นระยะผ้าให้มีลมผ่านได้แล้วอย่าลืมเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทค่ะไม่งั้นก็ต้องอย่าเป่าตรงๆแต่ให้พัดลมมันส่ายไปส่ายมานะคะอย่าเป่าจุดเดียวเด็ดขาดโดยเฉพาะผ้าหนาๆต้องหมั่นกลับข้างเวลาตากด้วยและยิ่งต้องระวังก็คือผ้าหนาๆพวกเสื้อกีฬากางเกงยีนผ้าเช็ดตัวผ้าห่มผ้าเลยหนาๆเนี่ยค่ะถ้าคิดจะเปิดพัดลมช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นต้องให้อากาศถ่ายเทถ้าอากาศไม่ถ่ายเทผ้าซ้อนกันห้องมันยังชื้นอยู่ยังไงมันก็ไม่แห้งแถมยังเหม็นอับเอาไปเก็บแบบเหม็นๆอีกมาส่องดวงที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2526ปีนี้อายุ43แล้วมันมีอยู่2เรื่องนะคะดาวที่ปรากฏในจังหวะชีวิตคือ 1. เป็นเรื่องของงานที่วุ่นวายและ 2. เป็นเรื่องของคู่ที่เข้ามามีอิทธิพลทำให้เราทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดวันอา

ทิตย์ที่10มิถุนา2544ถามเรื่องงานโชคลาภและครอบครัวปีนี้อายุ25เช่นเดียวกันเลยค่ะคืองานเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเราเนี่ยต้องทำงานเพียงคนเดียวเหนื่อยๆเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มกับเรื่องเงินส่วนโชคลาภเนี่ยถ้ามีมันจะกลายเป็นทุกขลาภและเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะคือพอเข้า25อายุ25เหมือนเบญจเพสเนาะมันจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินและความรักน่าจะเน้นเรื่องความรักเป็นหลักจ้ะอย่ามัวแต่บ้างานหาเงินจนลืมคนใกล้ตัวแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องนะที่เอามาทะเลาะกันจากเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เกิดวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2526ปีนี้อายุ43เฮ้ย3คนที่ดูมานี่นะมีแต่ปัญหาเรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปัญหาเรื่องคนรักและเรื่องครอบครัวนะคะจากอะไรรู้ไหมจากการที่เราอ่ะเหมือนกับทำแต่งานทำงานมากเกินไปแล้วก็เลยลืมใส่ใจคนใกล้ตัวเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่าทั้ง3คนที่พูดมาเนี่ยถ้าถอยคนละก้าวได้ก็โอเคแต่ถ้าถอยไม่ได้ก็ให้อยู่นิ่งๆเพราะยังไงมันก็มักจะมีปัญหาถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ปัญหามันก็จะเบาลงแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะจ๊ะอสุสุ

0: ณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันนี้จะรวบรวมนะคะสำหรับทางโค้งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมาเมาส์เล่าให้ฟังสำหรับใครที่กำลังขับรถแล้วฟังอยู่นะจ๊ะถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางโค้งทางแคบไหลทางน้อยบางทีป้ายเตือนก็ไม่ได้ชัดเจนสว่างไม่พออีกหรือบางทีลงเขายาวๆคนขับก็ต้องเบรกกันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงพฤติกรรมคนขับเองด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะขับเร็วแซงในที่ห้ามแซงมัวแต่เล่นมือถือหรือง่วงแล้วขับเมาแล้วขับหรือไม่ชำนาญทางค่ะต้องไม่ประมาทเด็ดขาดมาจะรวบรวมให้ฟังนะคะจะได้ระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่ไปหลายๆพื้นที่เด้อ

ทางโค้งเมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่าต้องใช้สมาธิสูงใครที่ไม่คุ้นเคยอย่าใช้ความเร็วก่อนเข้าโค้งเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าคุมรถไม่ได้แล้วก็อันตรายแน่ต้องใช้เกียร์ต่ำเมื่อลงเขาห้ามแซงในจุดอับสายตาและเว้นระยะจากคันหน้าให้ดีค่ะหรือโค้งผีเฮี้ยนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเขาบอกน่ากลัวมากตรงนี้ต้องอาศัยจังหวะการควบคุมรถที่ดีหากเบรกแรงกลางโค้งหรือเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงโอ้โหเสียการทรงตัวง่ายต้องไม่เหยียบเบรกหนักขณะอยู่กลางโค้งค่ะและต้องตรวจสภาพยางให้ดีเลยอ่ะลงใต้บ้างทางโค้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะจ๊ะโอ้โหเขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่มีเนินและโค้งต่อเนื่องใครไม่คุ้นชินมักจะเกิดการผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะไปต้องศึกษาเส้นทางให้ดีซะก่อนนะคะยิ่งถ้าฝนตกนะต้องลดความเร็วขับไปเลยช้าๆส่วนที่ระยองเขาเรียกว่าโค้งกรอกยายชาอันนี้ตรงเนี้ยเขาเป็นพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมแต่มันมีรถหลายประเภทเข้าไปใช้ถนนไงทั้งรถส่วนบุคคลรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยทีนี้พอมันเป็นทางโค้งและจุดตัดทางเข้าออกชุมชนเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงโดยเฉพาะต้องระวังรถบรรทุกขนาดใหญ่อย่าไปขับจี้ท้ายค่ะต้องเว้นระยะเบรกเอาไว้บ้างและที่ต้องระวังก็คือรถออกจากซอยจุดกลับรถด้านไหลทางหรือที่ชุมพรนะคะคือสะพานร้อยศพอำเภอปทิวนี่เขาบอกว่าใครที่ขับรถกลางคืนถ้าขับผ่านแถวนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผีค่ะแต่ห้ามฝืนขับเมื่อง่วงและต้องเปิดไฟหน้าให้เหมาะสมพักทุก2ชั่วโมงห้ามแซงในจุดที่มองไม่เห็นเด็ดขาดไม่งั้นเขาไม่เรียกหรอกว่าสะพานร้อยศพมาอ่ะยังไงก็ระวังกันหน่อยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่ SMS 4689400วันศุกร์ที่10มิถุนา2520ปีนี้ก็อายุ49แล้วเนาะวันศุกร์นี่คือมักจะเกิดปัญหาหรือทุกข์ใจจากเรื่องของคนอื่นมากระทบกับเราขนาดเราอยู่ของเราเฉยๆทำงานของเราดีๆเรื่องคนอื่นก็ยังทำให้เราเดือดร้อนได้เหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบทำงานชอบเรื่องเงินคืออะไรได้เงินฉันทำหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องให้ใครยืมเงินเพราะอาจจะไม่ได้คืนได้เห็นเราแก่งๆกล้าๆอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ใจอ่อนเหมือนกันนะเนี่ยเกิดวันอังคารที่30ธันวาคม12ปีนี้เข้าอายุ56เต็มนะ56เต็มเข้า57ปีนี้ดีแล้วนะคะปีที่ผ่านมาอาจจะวุ่นวายเรื่องของครอบครัวแต่ปีนี้เรื่องงานดีก็ถือว่าถั่วๆกันไปนะเกิด22พฤษภาคม2520ปีนี้อายุเท่าไหร่49นะคะเกิดตอน10โมงเช้าแม่บอกว่าติดขัดเรื่องเงินคือพอเป็นเรื่องเงินเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบมองโลกไปก่อนข้างหน้าที่ไม่ค่อยดีอะค่ะเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายบ่อยเอางี้ดีกว่าจินตนาการไปแล้วคิดไปแล้วว่าไม่ดีอย่างเงี้ยไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันผ่านไปแล้วปีนี้มันน่าจะโอเคแล้วแหละเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะถ้าคิดว่าปีนี้ติดขัดปีหน้าเนี่ยมันต้องใช้เงินมากกว่าปีนี้อีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอ่ะเตรียมความพร้อมบริหารจัดการเงินให้ดีก็แล้วกันจ้าก็จะได้รอด

0: ขอต่อยอดเรียกว่าเตือนนะเตือนสติคนที่ขับรถทางไกลกันหน่อยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มันมีทางโค้งอำเภอบางสะพานค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางไกลที่เราจะต้องขับแบบต่อเนื่องยาวๆเลยถ้าหากว่าเราเผลอหลับหรือว่าขับเร็วโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเข้าทางโค้งแล้วก็เข้าเขตชุมชนกระทันหันเลยถ้าเบรกไม่ทันหรือเปลี่ยนทิศทางไม่ทันเนี่ยแย่เลยนะคะก็อย่าแซงเส้นทึบแล้วก็ตรวจลมยางให้ดีจ้าส่วนทางโค้งอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าใครขับรถมาไกลๆมันจะเริ่มล้าแหละต้องอาศัยสมาธิสูงเพราะมันเกิดเหตุฉุกเฉินได้ง่ายต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะมาถึงกรุงเทพกันบ้างทางแยกตัววายถนนรัชวิภากรุงเทพนะคะคือตรงเนี้ยถ้าใครลังเลเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยรถมันจะชนกันเอาเป็นว่าถ้าเราจะมาแถวๆนี้ต้องอ่านป้ายบอกทางล่วงหน้าแล้วเลือกทางก่อนถึงทางแยกอย่าไปปาดเลนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะซวยหรือถ้าเรามาถึงแถวหน้าศาลอาญารัชดาตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุเยอะมากเราจะเห็นว่ามีทั้งพวงมาลัยนะชุดไทยวางเพียบนั่นแหละค่ะเพราะแถวนั้นน่ะมันมีการเปลี่ยนเลนกันบ่อยแถมมันยังเป็นโค้งอีกต่างหากรถก็เยอะนะเพราะฉะนั้นไม่เร่งไม่แซงบริเวณทางโค้งนะคะโค้งทางด่วนพระราม6ค่ะเส้นเนี้ยใครๆก็ใช้ความเร็วสูงแถมมันยังเป็นโค้งทางเชื่อมจุดเบี่ยงเลนอีกประมาทเพียงเล็กน้อยควบคุมรถไม่ทันเข้าโค้งจบข่าวเลยจ้าอะมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: ลิปโกค่ะชื่อเล่นค่ะ
1: เจลลี่ค่ะ
2: ลี
1: ่ใช่ค่ะ
2: อยู่ที่ไหนจ้า
1: ตอนนี้อยู่ดอนเมืองค่ะมีนา2544ค่ะ
2: 44ปีนี้เท่ากับอายุ25วันอะไรคะ
1: วันพฤหัสค่ะ
2: วันพฤหัสวันพฤหัสปีนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะหนูจะถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องความรักเหรออ
1: ุ๊ยไม่ตอนแรกก็จะความรักแต่ว่าจะถามเรื่องงานก่อนค่ะ
2: คิดว่าความรักมาก่อนเลยเรื่องงานนี่ไม่ต้อง

0: ห่วงแล้วดิอะไรอะไรมันก็ดีอาวัตนี่หมายถึงว่าหนูมีอยู่แล้วหรือเพิ่งเจอ
1: มันมีสองประเด็นคือหนูเพิ่งเจอแล้วรักค่ะแล้วก็มีแฟนแล้วก็เหมือนเขาไม่ชัดเจนหรือยังไงเขาน่าจะชัดเจนแหละแต่ว่าเขาหายไปเลยค่ะเราทักหาเราอะไรเงี้ยแล้วอยู่เขาก็หายไป
2: คนใหม่หรือคนเก่าไอ้หายไปเนี่ย
1: คนใหม่ค่ะเขาดูการเคลื่อนไหวในโซเชียลเราทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่ตอบแชทหรือว่ารับสายเราเลย
2: เราก็ดูความเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกันนะยะ
1: เราก็ดูอยู่แล้วค่ะมันต้องดูอยู่แล้วพี่ปู
2: เราเกิดกี่โมง
1: 7:37ค่ะ
2: เวลาชอบใครรักใครเนี่ยเราอ่ะจะค่อนข้างหวงและห่วงและหึงมากเลยนะยังไม่ชัดเจนเลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาแล้วเราห่วงเขาแหละแต่งานเนี่ยแกก็บ้าทำงานแล้วเวลาเลือกเนี่ยแกก็ชอบมองภาพภายนอกมากกว่าที่จะศึกษาแบบจริงจังเห็นเขาแบบโปรไฟล์ดีอะไรดีเอาแล้
1: วก็มีคนหนึ่งที่เจอแต่ว่าเขามีแฟนแล้วเราก็เลยไม่ยุ่งไงค่ะคือหนูคิดว่าหนูจะออกแล้วกลับไปช่วยงานที่บ้านแต่ที่บ้านอยากให้สอบข้าราชการด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบ
2: หนูตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย
1: ใช่
2: ว่าหนูรักพี่เสียดายน้อง
1: ถูกต้องค่ะหนูแล้วอย่าง
2: แบบตอนแรกหนูก็เหมือนกันงานก็เหมือนกันเลยตอนนี้
1: หนูจะจับปลาตกมือใช่ไหมคะ
2: ก็ไม่ใช่แต่มันตัดสินใจไม่ได้ไงมันลำบากใจ
1: ใช่ค่ะมากเลยค่ะ
2: แต่ตัวหนูเนี่ยตามมันเดือนปีเกิดหนูเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าหนูเป็นคนที่ทำงานเก่งมากใช้งานง่ายเป็นกรรมกร
1: ก็ถูกทำงานทุกวันนี้พี่ทุกคนแบบว่าฝากลงเวรแทนหน่อยลากเวรให้พี่หน่อยได้ไม่ปฏิเสธเลย
2: หนูเป็นเช่นนั้นอีกของที่บ้านเนี่ยเขาก็อยากให้หนูไปทำจริงๆแล้วหนูไปช่วยเขามันก็ดีนะมันไม่ยุ่งกับใครดี
1: ถูกต้องเป็นงานไม่ยุ่งออกไป
2: แล้วหนูก็จะรู้สึกดีเพราะว่าตัวจริงๆเลยเนี่ยลึกๆเลยหนูเป็นคนที่ทำงานไม่ชอบยุ่งกับใครแล้วอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: นั่นพี่ว่าหนูได้ไปทำงานกับบ้านแน่ๆเลยเพราะมันแปลว่ารายได้หายไป
1: ใช่โอเคคือนี่แหละหนูมีความลังเลอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แค่แบบอยากยืนยันตัวเองสักนิดนึงเงี้ยแบบพี่ปูไกด์ที่เดียว
2: เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่บอกว่ารายได้มันจะหายไปงั้นแปลว่าเร็วๆเนี้ยหนูต้องไปทำงานกับที่บ้านแน่ๆ
1: งั้นแปลว่าถูกแล้วแหละค่ะ
2: โอเค
1: ขอบคุณพี่ปูขอบคุณนะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: เมื่อเรารู้ว่าเส้นทางที่เราจะขับรถไปเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดซ้ำๆหลายโค้งหลายถนนเลยเนี่ยนะคะมักจะกลายเป็นเรื่องเล่าแหมแต่ในมุมของการขับรถเนี่ยเวลาเราอยู่ทางโค้งเนี่ยเรื่องความเร็วความไม่ชำนาญทางพฤติกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะขับผ่านถนนที่มีชื่อเสียงเรื่องอุบัติเหตุหรือใช้ทุกวันก็อย่าประมาทก็แล้วกันเอาเป็นว่าลดความเร็วในจุดเสี่ยงเว้นระยะให้พอดีพักผ่อนให้เพียงพอเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวบนถนนน่ะมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับค่ะแต่มันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละจ้าว่าเราจะระมัด

ระวังมันได้อย่างไรโดยเฉพาะทางโค้งที่บังตาหรือทางโค้งต่อเนื่องหรือทางลงเขายาวๆทางลาดชันหรือแม้แต่จุดกลับรถหรือทางแยกที่รถเปลี่ยนเลนกระทันหันส่วนใหญ่สมัยนี้มักจะเจอตอนจุดกลับรถที่มันไม่ใช่จุดกลับรถเนื่องจากคนยุคนี้ค่ะจะดู GPS ไม่ได้ดูถนนละพอ GPS บอกว่าต้องเลี้ยวเอาเฮ้ยเลยกลับรถเลยไอ้รถคันหลังตามมาไม่ทันได้ตั้งตัวก็ชนตูดเอาสิคะนี่แหละต้องระวังมากๆไอ้จุดกับรถทางแยกรถเปลี่ยนเล่นกระทันหันเนี่ยค่ะหรือถนนไหนที่ชอบมีรถบรรทุกหรือรถมอเตอร์ไซค์เยอะๆก็ต้องระวังยิ่งเป็นถนนแบบว่ามืดๆแสงสว่างน้อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนโอ้ยฝนตกผิวถนนลื่นเปียกๆแล้วบ้านเราเนี่ยนะคุณพี่ไรเดอร์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมาก2ล้อเท่านั้นไปเจอแบบว่าถนนเปียกๆทางลื่นเนี่ยโอ้ยอีถ้าขับเร็วแล้วก็โค้งเคิ้งมาล้มคว่ำ ก็แค่มาเตือนว่าอย่าขับเร็วเกินไปโดยเฉพาะทางโค้งทางแยกเขตชุมชนอย่ามัวแต่เล่นมือถือเดี๋ยวมันจะเสียสมาธิแค่ไม่กี่วินาทีก็พลาดได้ค่ะง่วงก็อย่าฝืนเมาก็อย่าขับนะเว้นระยะรถคันหน้าให้ดีที่สำคัญตรวจสภาพรถนะคะไม่ว่าจะเป็นยางเบรกไฟหน้าหรือที่ปัดน้ำฝนค่ะมองให้ไกลจับพวงมาลัยให้แน่นอย่าแซงในมุมที่เรามองไม่เห็นแค่นี้เราก็ปลอดภัยกลับบ้านแล้วจ้าส่องดวงกันที่4689400กันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2507ปีนี้คุณพี่ก็อายุเข้า62แล้วเนาะ62เนี่ยนะฮะก็ดีแล้วสิแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังลูกผีลูกคนอยู่โดยเฉพาะเรื่องคนใกล้ตัวทำให้เราทุกข์ใจก็น่าจะเป็นลูกหลานหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวพอเข้าใกล้เดือนเกิดชีวิตจะดีขึ้นค่ะอันนี้นี่ไม่บอกเดือนมาอีกแล้วดูสิเกิดวันอังคารแล้วก็มา2515เลยแล้วก็ไม่บอกอะไรมาเงี้ยนะปีนี้อายุเท่ากับ54เนาะเอาเป็นว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ก็คล้ายๆกันเลยจ้านะคะถ้าเราน้อยใจใครเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในตัวเขาและตัวเราด้วยถ้าเราหมดกำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะเพราะไม่มีใครช่วยได้เกิดวันพฤหัสที่30มิถุนา20ปีนี้อายุ49โอ้โหเป็นเรื่องเงินล้วนเลยนะจ๊ะเนี่ยเขาบอกเงินล้วนบริหารจัดการให้ดีถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ทำงานเก่งเก็บเงินได้แต่บางครั้งเราก็ใช้แบบไม่บัญญาบัญญังหรือว่าขาดสติในการใช้ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเงินเลยจากขอเตือนวันจันทร์ที่14มิถุนายน14ปีนี้เท่าไหร่ล่ะ55แล้วเนาะ55วันจันทร์เนี่ยให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานค่ะอาจจะลำบากใจหน่อยและเราก็เป็นคนที่ทำงานซะด้วยนะคะมีความรับผิดชอบเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยถ้ามันจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าลำบากใจก็คงต้องหาที่ปรึกษาด่วนเลยค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะปีนี้ร้อนมากใจเย็นๆใจนิ่งๆผลัดวันประกันพรุ่งในการตัดสินใจได้จะดีมากเกิดวันศุกร์ที่10พฤศจิกา2521ปีนี้อายุ48เนาะโอเค48นะคะวันศุกร์ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมงานมันหนักหนาสาหัสอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้เราเบาแรงลงนะคะแต่ยังไงด้วยลักษณะนิสัยของเราก็เป็นคนที่ชอบทำไงพอเราทำเนี่ยมันก็เลยเหนื่อยก็ไม่ต้องบ่นหรอกจ้ามีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำนะจ้าซื่อเวลาหมดแล้วเอาไว้สัปดาห์หน้ามาเจอกันนะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา7:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวกัมไทยแลนด
0: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย